0: ไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
1: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
0: ด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
0: นายเสียสัตว์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจากดีอาร์คองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วานนี้เวลา18นาฬิกาโดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า300,000ข้อความ

0: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
1: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
2: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
0: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
1: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกวันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
6: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นน่านน้ำสากล ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายมูฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
0: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกเลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36-21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีธาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป0-2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสึกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกมแล้วก็รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2-0เกมผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนาภักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระ คู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลพัวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพชรลีสมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตรและเวลา 18:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 71 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 22:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
12: การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นซึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วย ควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้เตรียมการจัดการทุกขั้นตอนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการจัดอบรมเจ้าหน้าที่บุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนมากเพื่อลดข้อผิดพลาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ติดตามเรื่องนี้จากว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ค่ะท่านผอ.คะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นในวันไหนคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยมีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้างคะ
21: ครับผมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569นะครับและเราจะจัดให้มีการรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณหอประชุมไอราวัตนะครับสารวาการ2ดินแดงครับผม
20: ตอนนี้มีการเตรียมการรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างไหมคะ
21: ครับผมก็มีการเตรียมการรับสมัครนะครับโดยวันที่27นะครับพฤษภาคมนี้นะครับมีการจัดสถานที่นะครับรับสมัครแล้วก็มีการประชุมชี้แจงในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับสมัครในวันที่28เป็นต้นไปครับผมพฤษภาคม
20: ค่ะมีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะมาสมัครไหมคะว่าสิ่งไหนจำเป็นต้องมีหรือต้องห้ามทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
21: ในส่วนของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนั้นนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับต้องมีเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับถ้าเป็นผู้สมัครสกเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีในวันสมัครนะครับส่วนท่านผู้ว่าก็ไม่ต่ำกว่า35ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
20: ค่ะ
21: นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตปั้นเปื้อนไม่สมประกอบไม่ติดสารเสพติดให้โทษนะครับผมประมาณนี้นะครับและในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับเมื่อสมัครแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการลักษณะที่ต้องรู้วิธีการหาเสียงนั้นหาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับเช่นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับในส่วนของเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้กับผู้ใดนะครับห้ามจัดเลี้ยงนะครับหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดนะครับห้ามแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวันสมัครรับเลือกตั้งนี้นะครับได้เบอร์ได้หมายเลขไปแล้วนะครับจะให้มีกองยาวให้มีสิงโตอะไรมาไม่ได้นะครับเพราะจะผิดในเรื่องของห้ามจัดให้มีมหรสพหรือการเลื่อนเลยครับผมในการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็จะแบ่งเป็น50เขตปกครองก็คือ50เขตเลือกตั้งนะครับผมในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือ1เขตปกครองก็คือ1เขตกรุงเทพครับผม
20: ค่ะเรามีข้อกังวลในเขตไหนเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
21: จากการเตรียมงานนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทั้งบุคลากรความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว่าไม่มีจุดใดหรือเขตใดที่น่าเป็นห่วงนะครับในการจัดและดําเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับผมเพราะเราเพิ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งส.ส.ไปครับผม
20: ค่ะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะท่านคะจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้ามั้ยคะ
21: ในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
20: ค่ะแล้วสำหรับรายละเอียดของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งล่ะคะเป็นใครได้บ้างคะ
21: ครับผมก็สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับบริบูรณ์นะครับในวันเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยครับเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลานะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนะครับตรงเนี้ยเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของต้องไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะครับผมในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นนะครับจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็คือในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักและยังไม่หมดอายุนะครับที่สามารถไปใช้ในการแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแอปพลิเคชันไทย ID ก็ได้นะครับตรงเนี้ยสามารถใช้แสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนะครับ2569นะครับ
20: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่จะเดินทางไปลงคะแนนเนี่ยค่ะติดธุระไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นได้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
21: ครับผมก็ถ้าสมมติว่าท่านใดที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในวันที่28มิถุนายน2569นั้นนะครับจะต้องทำการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับผม
20: ถ้าเกิดว่าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งด้วยเนี่ยประชาชนจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างคะท่านคะ
21: ก็จะเสียสิทธิ์หลายอย่างครับเช่นอย่างเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเสียสิทธิ์ในการเลือกระดับชาตินะครับต้องจ่ายสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรตรงนี้นะสมัครไม่ได้นะครับเสียสิทธิ์ในการเข้าชื่อนะครับเพื่อสอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเสียสิทธิ์ในเรื่องของการสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรครับ
20: ค่ะมีข้อห้ามไหมคะว่าผู้ที่จะเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยเราห้ามทำอะไรบ้าง
21: ครับผมในส่วนของการบันเลือกตั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยที่นะครับดูเรื่องของเสื้อที่ใส่นะครับไม่ควรมีหมายเลขนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปซ้ำกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับและอาจจะไปเป็นการหาเสียงในวันเลือกตั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
20: ค่ะท่านผอ.คะในเรื่องของการเตรียมการของคณะกรรมการที่อยู่ภายในคูหาแต่ละคูหาแต่ละเขตของการเลือกตั้งค่ะเรามีการอบรมหรือว่าเรามีการชี้แจงเรื่องของการแจกบัตรให้กับประชาชนอย่างไรบ้างไหมคะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์กรณีเหมือนเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีการฉีกบัตรผิดอย่างเงี้ยค่ะเราแก้ปัญหานี้หรือว่าเรามีการเตรียมการเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
21: ครับผมตอนนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับได้ดำเนินการนะครับตอนนี้เรียกประชุมในส่วนของประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 หน่วยนะครับที่มาอบรมก่อนทบทวนก่อนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการซักซ้อมนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานให้กับประธานกรรมการประจำหน่วยนะครับและนะครับในวันที่12นะครับมิถุนายนเนี้ยเราจะเรียกประชุมนะครับในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งมาซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อที่จะฝึกวิทยากรทั้งต่างๆนะครับไปทำหน้าที่ให้การอบรมกรรมการประจำหน่วยในระดับต่างๆนะครับทั้ง 6,629 หน่วยเนี้ยประมาณ 70,000 คนเนี้ยเราจะมีวิทยากรไปอบรมให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมก็คราวนี้นะครับหรือรอบนี้นะครับเราพยายามที่จะนะครับให้ลดข้อบกพร่องนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่ามีตรงไหนที่บกพร่องเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนครับผม
20: ค่ะท่านผอ.คะเราสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งรวมถึงรายชื่อรวมถึงสถานที่ตั้งคูหาล่วงหน้าได้ที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
21: ครับผมตอนนี้นะครับในส่วนของ25วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะครับจะสามารถตรวจสอบได้จากหน้าสำนักงานเขตนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดก็คือจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทโหวตนะครับตรงนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นนะครับอยู่บัญชีรายชื่อลำดับใดของหน่วยเลือกตั้งใดสถานที่ใดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับสามารถโหลดได้ง่ายๆใช้ได้ทั้ง Android และ iOS ครับผมตรงนี้ตรวจสอบได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมว่าผู้สมัครนั้นนะครับจะเลือกใครนะครับในแอปพลิเคชัน Smart Vote มีครบทุกอย่างให้ท่านทราบครับผม
20: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผอ.นะคะฝากถึงประชาชนค่ะทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่จะไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ
21: ครับผมก็ในส่วนของขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับในเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกคนมาทำหน้าที่ในการบริหารงบประมาณบริหารงานนะครับบริหารทรัพยากรให้สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงนะครับในวันที่28มิถุนายน2569นะครับก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นการใบเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีสีเขียวนะครับก็การได้เพียงหมายเลขเดียวนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีชมพูจะเป็นบัตรเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวกันเช่นเดียวกันครับผมสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับณโรงแรมเซนทานะครับตรงนี้เราจะได้เชิญประชุมมาทำความเข้าใจซักถามว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วก็พึงระวังอย่างไรนั้นนะครับเราเตรียมความพร้อมในการเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับผม
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยวางแนวปฏิบัติการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เป็นวาระที่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จับตามองด้วยความสนใจและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจเพื่อเลือกผู้แทนที่คิดว่าเหมาะสมเพื่อมาบริหารพื้นที่โดยสิ่งสำคัญของการขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ลุล่วงและราบรื่นคือการวางกลไกการบริหารจัดการและการจัดระเบียบภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการจัดประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเพื่อวางบทบาทและหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนพร้อมวางแนวทางต่างๆเช่นการควบคุมเรื่องการติดตั้งป้ายหาเสียงเพื่อลดปัญหาการบดบังทัศนียภาพและปัญหาจราจรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวนลดลงซึ่งหากมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ใช้สิทธิ์จากจุดเดิมทางกรุงเทพมหานครจะมีการแจ้งข้อมูลไปยังประชาชนเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาความสับสนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
22: ผมเนี่ยคณะกรรมการท้องถิ่นเนี่ยเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะอำนวยการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับในหน้าที่ที่คณะกรรมการต้องทำพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกตั้งกำชับไปว่าอยากให้เป็นสถานที่เลือกตั้งเดิมแต่เหตุถ้ามันมีผลว่าจำเป็นจะต้องย้ายที่เลือกตั้งนะครับประชาชนก็จะมีโน้ตไปพิเศษสำหรับคนคนนั้นนะครับว่าคุณต้องไปเลือกตั้งที่นี่นะเพื่อจะไม่มีปัญหาในการเลือกตั้ง
3: นอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออุปสรรคจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เน้นย้ำทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องถึงแผนปฏิบัติการรองรับรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมั่นใจ
23: เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ได้ให้ทางสำนักการระบายน้ำและทางสำนักงานเขตเองเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ไปวางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหากรณีเกิดฝนตกและมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้
3: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศสถานที่หรืออุปสรรคอื่นๆในกระบวนการดำเนินงานมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความราบรื่นสะดวกและมีความโปร่งใสอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ยกระดับมาตรการคัดกรองป้องกันมาให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าสู่ประเทศไทยหลังสถานการณ์ระบาดในดีอาร์คองโกอย่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
24: องค์การอนามัยโลกได้
4: ประกาศเตือนภัยการระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกให้อยู่ในความเสี่ยงระดับสูงเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงสาธารณรัฐยูกันดาที่มีพรมแดนติดกันก็พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วสำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยโรคไวรัสอีโบลาแต่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยประกาศให้ทั้ง2ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและพึ่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขึ้นอีกขั้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศทั้งสองโดยเปลี่ยนจากเดิมจะแค่คุมไว้สังเกตคือแจ้งอาการทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดตามอาการจนครบ21วันได้ยกระดับให้เป็นต้องกักทุกคนอย่างน้อย21วันโดยสำหรับผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะใช้มาตรการกักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดส่วนกรณีผู้เดินทางที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้ใช้มาตรการแยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหากฝ่าฝืนต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับสูงสุดคือจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทการเพิ่มมาตรการครั้งนี้เสมือนการเสริมความถี่ตาข่ายดักโรคให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในประเทศโดยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเหตุผลที่ต้องขยับมาตรการให้เข้มขึ้นเพราะข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นเมื่อประเมินผลการติดตามและมาตรการเดิมแล้วยังมีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการอาจหลุดจากระบบคัดกรองได้
5: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาและของคองโกซึ่งไม่ได้เป็นไฟตรงนะครับเข้ามาในเฉลี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่ใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนก็ทบทวนแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะไปตามผู้ที่เข้ามาได้บางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการสังเกตอาการแต่งานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัว21วันก็ให้มีผลทันทีนะครับ
4: ด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกล่าวแนะนำประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกเพราะแม้โรคไวรัสอีโบลาจะถือเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียและในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติแต่ช่องทางการติดต่อของโรคคือติดผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงจึงไม่ใช่โรคที่แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วไป
6: ในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วๆไปตามปกติที่มีในประเทศอีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่าย
4: การยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความพร้อมของระบบคัดกรองตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพของไทยแม้อีโบลาอาจจะอยู่ไกลแต่การอยู่ในโลกที่มีการเดินทางเชื่อมถึงกันได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงการเฝ้าระวังอย่างมีสติและความร่วมมือของทุกฝ่ายจะเป็นเกราะสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคร้ายข้ามพรมแดนเข้ามาทำร้ายคนในประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
8: สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงทวีความน่ากังวลหลังเกิดการแพร่ระบาดมานานหลายสัปดาห์จนล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับความเสี่ยงด้านสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสและรอกนี้เป็นระดับสูงมากติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
24: การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากำลังกลายเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หายากที่ในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะนอกจากนี้ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงถึงร้อยละ40ข้อมูลเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาทำให้มีผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันแล้วกว่า110รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย900รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า11รายและมีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายโ องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและยกระดับความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เป็นระดับสูงมากหลังจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านนายแพทย์ทิโดรอสอัสนาฮอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษและควรดำเนินการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยทันทีนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังประเมินว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในครั้งนี้มีความท้าทายอย่างมากด้วยเหตุผล3ประการโดยประการแรกคือความล่าช้าในการตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ซึ่งหมายความว่าเรากำลังไล่ตามสถานการณ์การระบาดที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วประการที่2จังหวัดทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นจุดแรกที่ตรวจพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีความไม่มั่นคงปลอดภัยสูงมากเนื่องจากการสู้รบระหว่างกองทัพดีอาร์คองโกกับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่จากภายนอกส่วนประการที่3คือการที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งเป็นต้นต่อการระบาดรอบนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดาแล้วยังมีอีกน้อย10ประเทศในทวีปแอฟริกาได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าสงครามและการอพยพย้ายถิ่นในภูมิภาคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาขยายวงกว้างทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในสหราชอาณาจักรกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายแห่งซึ่งรวมถึงสถาบันไซรัมแห่งอินเดียเพื่อเร่งเดินหน้าการวิจัยวัคซีนตัวใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวและหากกระบวนการวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีคาดว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าการพัฒนาวัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะพร้อมใช้งานอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเหมือนกับการระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีน้อยมากเนื่องจากคุณสมบัติและการติดต่อของเชื้อไวรัสมีความแตกต่างกันอย่างมากธนิกธนกรไพศาลรายงาน
9: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
10: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
9: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว

0: แชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
10: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่า คุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะรายการคุยข่าว 98.5 นะคะก็มีเรื่องราวพิเศษนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของฟินเทคกับ SME ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงเงินทุนและระบบการชำระเงินค่ะคุณผู้ฟังคะในโลกปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเผชิญกับความท้าทายหลายประการค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการจัดการกับระบบการเงินการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคfinancial technology นะคะก็ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในภาพรวมของฟินเทคค่ะแล้วก็บทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจ SME ในประเทศไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักฟินเทคกันก่อนฟินเทคหรือว่า financial technology นะคะก็คือการนำเทคโนโลยีค่ะมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในภาคการเงินตั้งแต่การชำระเงินการโอนเงินการระดมทุนการให้สินเชื่อไปจนถึงการวางแผนแล้วก็การให้คำปรึกษาทางการเงินเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลดการพึ่งพาตัวกลางแบบดั้งเดิมแล้วก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการนะคะความท้าทายของ SME ในการเข้าถึงบริการทางการเงินนะคะธุรกิจ SME เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมักที่จะประสบกับปัญหานะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะคะสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมักจะมีเงื่อนไขหรือว่าข้อกำหนดที่เข้มงวดต้องการหลักประกันสูงนะคะแล้วก็มีกระบวนการการพิจารณาที่ใช้เวลานานค่ะต้นทุนบริการทางการเงินนะคะค่าธรรมเนียมธนาคารแล้วก็บริการทางการเงินต่างๆสร้างภาระกับธุรกิจขนาดเล็กนะคะขาดข้อมูลแล้วก็ความเชี่ยวชาญค่ะผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยขาดความรู้เรื่องการบริหารการเงินแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นระบบการชำระเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะสำหรับฟินเทคเนี่ยถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ SME ไทยทางเลือกใหม่เพราะอะไรนะคะอันแรกค่ะเป็นการระดมทุนทางเลือกนะคะก็คือของฟินเทคเนี่ยก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่า P2P นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงผู้กู้นะคะกับนักลงทุนรายย่อยโดยตรงค่ะช่วยให้ SME เนี่ยสามารถกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องผ่านธนาคารนะคะอย่างเช่น Deep Pocket นะคะ Pair Power Crowdfunding นะคะก็คือการระดมทุนนะคะจากมวลชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะทั้งในรูปแบบการระดมทุนเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์หรือว่าการระดมทุนเพื่อแลกกับหุ้นนะคะอย่างเช่นสินวัฒนานะคะLiving Camp อย่างเงี้ยค่ะ Living in Camp นะคะ Supply Chain Financial ก็คือการใช้เทคโนโลยีค่ะในการจัดการสินเชื่อตลอดห่วงโซ่ปทานช่วยให้ SME เนี่ยเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาเรื่องของระบบการชำระเงินดิจิทัลค่ะในฟินเทคเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ QR payment นะคะระบบการชำระเงินผ่าน QR code ที่สะดวกรวดเร็วต้นทุนต่ำแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นเรื่องของ PromptPay หรือว่า TrueMoney นะคะ e-wallet นะคะกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยธุรกิจเนี่ยรับแล้วก็โอนเงินได้สะดวกอย่างยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่น Rabbit LINE Pay Shopee Pay อย่างเงี้ยค่ะpayment gateway ค่ะก็คือระบบที่ช่วยร้านค้าออนไลน์สามารถรับชำระเงินได้หลากหลายช่องทางนะคะอย่างเช่น 2C2P นะคะหรือว่า OMIS นะคะการบริหารจัดการการเงินค่ะก็คือ financial management นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มบัญชีออนไลน์ช่วยให้ SME เนี่ยจัดการบัญชีแล้วก็การเงินได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่น Flow Account นะคะ Peak Account อย่างเงี้ยค่ะระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยการใช้ AI แล้วก็ Big Data นะคะในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะ ระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติค่ะลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการชำระเงินนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการให้สินเชื่อดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัลเลนดิ้งนะคะสินเชื่อออนไลน์นะคะการอนุมัติสินเชื่อผ่านระบบดิจิทัลที่รวดเร็วกว่าใช้ข้อมูลหลากหลายในการประเมินความเสี่ยงนะคะอย่างเช่น Money Table นะคะหรือว่าเรื่องของBuy Now Pay Later ค่ะระบบผ่อนชำระสินค้าโดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะอย่างเช่น Pay Later นะคะ Atom อย่างเงี้ยค่ะพิจารณาสินเชื่อจากข้อมูลทางเลือกโดยใช้ข้อมูลนอกเหนือจากประวัติการเงินแบบดั้งเดิมเช่นพฤติกรรมการใช้มือถือหรือว่าประวัติการซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันว่า SME ไทยกับการใช้ Fintech เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะก็มี case study นะคะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะร้านอาหารแห่งนี้นะคะเผชิญกับปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ต้องการปรับปรุงร้านเจ้าของร้านเลยตัดสินใจใช้บริการ P2P Lending นะคะเพื่อกู้เงินจำนวน 300,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ได้รับการอนุมัติภายใน7วันซึ่งเร็วกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคารที่อาจใช้เวลาเป็นเดือนค่ะนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ QR Payment ทำให้ลูกค้าชำระเงินได้สะดวกแล้วก็ลดปัญหาเงินสดเนี่ยขาดมือนะคะโดยประโยชน์ของฟินเทคต่อ SME นะคะก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายนะคะในการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วนะคะในการดำเนินงานค่ะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนมีทางเลือกนะคะในการระดมทุนที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมค่ะขยายฐานลูกค้านะคะโดยระบบการชำระเงินที่หลากหลายก็จะช่วยทำให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นรวมถึงลูกค้าต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ฟินเทคเนี่ยยังมีข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจค่ะระบบการเงินดิจิทัลจะช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะคะฟินเทคยังช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจค่ะสามารถปรับตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าความท้าทายแล้วก็ข้อควรระวังนะคะแม้ว่าฟินเทคเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายแต่SME นะคะควรตระหนักถึงความท้าทายก็คือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีความเสี่ยงด้านการโจรกรรมข้อมูลแล้วก็การหลอกลวงกฎระเบียบและข้อบังคับบริการฟินเทคบางประเภทอาจจะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนากฎระเบียบผู้ใช้ควรศึกษาให้ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วค่ะอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอนะคะการพึ่งพาแพลตฟอร์มธุรกิจอาจจะต้องพึ่งพาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือว่าค่าธรรมเนียมได้ค่ะโดยแนวโน้มนะคะของฟินเทคนะคะในไทยสำหรับแล้วก็โอกาสนะคะสำหรับ SME เนาะคุณผู้ฟังเนาะก็การรวมตัวของบริการทางการเงินนะคะแอปพลิเคชันเดียวที่รวมบริการทางการเงินที่หลากหลายรูปแบบนะคะการใช้AI แล้วก็ Big Data ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนะคะเพื่อให้บริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะคะเงินดิจิทัลแล้วก็บล็อกเชนนะคะโอกาสในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมนะคะOpen Banking ค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินต่างๆเพื่อพัฒนาบริการทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะนโยบายส่งเสริม Digital Economy แล้วก็ Thailand 4.0 ค่ะที่เอื้อต่อการพัฒนาฟินเทคนะคะแล้วก็มีคำแนะนำนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าสำหรับ SME นะคะในการใช้ประโยชน์จากฟินเทคก็คือเริ่มจากความต้องการของธุรกิจก่อนนะคะระบุปัญหาหรือว่าความท้าทายนะคะทางการเงินที่ธุรกิจกำลังเผชิญแล้วก็หาโซลูชันนะคะฟินเทคที่เหมาะสมนะคะศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบบริการต่างๆทั้งด้านค่าใช้จ่ายความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือค่ะเริ่มต้นทีละขั้นไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบในคราวเดียวนะคะสามารถทดลองใช้บริการทีละส่วนแล้วก็ขยายการใช้งานเมื่อพร้อมนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับทีมงานเพื่อประโยชน์จากฟินเทคได้อย่างเต็มที่นะคะติดตามการเปลี่ยนแปลงฟินเทคนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วควรติดตามแนวโน้มแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองค่ะ เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในรายการเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของฟินเทคหรือว่าfinancial technology นะคะกับ SME ทีนี้ fintech เนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะที่จะช่วยให้ SME ไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนการชำระเงินหรือว่าการบริหารจัดการทางการเงินการนำ fintech มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ลดต้นทุนนะคะแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการควรจะพิจารณาทั้งประโยชน์และก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการเลือกใช้บริการฟินเทคที่เหมาะสมนะคะกับความต้องการและก็ขนาดของธุรกิจในยุคดิจิทัลค่ะการปรับตัวแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่ใช่เพียงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปนะคะแต่เป็นสิ่งจำเป็นค่ะที่จะต้องทำเพื่อความอยู่รอดแล้วก็การเติบโตของธุรกิจ SME ในประเทศไทยนั่นเองค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะคะ
1: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
3: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่ามีไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือทางสันติวิธีในทางที่2คือให้อภัยในทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
2: ระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคม และในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

ใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: ที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค
1: ์เข้าไปในบ้านมารับหลานนั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรมรินจากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากอย่างเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
2: ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนก็เป็นคนที่มีบุญคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบจำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางมายื่นเอกสารและเตรียมจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง

0: ประจำตัวผู้สมัคร
1: ภายในบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงจุดนี้นับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญซึ่งกำหนดเป็นโซนพื้นที่สำหรับการแถลงข่าวการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงวันแรกบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่เดินทางเข้ายื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมลุ้นจับสลากหมายเลขหาเสียงทำการกองทัพสื่อมวลชนที่เดินทางมาตั้งแต่เวลา 4:30 นเป็นต้นมาโดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกทม.เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่สน.ดินแดงคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆภายหลังขั้นตอนการจับสลากได้เบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่บริเวณห้องโถงชั้น1เช่นกันและผู้สมัครสามารถให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือกองเชียร์สามารถคอยให้กำลังใจบริเวณรอบนอกอาคารซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางอากาศปลอดโปร่งไว้รองรับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครยืนยันการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างโปร่งใสหลังปิดรับสมัครจะเชิญผู้สมัครทั้งหมดรับฟังข้อห้ามการหาเสียงในวันที่4มิถุนายนนี้
2: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสก.ทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับการสมัครอย่างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นการจับสลากหมายเลขเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อแล้วเสร็จจึงเริ่มกระบวนการรับสมัครสก.แต่มอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตจับสลากหมายเลขกรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้พร้อมย้ำว่ามีมาตรการด้านความโปร่งใสทั้งกระบวนการจับสลากและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมาริชโยรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโย
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ในระยะนี้ปริมาณฝนจะลดลงชั่วคราวแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนในวันนี้จากนั้นจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางในวันพรุ่งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้คาดการว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมประเทศไทยจะเผชิญสภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ10%โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจึงขอให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่28

0: ฤษภาคม2569ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว
1: เริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มาเจอกันในวันพฤหัสบดีนะคะวันที่28แล้วแป๊บเดียวไหมเดือนนี้แป๊บเดียวมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเพิ่งจะต้นเดือนไปไม่กี่วันแต่อยู่ๆมาดูปฏิทินอีกทีอ้าววันที่28ปลายเดือนกันไปแล้วนะคะหลายคนก็ใช้ชีวิตกันไปแบบรวดเร็วคือตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการโฟกัสอะไรเลยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากมาให้อัปเดตกันเผื่อว่าใครหลายคนที่ไม่มีเวลาอัปเดตข่าวสารอ่ะนะคะก็นำข่าวสารมาเสิร์ฟกันในช่วงเช้าๆใครที่ทำงานอยู่ก็เปิดฟังกันไปได้แบบเพลินๆนั่งทำงานพิมพ์งานไปก็ติดตามข่าวสารกันไปหรือใครที่กำลังขับรถบนท้องถนนก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเปิดวิทยุในทุกช่องทางทุกเครือข่ายที่เราได้บอกไปค่ะจังหวัดระนอง FM 107.29 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็783กิโลเฮิรตซ์นะคะส่วนในพื้นที่ของเครือข่ายของเราภูเก็ตก็ฟังได้ที่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันก็แล้วกันนะคะคือให้เป็นเพื่อนเดินทางในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆแบบนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังระนองฝนตกแต่เช้าเลยค่ะคือรีบมาแล้วนะตั้งใจว่าจะรีบมากะว่าไม้ทันฝนสุดท้ายยังไม่ทันลงจากรถเลยค่ะฝนตกลงมาซะก่อนนะคะก็ช่วงนี้สภาพอากาศเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพื้นที่ไหนที่มีฝนตกเยอะๆก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆนะคะมาดูปริมาณฝนกันสักหน่อยค่ะวันนี้นะคะว่าจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยหนักสุดก็จะเป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรา 70% คุณผู้ฟังค่ะสูงกว่าเพื่อนเขาแล้วสูงที่สุดด้วยเฉลี่ยภาพรวมทั่วทั้งประเทศเมื่อวานนี้ภาคอื่นๆรวมถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็อยู่ที่ 40% ไม่เกินนั้นแต่ว่าอันดามันเนี่ยปาเข้าไป 70% ของพื้นที่มาดูวันนี้กันสักหน่อยสิว่าจะมีปริมาณฝนเท่าไหร่กันนะคะปริมาณฝนวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือได้ว่าน่ากังวลเหมือนกันในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะยังคงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักค่ะเฉลี่ยของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% คุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่ภาคอื่นๆก็เหมือนเดิมเลยค่ะ 40% มีภาคเหนือมีเชียงใหม่ด้วยค่ะเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ 60% ก็ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังแล้วว่าพื้นที่อื่นๆก็สักประมาณ 40% นะคะยังไงก็แล้วแต่ติดตามสภาพอากาศกันค่ะวางแผนก่อนออกเดินทางวางแผนก่อนที่คุณจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นอกจากเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารกันสักหน่อยค่ะนำมา2ข่าวสารมาฝากนะคะเรื่องของการกวาดล้างการเอาเปรียบผู้บริโภคนำทีมโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงนี้จะเห็นหน้าท่านสุภมาศนะคะในทุกๆหน้าแพลตฟอร์มข่าวสักหน่อยเพราะว่ามีประเด็นเยอะมากเกี่ยวกับสคบค่ะทั้งเรื่องของทองคำเปลวที่ตกลงแล้วเนี่ยนำไปทานในนำไปใส่ในอาหารได้หรือไม่ได้หรือต้องเป็นชนิดไหนอะไรยังไงแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคที่ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV ที่มีปัญหาชาร์จแบตแล้วเกิดระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโอ้โหหลายประเด็นมากค่ะมาดูกันค่ะท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนำทีมสคบไปจับมือร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการในการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะของตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมหารือกันสาระสำคัญที่มีการหารือกันเนี่ยเขาไปพูดคุยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมาทั้งสคบทั้งบกปพคปคบนะคะโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยนะคะแต่เอาเป็นว่านี่แหละเป็นหน่วยงานของตำรวจคุณผู้ฟังที่เขามีการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะให้คุณผู้ฟังเข้าใจแบบนี้แล้วกันนะคือเขาทำงานร่วมกันกับสคบแล้วก็มีการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการกระทำความผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่น การกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บารากูแล้วก็คดีอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอะค่ะทุกคนเข้าใจมองภาพได้ง่ายขึ้นไหมแล้วทางด้านของคุณสุภมาท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการพบการกระทำความผิดอยู่เรื่อยๆบางคดีเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงแล้วก็มีรูปแบบที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าได้รับสินค้าปลอมโดยเฉพาะสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านทางระบบออนไลน์คือมันมีเคสแบบนี้อ่ะมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังทีนี้สคบเนี่ยทำงานอย่างเดียวไม่ได้เพราะสคบเนี่ยเขาก็จะได้แค่รับเรื่องมาแล้วก็หาทางออกให้แต่อีกหน่วยนึงที่จะมาแบบควบคุมด้านกฎหมายได้ดีที่สุดนั่นก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละค่ะสองหน่วยนี้เนี่ยเขาทำงานร่วมกันถ้าพูดชื่อย่อนี่พูดยากมากเลยตะกี้ลิ้นพันละแต่เอาว่าให้มองภาพเป็นสองก้อนแบบเนี้ยเป็นสองกลุ่มแบบเนี้ยทางสคบหนึ่งส่วนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาทำหน้าที่ในการดูแลข้อกฎหมายแล้วก็จับกุมทำกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็ทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของผู้บริโภคนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะกรณีไหนก็แล้วแต่ทั้งเรื่องของทองคำเปลวที่ใส่ลงไปในอาหารหรือแม้กระทั่งเรื่องของรถไฟฟ้า EV หรือเรื่องอื่นๆคือมีหลายประเด็นมากจริงๆนะนัดเองนั้นก็จำไม่หมดนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีได้ติดตามข่าวสารมาลองมาแชร์กันดูได้นะเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าให้ฟังตลอดทั้งรายการอ่ะนะคะคือนี่แหละคือเขาก็ทำงานร่วมกันเพื่อจะให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยคือมันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปธรรมมากกว่านี้มันเห็นชัดว่าเฮ้ยถ้าเรามีปัญหาเราไปฟ้องสคบปุ๊บสคบจะทำงานยังไงตำรวจที่คุ้มครองผู้บริโภคเขาจะทำงานยังไงและเอาผิดต่อคนที่กระทำความผิดกับเราอ่ะได้ยังไงบ้างประมาณนี้นะคะสำหรับผู้บริโภคที่ฟังอยู่แล้วก็เราเจอในกรณีแบบนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเวลาเราซื้อสินค้าหรือไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังสามารถร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนของสคบจำหมายเลขไว้เลยค่ะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเรื่องพวกนี้มันมาเกิดกับเราเราซื้อของแล้วเราโดนเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้ค่ะเราสามารถโทรไป เรียกร้องความเป็นธรรมได้ที่สายด่วนของสคบจำไว้เลยค่ะสายด่วนหมายเลข4ตัวนะคะ1166จำง่ายโอเคจำง่ายอยู่นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้แต่ถ้าเกิดว่าไปแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดอาญาก็สามารถโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะคะหมายเลข1135แต่เอาเป็นว่าจำ1166ก่อนแล้วกันจำง่ายแล้วก็สามารถโทรไปแจ้งเหตุได้เดี๋ยวเขาก็จะประสานงานต่อให้เราเองหรือว่าจะให้เราทำขั้นตอนไหนเดี๋ยวเขาก็จะให้คำแนะนำต่อมาเองนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหคนซื้อของออนไลน์กันเยอะด้วยใช่ไหมมันก็มีนะมีกรณีที่แบบโดนหลอกลวงบางคนบอกว่าเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีฉันเสียเงินไป100 กว่าบาทไม่เป็นไรอย่านะคะอย่าให้เขามาเอาเปรียบเรา100 กว่าบาทไม่ถึง100 บาทเราก็ต้องแจ้งสคบไม่ให้เขาไปกระทำความผิดกับคนอื่นๆอีกค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะเป็นที่ฮือฮากันอยู่นะไทยช่วยไทยพลัส60-40หนักใจเหมือนกันที่จะอ่านข่าวนี้เพราะว่าก็มีการพูดคุยกันนอกรอบก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังว่าสรุปแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันคำนวณสูตรยังไงกันแน่วะก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่เอาเป็นว่ามาดูข่าวภาพรวมก่อนแล้วกันนะทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านก็เปิดเรื่องด้วยการแสดงความยินดีก่อนเลยที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนกันไปวันแรกเมื่อวันที่25 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ระยะเวลาของการเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยจะไปจนถึงวันที่29 พฤษภาคมก็เหลืออีกประมาณวัน2 วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็จะเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนไปจนถึง30 กันยายนค่ะรัฐบาลเนี่ยจะมีการสนับสนุน ให้ 60% อย่างที่ทุกคนรู้แล้วก็แต่ว่าวันนึงไม่เกิน200บาทต่อ1คน1วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดเป็นภาพรวมในแต่ละเดือนก็คือรัฐจะช่วยสนับสนุนให้ในทุกๆเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการ4เดือนนี้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทถ้าเกิดคุณจ่ายเหลือไม่สามารถทบยอดไปเดือนต่อไปได้ก็คือหมายความว่ารัฐจะช่วยสนับสนุนให้ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทไปเวลา4เดือนคุณจะใช้จ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่วันนึงเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้ไม่เกิน200บาททุกคนเข้าใจไหมคะนี่พยายามอธิบายช้าๆแล้วก็ให้ทุกคนได้มองภาพไปตามๆกันก็คือพูดง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปซีเรียสเรื่องสูตรคำนวณที่เขาคำนวณกันออกมาว่าเนี่ย เราต้องรัฐจะจ่ายให้วันละ200บาทเราต้องเติมเงินเข้าไปเองวันละ133บาทหรือตกต่อเดือนแล้วเราจะต้องจ่ายเงิน667บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณผู้ฟังได้สบายใจกันแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้นั่งพูดนั่งถกเถียงกันอยู่กับพี่ๆที่ทำงานที่อยู่เบื้องหลังนะคะว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันคำนวณออกมายังไงพอคำนวณตามที่ทุกคนได้คิดสูตรออกมาหรือที่รัฐบาลได้ออกมาค่ะมันค่อนข้างสับสนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องจ่ายเยอะหรือเราต้องจ่ายน้อยกว่ารัฐบาลกันแน่แต่เอาเป็นว่าให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าคือรัฐยืนยันมาว่ารัฐจะจ่ายให้ 60% แล้วเราจะต้องเติมตังค์เท่าไหร่เอาเป็นว่าเราคำนวณไว้เลยค่ะว่าเราเนี่ยจะซื้อของเท่าไหร่สมมุติแบบเราจะซื้อของสัก100บาทเราก็อาจจะเติมไปเพิ่มสักอีก100บาทเป็น200บาทอย่างเงี้ยไม่เสียหายยังไงแล้วเนี่ยเงินมันก็จะอยู่ในระบบค่ะและสุดท้ายพอเราไปจ่ายหน้างานปุ๊บระบบของตัวแอปพลิเคชันทั้งของผู้ประกอบการทั้งของเราเนี่ยมันจะคำนวณมาให้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนเวลาเราไปจ่ายคนละครึ่งนั่นแหละก็คือสมมติว่าเราซื้อของ100บาททางฝั่งของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคือเขาก็จะพิมพ์ยอดเงินไปในนั้นเลยแล้วทีนี้เนี่ยตัวแอปเนี่ยมันจะคำนวณมาให้ว่าโอเคราคาของเนี่ย100บาทที่คุณซื้อไปใช่ไหมแล้วสิ่งที่คุณต้องจ่ายมันจะเท่าไหร่อย่างเช่นแบบเราต้องจ่าย 40% ตามที่รัฐบาลบอกนะคะมันก็จะขึ้นมาให้แค่40บาทให้เราจ่ายแค่นั้นพอให้เข้าใจง่ายๆแบบนั้นพอไม่ต้องไปคำนวณสูตรว่าฉันต้องเติมเงินรายวันวันละเท่าไหร่รายอาทิตย์อาทิตย์ละเท่าไหร่รายเดือนเดือนละเท่าไหร่อย่าไปคิดแบบนั้นเลยค่ะคือตอนนี้มันยังหาคำตอบไม่ได้จริงๆในนัดพยายามพูดกับพี่ที่อยู่เบื้องหลังแล้วนะว่าเอ๊ะมันคำนวณยังไงวะแต่มันก็ยังหาคำตอบไม่ได้สักทีอ่ะถ้าเกิดว่าใครหาคำตอบได้อ่ะช่วยส่งข้อความมาเล่าในอินบ็อกซ์หน่อยของคุณฟังเพราะว่าอยากรู้จริงๆเผื่อใครแบบถอดสูตรได้แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถอดสูตรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาตามนี้ไปก่อนเอาเป็นว่าเราเติมเงินเข้าไปปกติเชื่อว่าหลายคนก็หลักๆนะอาจจะเติมเงินทีครั้งละ300 500ก็ว่ากันไปแต่ใครที่ไม่สามารถเติมเงินได้ก็อย่างน้อยขั้นต่ำเติมไป200ก่อนก็ยังดีคุณผู้ฟังแล้วเราลองไปเริ่มใช้จ่ายดูในวันที่1มิถุนายนนี้ว่ามันเป็นรูปแบบยังไงถ้าเกิดว่าฉันไปซื้อของ100แล้วฉันจ่ายแค่40บาทจริงโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องมั้ยคะแต่ถ้าเกิดว่าฉันไปซื้อของ100แล้วอยู่ๆเนี่ยฉันไม่ได้จ่ายแค่40บาทฉันจ่ายเกินอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้ต้องเป็นปัญหาแล้วแหละแต่ในเบื้องต้นเอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนจะได้สบายใจแต่อย่างน้อยๆอ่ะให้ทุกคนได้รับสิทธิ์เพราะว่าเราอ่ะเสียภาษีไปเราก็ต้องได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้แล้วตอนนี้อ่ะสิทธิ์มันยังเหลืออยู่ประมาณ4ล้านกว่าสิทธิ์คุณผู้ฟังตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะเปิดแอปตอนนี้เลยเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4,535,323สิทธิ์นี่เป็นตัวเลขณปัจจุบันมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วยังเหลือสิทธิ์อีกเยอะเราไม่ควรละเลยเพราะฉะนั้นเราเสียภาษีไปเราก็ต้องได้ในส่วนนี้คุณผู้ฟังมันช่วยได้จริงๆนะถ้าเกิดว่าพอถึงวันใช้จ่ายปุ๊บอะค่ะจากที่แบบเราซื้อของ100เราจ่ายแค่ 40% อีก60บาทนั้นน่ะเราเอาไปสมทบจ่ายเงินค่าน้ำมันหรืออะไรก็ได้มันยังดีกว่ามันยังดีกว่านะเชิญชวนให้ทุกคนแล้วมันเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลงทะเบียนกันติดขัดขั้นตอนไหนโทรถามเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือว่าสอบถามมาทางหน่วยงานของรัฐเขาจะได้ช่วยกันหาคำตอบให้อันนี้น่าจะดีที่สุดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดณขณะนี้นะคะก็นำมาอัปเดตกันพูดกันซะยาวเลยนะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังใครที่ถอดสูตรได้แล้วอ่ะช่วยหน่อยขอความร่วมมือช่วยแบบส่งข้อมูลมาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Facebook ของเราก็ได้เราจะได้นำมาพูดคุยกันวิเคราะห์กันแล้วก็เล่าให้คนอื่นได้ฟังกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ย ก็ลองพยายามกันหลังไมค์แล้วนะมาต่อสูตรกันเอ๊ยยังไงวะเออก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงก่อนค่ะฟังผลงานเพลงเพราะๆสัก1สัก2ผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาดูข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันบ้างว่าจะมีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ
1: ไม่ได้ยากเสมอไปถ้าทุกคนมีความสนใจและมีความมุ่งมั่นในการฝึกครับ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ว่าวจุฬาค่ะผลงานเพลงจากมาริโฮน่านะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะสหายสุรานะคะก็เป็นเวอร์ชันโคเวอร์ค่ะแต่จริงๆแล้วก็เป็นบทเพลงของอาจารย์ไข่นั่นแหละค่ะ2ผลงานเพลงให้ทุกคนที่ชอบฟังแนวนี้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในตอนช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีนะคะให้ทุกคนได้ใครอยากฟังเพลงไหนยังทันอยู่นะสักประมาณ1เพลงนะคะเดี๋ยวทักทายไลฟ์สดกันก่อนค่ะสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสค่ะทักทายกันเข้ามาส่งติ๊กเกอร์มาแล้วก็ทักทายพี่จันจิราด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่จันจิราค่ะสบายดีไหมก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ไหนฝนตกหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะในพื้นที่ของภูเก็ตกันบ้างไหมช่วงนี้ฝั่งอันดามันโอ้โหฝนตกเยอะเหลือเกินนะคะมาดูที่ภูเก็ตกันค่ะตอนนี้ก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้รับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันที่28พฤษภาคมวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ออกประกาศเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มได้เฝ้าระวังไปตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเริ่มวันแรกที่เป็นประกาศฉบับนี้นะคะให้เฝ้าระวังค่ะวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ให้เกิดการสูญเสียกันเกิดขึ้นค่ะ5มาตรการเข้มข้นที่มีการย้ำเตือนให้ทุกคนได้เตรียมรับมือกันเอาไว้ค่ะ1เลยคือเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรให้พร้อมติดตามสภาพแล้วก็ติดตามเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมในแต่ละวันค่ะแล้วก็2คุมเข้มสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงด้านการจราจรสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็สั่งปิดกั้นห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดอย่างเช่นถ้ำอย่างเช่นน้ำตกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็3ค่ะเฝ้าระวังพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็เรื่องของการเดินเรือให้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยบริเวณชายหาดห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรงแล้วก็การเดินเรือชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหากสถานการณ์รุนแรงให้พิจารณาห้ามออกเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดค่ะ4ค่ะเร่งระบายน้ำฉุกเฉินก็คือมีการวางแผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้และให้เดินเครื่องทันทีก่อนน้ำจะถึงระดับวิกฤตค่ะก็คือไม่ต้องรอให้ถึงระดับวิกฤตคุณก็สามารถตั้งก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ให้ดำเนินการในจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ5ในการจัดชุดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินถล่ม24ชั่วโมงในพื้นที่เสี่ยงก็ตามก็ให้จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตรวจสอบปริมาณน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำนะคะแล้วก็ให้สังเกตความขุ่นของน้ำถ้าเกิดว่ามีความขุ่นเนี่ยก็ให้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เส้นทางน้ำเนี่ยเตรียมอพยพได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อและการรายงานเหตุการณ์หากประชาชนได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปได้คุณผู้ฟังแจ้งไปได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราอยู่ในอบต.ไหนเราอยู่ในเทศบาลไหนเราอยู่ในอบจ.ไหนสามารถแจ้งไปได้ที่หน่วยงานใกล้บ้านของเราเลยค่ะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.ก็ได้จำง่ายๆแล้วก็ทุกคนต้องจำเอาไว้นะคะสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
อยากให้ทุกคนได้เฝ้าระวังกันอ่ะนะคะเช่นเดียวกันกับในพื้นที่ของพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะพังงาเองก็มีการออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงระยะเวลาเดียวกันเลยค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนน่ะนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชเพชรยวนค่ะสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกมาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดพังงาด้วยค่ะแล้วก็เตือนมีการแจ้งเตือนในภาคของท้องทะเลนะคะคลื่นก็จะสูงประมาณ 2-3 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็ตอนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่บ้านเราสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วมันเกิดปรากฏการณ์ท่วมในทุกๆครั้งที่มีฝนตกหนักเราก็เตรียมยกของบางส่วนขึ้นที่สูงเอาไว้ได้เลยค่ะเตรียมความพร้อมเอาไว้เอกสารต่างๆที่จำเป็นของใช้ต่างๆที่จำเป็นเตรียมใส่กระเป๋าเอาไว้เตรียมเอาไว้ไม่เสียหายคุณผู้ฟังแล้วถ้าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะเราต้องเตรียมประสานหรือว่าประสานแจ้งไปได้เลยนะตอนนี้เนี่ยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลไหนตำบลไหนอบต.ไหนอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราประสานไว้ได้เลยพอถึงเวลาปุ๊บหน่วยงานเขาจะได้รู้ว่าเนี่ยมีบ้านเราที่มีผู้สูงอายุอยู่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บก็จะได้เข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะทำได้กันณขณะนี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงคุณผู้ฟังฟังเพลงกันไปเพลินๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอีก2จังหวัดที่เหลือในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะ

0: หวาน1แก้วกับน้ำเปล่า1แก้วต่างกันมากกว่าที่คิดน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายสดชื่นและดีต่อสุขภาพน้ำหวานก็ช่วยนะแถมหวานสดชื่นกว่าอีกน้ำเปล่าช่วยลดน้ำตาลที่เราได้รับในแต่ละวันน้ำหวานช่วยเพิ่มน้ำตาลให้เต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากสดชื่นแบบไม่ต้องพ่นน้ำตาลน้ำเปล่าชนะใสๆเลยล่ะเพราะงั้นสุขภาพดีเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่เลือกน้ำเปล่าแทนน้ำหวาน
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

อย่าปล่อยมือค่ะผลงานเพลงจากไม้เมืองนะคะก็ใครชื่นชอบแนวนี้อย่าลืมนะคะขอกันเข้ามาได้ในทุกวันพฤหัสเราตั้งปฏิทินเลยไหมว่าวันพุธเราจะเปิดเพลงสตริงแล้ววันพฤหัสเราจะเปิดเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตอะไรอย่างนี้ทุกคนจะได้เตรียมเพลงกันมาขอกันมาจอยกันได้ถูกนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะในพื้นที่กระบี่กันบ้างตอนนี้ก็มีการประชุมวางแผนเตรียมรองรับภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่จะลงมาเป็นประธานเปิดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือในช่วงปลายเดือนนี้วันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ทางด้านของท่านอังกูลศรีลาเทวกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อรองรับการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 ไปจนถึงช่วงบ่ายคุณผู้ฟังที่วัดถ้ำเสือค่ะตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่โดยท่านนายกเนี่ยจะได้มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนค่ะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในพื้นที่ก็ให้การต้อนรับนะคะแล้วก็การประชุมเมื่อวานนี้ก็หลายๆด้านด้วยกันที่เขาประชุมทั้งเรื่องของสถานที่เส้นทางของการเดินทางหรือว่าในพื้นที่ของการจัดงานที่วัดถ้ำเสือก็แล้วแต่ค่ะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะรองรับทุกคนทั้งท่านนายกเองทั้งคณะที่ติดตามมาแล้วก็พุทธศาสนิกชนอื่นๆที่จะไปเข้าร่วมงานบุญในวันนี้ที่จะไปเข้าร่วมงานบุญในวันอาทิตย์ที่31นะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านด้วยกันนะคะยิ่งในเรื่องของการจราจรอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยนะที่จะต้องมีการวางแผนเอาไว้เพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยนัทไม่ได้ไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าเมื่อสักประมาณปลายต้นปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่ของเส้นทางไปวัดถ้ำเสือก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเสร็จหรือยังค่ะก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนหนทางที่ค่อนข้างจะแคบสักหน่อยเพราะมันเป็นทางเข้าเมืองด้วยแล้วก็แยกขวาไปก็เป็นทางที่เข้าไปวัดถ้ำเสือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีโอกาสได้ไปอยากให้ไปพื้นที่ที่นั่นเนี่ยสวยมากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเดินขึ้นบันไดไปได้เนี่ยโอ้โหประมาณ1,000กว่าขั้นถ้าเกิดว่าใครเดินไปถึงเนี่ยดีใจด้วยนะเพราะว่าคุณเป็นผู้ชนะที่แบบคุณอุตส่าห์แบบฝ่าฟันขึ้นไปได้ต่อให้ไม่ได้ไปร่วมทำบุญภายในงานไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเราสามารถไปเที่ยวกันก็ได้นะคะในโอกาสอื่นๆหรือถ้าใครที่บอกว่าอยากร่วมทำบุญอยากร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ด้วยนะคะก็สามารถโอนเงินทำบุญได้โดยตรงค่ะที่บัญชีของวัดเสือเลยเลขบัญชีค่ะจดกันไว้ได้นะคะเลขบัญชี020433523428ย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเป็นบัญชีธนาคารออมสินนะคะชื่อบัญชีว่าวัดถ้ำเสือค่ะเลขที่บัญชี020433523428ค่ะแล้วก็สามารถส่งหลักฐานการโอนไปได้ที่สำนักงานจังหวัดกระบี่นะคะหรือว่าเราไม่ได้อยากปิดทองหลังพระพูดง่ายๆโอนไปแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้อยากส่งหลักฐานอะไรก็ได้เช่นกันค่ะเอาเป็นว่าให้ทุกคนได้มาร่วมทำบุญพร้อมๆกันแล้วกันสำหรับงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือในครั้งนี้ค่ะจัดงานอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ท่านนายกรัฐมนตรีท่านลงไปด้วยนะคะก็ไปร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีกันได้ค่ะในวันนั้นนะคะจากที่กระบี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดผลงานออกมาอีกแล้วเมื่อวานนี้สำหรับท่านพ่อเมืองระนองค่ะเมื่อวานนี้ได้ไปแถลงข่าวการยึดยาบ้า 11,863 เม็ดขานรับนโยบายเรื่องของการเร่งกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไปตามนโยบายของรัฐบาลค่ะไปแถลงข่าววันที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1อำเภอเมืองระนองค่ะ
นำทีมการแถลงข่าวโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีป้องกันจังหวัดค่ะมีผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็พี่ๆอสที่ปฏิบัติการในการตรวจยึดยาเสพติดเป็นยาบ้า 11,863 เม็ดค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่ได้มีการสืบสวนขยายผลแล้วก็ปฏิบัติการในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการสืบสาวราวเรื่องไปจนไปเจอกับแก๊งนี้เกิดขึ้นนะคะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระนองก็เปิดเผยว่าวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาสักช่วงเวลาประมาณ 2:30 คุณผู้ฟังได้รับแจ้งมาจากสายลับไม่ประสงค์ออกนามว่ามีการลักลอบนัดส่งยาเสพติดกันที่แถวๆหน้าโรงเรียนบ้านนกงางค่ะโอ้โหแหมมันไปส่งกันหน้าโรงเรียนเลยนะใจคอทำด้วยอะไรจริงๆนะแต่ไปส่งกันกลางคืนสักประมาณ 2:30 ค่ะแถวๆตำบลราชกูดในอำเภอเมืองนี่แหละเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรายงานปุ๊บค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็จัดกำลังลงไปเฝ้าสังเกตการตามจุดที่ได้รับแจ้งมาพอเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการอยู่สักระยะหนึ่งก็พบกับความผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆด้วยแถวหน้าป้ายโรงเรียนเลยค่ะจึงได้เข้าตรวจสอบแล้วพอไปตรวจสอบปุ๊บก็พบกับถุงพลาสติกสีขาวที่มีความน่าสงสัยวางอยู่ในจุดเกิดเหตุตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าในถุงนี้เนี่ยบรรจุยาเสพติดนะคะเป็นยาบ้าจำนวนเท่าที่เราบอกไป 10,000 กว่าเม็ดอะนะคะจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสืบสวนเบื้องต้นก็พบว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายาเสพติดของกลางนี้เนี่ยเป็นชุดเดียวกับที่สายลับแจ้งข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้าโดยมีการคาดการณ์ว่าผู้กระทำความผิดนำมาซุกซ่อนเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงอ๋อก็ถึงว่าทำไมไม่เจอตัวผู้กระทำความผิดนะคะเขานำไปตั้งไว้ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไปในระหว่างกลางที่อีกฝ่ายหนึ่งจะมารับของพอดีนะคะก็เป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินการในการตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตอนนี้ก็ได้มีการส่งมอบของกลางให้กับพนักงานสอบสวนของสภ.ราชกูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ว่าเองท่านบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยค่ะรับนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นก็คือยึดหลักการทำงานของมหาดไทยเลยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิฆาตสันติราษฎร์พิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลค่ะอ่านผิดเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยนะก็เป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่ดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกาหลังจบข่าวต้นชั่วโมงไปจนถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้แนนัทและทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เอนจอยตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยในช่วงอากาศแปรปรวนแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็ยอมรับลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคงามแห่งอีสานลาสู่ภาคบัติกเรียนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่เป็นทำเป็นสื่อมี
6: User left your channel
7: บุหรี่ไฟฟ้าเข้าแอบที่ดึง
4: เสพติดเป็นภัยต่อชีวิตมีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
2: รุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกวันนี้

0: ศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์จับสลากได้หมายเลข9ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจับสลากของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วปลัดกรุงเทพมหานครได้แจ้งมอบอำนาจให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง50เขตดำเนินการขั้นตอนการรับสมัครและจับสลากหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกพร้อมกันทุกพื้นที่ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 นวันนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงวันหยุดฮารีรอยอีดิวอาธาน
3: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดิลอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์ สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะ
6: ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร
9: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ
10: ลูกเอ๋ย แม่ถูกตัดขาแล้ว

0: จ๊ะ
1: เบาหวานหมานตะไคร้เงียบ
2: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
1: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
2: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราสวทพังงาครับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสุดท้ายครับสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุนะครับวสุรัตน์วีระสัยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่หนูรีตามเคยครับก่อนเราจะมาเล่าข่าวกันนะครับผมพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับเพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงแรกของรายการไปติดตามในเรื่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนจากส่วนกลางและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังกันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับประจำวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยเรามากๆครับเพราะตอนนี้นะครับความงดงามของผ้าไทยครับและศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของบ้านเราเนี่ยได้ไปเฉิดฉายกลางกรุงปารีสครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับที่ผ่านมาของเราเนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏตราสู่สากลครับโดยใช้ชื่อว่า La Modern Majesté Royal Thai Dress from Tradition to Modernity ครับซึ่งจัดขึ้นที่ Musée des Arts Décoratifs ครับกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับนิทรรศการนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับร่วมกับหน่วยงานสำคัญของไทยและฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสครับและทางพิพิธภัณฑ์เองด้วยครับไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยคือนี่เป็นครั้งแรกครับทุกฟังท่านผู้ชมครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกครับโดยภายในงานนะครับได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น7ห้องด้วยกันครับซึ่งเริ่มไล่เรียงตั้งแต่ฉลองพระองค์นะครับในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2503ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับต่อด้วยเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่กำลังได้รับการพิจารณาจากยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปีพุทธศักราช2569นี้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีงานหัตถศิลป์ชั้นสูงนะครับงานโถมงานคร่ำนะครับจักสานย่านลิเพา ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ระดับโลกนะครับอย่างนายปีแอร์บางแมนนะครับผสมงานปักของนายฟรองซัวเลอซาร์ดรวมถึงการโชว์ผ้าไทยท้องถิ่นอย่างผ้ายกและผ้ามัดหมี่ครับปิดท้ายด้วยชุดไทยร่วมสมัยจากแบรนด์สิริวรรณวารีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวารีนารีรัตน์ราชกัญญาครับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และผลงานจากดีไซเนอร์ไทยชื่อดังมากมายเลยครับเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสจริงๆครับใครที่อยู่ปารีสนะครับแล้วก็มีแพลนจะไปเที่ยวที่ปารีสก็แนะนำนะครับผมว่าให้ลองไปดูนะครับเพราะงานนี้เนี่ยไม่ได้เปิดแค่ชั่วคราวครับแต่เปิดให้เข้าชมยาวๆเลยนะครับผมถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569นี้ครับย้ำนะครับว่าเปิดยาวเลยตั้งแต่วันนี้นะครับผมตั้งแต่ตอนนี้เลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ก็คือใครนะครับที่มีแผนจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็สามารถไปเข้าร่วมนะครับไปชมนะครับผมงานในครั้งนี้ได้นะครับเปิดเข้าชมยาวๆถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าครับผมเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็มาตรการเศรษฐกิจบ้านเรานะครับผมใครที่กำลังเล็งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่ต้องบอกว่ารีบกันหน่อยนะครับผมเพราะล่าสุดนะครับวันนี้28พฤษภาคม2569เนี่ยซึ่งเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนเป็นวันที่4นะครับกระทรวงการคลังนั้นได้อัปเดตตัวเลขเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยครับผมที่ผ่านมาจากสิทธิทั้งหมด30ล้านเนี่ยสิทธิเนี่ยตอนนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณ4ล้านสิทธิเท่านั้นครับทุกคนนะครับจาก30ล้านนะครับเหลือเพียง4ล้านสิทธิก็ถือว่าหมดไวมากๆนะครับประชาชนก็ได้แห่ลงทะเบียนกันเพียบเลยนะครับโดยโครงการเนี้ยก็รัฐบาลช่วยกันซัพพอร์ตเรา 60% นะครับซึ่งเราก็ออกแค่40%นะครับผมก็กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากๆเลยนะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยก็สนใจมากๆแล้วก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยนะครับสำหรับใครนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้ฟังเสียงผมอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมสามารถกดเข้าไปลงได้ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตั้งหรือที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th นะครับย้ำนะครับเอาใหม่นะ www.thaichuaythaiplus เป็นภาษาไทยแล้วก็th เท่านั้นไม่มี .co.th หรือ .in.th นะครับ www.thaichuaythaiplus.th เท่านั้นนะครับซึ่งสามารถลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เท่านั้นหรือก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเวลา 4:00 นตรงนะครับผมหรือจนกว่าสิทธิจะเต็มนะครับย้ำว่าเหลือประมาณ4ล้านสิทธิเท่านั้นแล้วนะครับถ้าใครที่ลงไม่ทันนะครับผมหมดสิทธิหมดแล้วหรือว่าไม่ทันวันที่29เนี่ยก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบลงนะครับสำหรับใครนะครับที่ได้สิทธิแล้วนะครับปักหมุดรอใช้กันได้เลยเพราะอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับโดยซึ่งเครื่องไงจะเปิดให้ใช้สิทธิเฟสแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับผมส่วนสายกินสายขี้เกียจออกจากบ้านหรือเหมือนผมเนี่ยที่แบบชอบสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็ต้องรอนิดนึงเพราะจะเริ่มเปิดตามมาในวันที่15มิถุนายนนี้นะครับแต่ย้ำเรื่องนึงนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าสิทธิไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยจะใช้ได้ก็เป็นช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มครับถ้าใครเนี่ยชอบกินข้าวต้มรอบดึกตี2ตี3เนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องระมัดระวังในการใช้นิดนึงนะครับซึ่งทางด้านท่านลดิดาเพื่อวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกเลยนะครับว่าโครงการนี้นะครับไม่ได้ฮิตแค่ในหมู่ประชาชนแต่ฝั่งพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศเนี่ยก็มีผลตอบรับในเรื่องของโครงการนี้ดีมากๆแบบถล่มทลายเลยเหมือนกันครับล่าสุดนะครับมีร้านค้าแห่สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่วันเดียวเลยนะครับทะลุไปถึง 12,000 กว่ารายนะครับทุบสถิติตั้งแต่เปิดโครงการมาเลยทำให้ตอนนี้มีร้านค้าที่พร้อมให้บริการพวกเราแล้วนะครับรวมทั้งสิ้นกว่า 600,000 รายทั่วประเทศครับใครที่มีแอปเป่าตังค์อยู่ในมือก็อย่าลืมเช็คสิทธิแล้วก็ลงทะเบียนกันให้ด่วนๆเลยครับส่วนคนที่มีแล้วก็ซ้อมกดนิ้วรอใช้จ่ายกันได้เลยครับเอาละครับมาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที่2ครับ
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หาย มาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮม

0: ผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2ครับมาต่อกันที่ข่าวใหญ่อีกข่าวนึงนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตปรบมือให้รัวๆเลยนะครับให้กับวงการการแพทย์ไทยเพราะล่าสุดนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับฟังไม่ผิดครับสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกครับทีมสัตวแพทย์ปลูกถ่ายตับของมช.ประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ชื่อว่าระบบฮิวโก้ครับโดยได้นำฮิวโก้เนี่ยครับมาช่วยผ่าตัดตับกลีบซ้ายจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตครับเพื่อนำไปปลูกถ่ายช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับแข็งสำเร็จรวดเดียว2รายแรกของประเทศเลยซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกครับที่ใช้หุ่นยนต์ระบบนี้ในการผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอยู่ครับและแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกในไทยด้วยครับเคสที่เขาช่วยชีวิตสำเร็จเนี่ยเป็นเคสแรกคือคุณแม่วัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยลูกสาววัย9ขวบที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันครับตั้งแต่กำเนิดส่วนเคสที่2เป็นลูกสาววัย27ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตคุณพ่อวัย61ปีครับที่เป็นตับแข็งและมะเร็งตับตอนนี้ครับปลอดภัยดีทั้งคนให้และผู้รับเลยนะครับผมทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรรหวิทย์จันรังสีนะครับแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดอธิบายว่าการผ่าตัดตับจากคนที่มีชีวิตอยู่ความปลอดภัยของผู้บริจาคเนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ระบบฮิวโก้เนี้ยก็มีแขนก้นที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่านิ่งมากๆนะครับมีภาพสามมิติความละเอียดสูงทำให้หมอนะครับมองเห็นเส้นเลือดเล็กๆนะครับตรงขั้วตับได้ชัดเจนครับแล้วก็เลาะเนื้อเยื่อในจุดที่ลึกและแคบได้อย่างแม่นยำแล้วก็นุ่มนวลที่สุดครับด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรกิติลาภพิเศษพันธ์นะครับแพทย์ผู้ผ่าตัดอีกท่านนึงนะครับก็ได้เสริมว่าปกติแล้วนะครับการปลูกถ่ายตับมักจะใช้ตับกลีบขวาเพราะชิ้นใหญ่กว่านะครับแต่ทีมแพทย์มช.ได้ทำการประเมินครับว่าสามารถตัดตับกลีบซ้ายได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็คือข้อดีนะครับจะทำให้ผู้บริจาคเจ็บตัวน้อยลงและเหลือเนื้อตับไว้ทำงานในร่างกายได้มากกว่าเดิมครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับที่ต้องบอกว่าก้าวไกลสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงครับบอกเลยว่าน่าภาคภูมิใจมากๆนะครับในฐานะคนไทยด้วยกันนะครับผมก็ขออนุญาตแบบปรบมือให้ดังๆอีกสักครั้งหนึ่งเลยนะครับผมปรบทิพย์นะครับแต่ว่านะครับก็เอาละครับช่วงนี้นะครับหมดเวลาของช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนลงแล้วนะครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
1: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
2: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชัน

ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันกันในรายการเล่าข่าวอันดามันกันนะครับวันนี้เราก็เช่นเคยครับอัปเดตเรื่องราวใน4จังหวัดฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงาระนองแล้วก็กระบี่ครับมาเริ่มปักหมุดที่จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นที่แรกเช่นเคยครับจังหวัดภูเก็ตของเราได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับประจำปีพุทธศักราช2569ครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาณวัดขจรรังสรรค์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุวิทย์พันธ์สงเงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลนะครับพร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตของเราเนี่ยเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับในส่วนของพิธีสงฆ์นั้นนะครับเราได้รับเมตตาจากพระสมุวีรศักดิ์สุทธิจิตโตครับเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่และเจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ครับมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับการจัดพิธีในครั้งนี้นะครับก็เพื่อมอบโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตกันนะครับยังอยู่ที่ภูเก็ตกันต่อนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของงบ35ล้านบาทจากการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เตรียมจะมาสร้างสนามฟุตบอลแล้วก็ลู่วิ่งมาตรฐานสากลนะครับในสวนหลวงภูเก็ตเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2571นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีกระแสท้วงติงเบาๆจากผู้ที่เครียดไงอาศัยอยู่แล้วก็ทำกินอยู่บริเวณนั้นนะครับผมก็เป็นแค่บางส่วนนะครับที่มีการท้วงติงออกมานะครับผมล่าสุดนะครับนายกแตงหรือคุณสุภชลลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตก็บอกเลยว่ารีบออกมาเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะครับผมซึ่งท่านได้ย้ำว่างานนี้นะครับจะฟังเสียงประชาชนเป็นหลักนะครับผมถ้าชาวบ้านไม่เอาก็ไม่สร้างครับโอ้คนจริงมากนะครับผมชาวบ้านไม่เอาเราก็ไม่สร้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาได้ยังไงนายกที่รับฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงนะครับส่วนประเด็นที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดคือเรื่องของการตัดต้นไม้ในสวนหลวงซึ่งทางด้านท่านนายกสุภาพชลองเพชรนะครับก็ได้ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าจะไม่มีการตัดต้นไม้ทิ้งเด็ดขาดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักช่างกำลังลงพื้นที่ตรวจสำรวจอย่างละเอียดเลยนะครับว่าต้นไม้ทุกต้นที่มีความสำคัญจะใช้วิธีล้อมโค่นอย่างถูกวิธีนะครับผมแล้วก็ย้ายไปอนุบาลไว้ข้างๆก่อนนะครับพอสร้างสนามเสร็จก็จะนำกลับมาปลูกล้อมรอบสนามกีฬาเหมือนเดิมเพื่อคืนฟื้นพื้นที่สีเขียวให้สวนหลวงนั่นเองนะครับจะตัดทิ้งเฉพาะพวกต้นปลาล์มน้ำมันหรือต้นที่เขาเรียกไงยืนต้นต้นไม้ยืนต้นที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับท่านนายกแตนก็ได้ย้ำอีกครั้งนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจะเป็นคนตัดสินใจ 100% ครับถ้าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยงบ35ล้านนี้ก็พร้อมจะถูกโยกไปสร้างที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางทันทีแล้วก็เพื่อความชัดเจนนะครับผมเร็วๆนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันอีกรอบนึงครับมีทั้งในเรื่องของระบบออนไลน์แล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านที่มาออกกำลังกายที่สวนหลวงกันจริงๆเลยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต้องการที่จะให้งบ35ล้านนี้เนี่ยครับผมลงที่เทศบาลนครภูเก็ตไหมนะครับชาวบ้านแถวนั้นรู้สึกโอเคไหมนะครับผู้ที่ใช้พื้นที่ใช้สอยณปัจจุบันเนี่ยมีความเห็นอย่างไรนะครับผมเพราะว่าอยากจะรับฟังเสียงประชาชนจริงๆแล้วก็นำมาตัดสินใจนะครับผมก็อย่างที่บอกไปท่านได้ย้ำว่างานนี้นะครับฟังเสียงประชาชนเป็นหลักถ้าชาวบ้านไม่เอาก็จะไม่มีการสร้างเกิดขึ้นนะครับก็จะโยกงบ35ล้านนี้ครับไปสู่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางทันทีครับเอาละครับอีกเรื่องนึงนิดเดียวนะครับผมเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับแขวงทางหลวงภูเก็ตก็ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะมีการปิดจราจรอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สั่งการระยะไกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของงานรื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างเดิมที่เสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่นะครับผมพร้อมระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าดับระยะไกลงานติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถนะครับแล้วก็ การปรับปรุงป้ายจราจรให้เป็นแบบปรับเปลี่ยนข้อความได้โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจำนวน5แห่งครับก็ต้องบอกว่าปิดตั้งแต่ระหว่างวันที่27ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับเวลา 20:00 นถึง 18:00 นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าใครที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็รถติดอยู่แล้วนะครับผมยิ่งถ้าเราไปผิดที่ผิดทางเนี่ยจะทำให้เราเสียเวลาในการใช้ชีวิตได้นะครับก็ขออนุญาตเตือนทุกท่านนะครับผมว่ามีการปิดจราจรอุโมงค์ทางลอดดาราสมุทรแล้วก็อุโมงค์ทางลอดอื่นๆบางส่วนนะครับซึ่งที่เสร็จแล้วก็จะเป็นอุโมงค์ทางลอดสนามบินภูเก็ตนะครับเอาล่ะครับเรามาต่อกันที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับภูเก็ตเยอะแล้วนะครับผมไปที่จังหวัดเพื่อนบ้านจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรากันบ้างนะครับลงใต้มาที่จังหวัดกระบี่กันครับผมกับโครงการน่ารักน่ารักนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพื่อเด็กฟันดีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2569นี้ครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569หรือก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้อำเภอลำทับนะครับนายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศรีลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันเปิดงานนี้นะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้เด็กๆปฐมวัยในพื้นที่นะครับผมงานนี้นะครับบอกเลยว่ามีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกว่า150คนครับซึ่งไฮไลท์ก็คือมีการตรวจสุขภาพฟันแล้วก็สอนน้องๆแปรงฟันหยัดถุงวิธีนะครับโดยพี่ๆทันตแพทย์จากโรงพยาบาลลำทับพร้อมทั้งแจกแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็นมจืดให้เด็กๆด้วยครับซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ตั้งเป้าจะจัดการโครงการนี้นะครับให้ครบทั้ง8อำเภอครอบคลุมเด็กๆเกือบ 1,000 คนเลยครับก็ต้องบอกเลยว่าถือเป็นโครงการดีๆนะครับที่ช่วยสร้างรอยยิ้มฟันสวยให้กับเด็กๆจังหวัดกระบี่แล้วก็สร้างสุขภาพพลานามัยของเด็กๆเนี่ยเขาเรียกยังไงให้มีสุขภาพที่ดีนะครับผมปราศจากแมลงกินฟันนะครับหยอกเล่นนะครับผมปราศจากโรคภัยที่เกี่ยวกับฟันนั่นเองเพราะอย่างที่ท่านรู้นะใครที่เป็นโรคทางฟันเนี่ยเป็นโรคที่เสียเงินเยอะมากนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพฟันที่ดีนะครับรวมถึงเด็กๆจังหวัดกระบี่ด้วยนั่นเองนะครับขยับมาอัปเดตข่าวดีเรื่องสุขภาพของพี่น้องชาวระนองกันต่อเลยนะครับอยู่ในเรื่องของสุขภาพกันเช่นเดิมนะครับชาวระนองนะครับจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุกครับด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่นะครับหรือเมมโมแกรมนะครับซึ่งงานนี้นะครับเป็นการจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จังหวัดระนองนะครับซึ่งเป็นของปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับโดยเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจระนองนะครับท่านคณาธิปสุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดโครงการนี้ครับซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิกาญจนบารมีนะครับร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดระนองและหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สตรีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับผมก็ได้แสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยท่านราชามีน้อยเนี่ยก็ได้กล่าวว่าโรคมะเร็งเต้านมถือเป็นภัยเงียบอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นโรคที่อันตรายนะครับผมแต่ข้อดีในเรื่องนี้นะครับคือถ้าเราตรวจเจอเร็วในระยะเริ่มต้นโอกาสรักษาหายนะครับผมบอกเลยว่าหายขาดแบบมีโอกาสเนี่ยสูงถึงเกือบ 100% เลยนะครับเพราะเจ้าเครื่องเมมโมแกรมนี้นะครับผมสามารถสแกนเจอก้อนเนื้อเล็กๆแค่ 2-3 มิลลิเมตรได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างมีประโยชน์สูงมากๆเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับท่านราชามีน้อยก็ได้ฝากให้พี่น้องอสม.ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงนะครับกระตุ้นให้ผู้หญิงในชุมชนนะครับหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะครับผมเป็นประจำทุกเดือนด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆเลยที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ช่วยให้พี่น้องชาวระนองเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับเอาละครับมาปิดท้ายข่าวใต้รายวันในที่จังหวัดพังงากันครับ เช่นเดิมครับเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงเรื่องสุขภาพนะครับผมก็คือตอนนี้ครับพังงาได้เดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชนโดยการขับเคลื่อนให้ตำบลโคกลอยกลายเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวันนี้นะครับที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับท่านบัญชาธนูอินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU นะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลภาคประชาสังคมแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับรวมแล้วกว่า16หน่วยงานเลยนะครับโดยเป้าหมายสำคัญของการจับมือกันครั้งนี้นะครับก็เพื่อสร้างกลไกช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังแล้วก็บังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบอย่างจริงจังครับเพื่อช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไร้ควันบุหรี่และที่สำคัญครับคือการช่วยเหลือกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆหรือเยาวชนเนี่ยกลายมาเป็นนักสูบหน้าใหม่แล้วก็ช่วยให้พี่น้องชาวโคกลอยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนนั่นเองครับแหมก็ถือว่าเป็นไอเดียแล้วก็โครงการนำร่องที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอากาศดีๆที่โคกลอยจะได้น่าเที่ยวแล้วก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงของข่าวใต้รายวันแล้วท่านผู้ฟังผู้ชมครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่หนูรีได้อยู่กับเราทั้งช่วงรายการเลยนะครับแต่ว่ามาในฐานะของช่างเทคนิคของสวทภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขออนุญาตขอบคุณพี่หนูรีมากๆเลยที่วันนี้คอยดูแลนะครับผมให้ผมสามารถจัดรายการได้อย่างดีนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่น FM 96.75 MHz วันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสายหรือน้องดิววสุแล้วก็พี่หนูรีนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของสุด
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ในกาพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และบริษัทผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐ

0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนก็ควรระวังสิทธินี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
1: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2569โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานปุริมปาโสภาภาครายงาน
0: นอร์เวย์เตรียมเจรจาเข้าร่วมร่มนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสตอเรแห่งนอร์เวย์เปิดเผยระหว่างการประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลนอร์เวย์จะเปิดการเจรจากับทางการฝรั่งเศสเกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในร่มนิวเคลียร์หรือข้อริเริ่มการป้องปรามด้านนิวเคลียร์ล่วงหน้าของฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีสตอเรกล่าวว่าการป้องปรามหลักของนอร์เวย์ยังคงเป็นพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหรัฐอย่างไรก็ตามขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการป้องปรามของพันธมิตรนาโต้ด้านประธานาธิบดีมาครงระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยสร้างหลักการของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างฝรั่งเศสกับนอร์เวย์พร้อมย้ำว่าความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะช่วยสนับสนุนความทะเยอทะยานของยุโรปอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุ้มครองดังคุ้มค้าทำพรบจ่ายแค่รักลอยแต่คุ้มครองรักแท้เพราะถ้ามีพรบอีได้รับความคุ้มครองแน่นอนถ้าคุณเป็นฝ่ายทกกรณีทุพพลภาพถ้าวอนหรือสูญเสียอวัยวะอีได้รับค่าสิ้นไม่ทดแทนตั้งแต่200,000 จนถึง500,000 บาทถ้าเสียชีวิตอีได้รับค่าสิ้นไม่ทดแทนสูงสุด500,000 บาทตามเงินไข้กรมธรรม์ที่ระบุไว้สอบถามมาซะใต้ด่วนคปภ.1186
1: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
2: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
1: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
2: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
1: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
2: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569วันที่22-30 พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงา

0: เปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 นหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
1: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขแล้ว
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะ
1: ปากคุณทิ่มลิ่มยิ้มคุณยอดออกให้ชายลง
0: จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะในส่วนของสวทในพื้นที่นะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทตะกั่วป่ารวมไปถึงสวทกระบี่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็ยังคงมีประเด็นเนื้อหาหรือว่าข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นจากส่วนกลางค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงการคาดการณ์นะเขาบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วนะในส่วนของพังงาเองนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะผู้ฟังก็แอบมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องทั้งลมทั้งฝนนี่แหละค่ะมากันแบบกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะทั้งนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะนำมาอัปเดตข้อมูลนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะกับการที่รัฐบาลค่ะได้มีการชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะค่ะมีการสนับสนุนเงินนะคะ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตและกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องฮามีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันบวกกับในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะจะมีงานใหญ่นะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงากันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะกับทางด้านของครม.ค่ะได้มีการอนุมัตินะคะงบกลางบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้มีการเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ค่ะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานนะในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะณที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยก็มีมตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ด้วยการปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายค่ะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือการอนุมัติงบกลางนะคะจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประจำปี2565เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะให้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่2นะคะก็คือการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการเยียวยากำลังพลค่ะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร่างกายจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายค่ะทั้งนี้เองนะคะก็ได้มีการเห็นชอบนะคะในเรื่องของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวค่ะของข้าราชการทหารเนี่ยที่มีการเสียชีวิตไปแล้วระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายเนี่ยให้เป็นบุคคลในครอบครัวจำนวน40รายได้รับสิทธิ์เรื่องของบัตรทองฮีโร่ค่ะสามารถใช้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของขอบเขตนะคะเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข้าราชการเพราะว่ากำลังพลคือผู้ที่เสียสละเพื่อชาติค่ะและปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องได้รับดูแลอย่างสมพระเกียรติกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเคาะแล้วก็มีการเห็นชอบสำหรับเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับการดูแลนะคะสิทธิการเยียวยาต่างๆนะคุณผู้ฟังมากันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับในส่วนของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะรัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมค่ะโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะเขาได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะโดยจะได้รับการดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะนะคะก็จะมีการสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่จะมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์ต่างๆในส่วนของภาครัฐเองให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกันด้วยซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัตินะอย่างเช่นอายุ20ปีขึ้นไปค่ะมีสัญชาติไทยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยความพร้อมในการดูแลค่ะรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถที่จะทุ่มเทเรื่องของเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะพร้อมได้มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมไปถึงคำปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้ที่คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าในโซนของต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะคะพม1300ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะสะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าการเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการต่อยอดนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะที่มีการสนับสนุนนะคะเป็นเงินสนับสนุนเดือนละ 5,000 บาทนะอันนี้ก็มีหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่น้องหาได้เกริ่นไปใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อตามที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะส่งต่อด้วยผลงานเพลงนี้ค่ะผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ค่ะรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะก็ฝนตกนะคะ

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วย

ก็ยังคงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของเรื่องราวนะคะในส่วนของการที่จะมีการยกระดับนะคะทุเรียนนะคะการส่งออกทุเรียนไทยนะคุมเข้มนะคะคุณภาพเปิดส่งออกนะคะ24ชั่วโมงกันด้วยซึ่งก็มีการรักษาตลาดจีนดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล้านค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในส่วนของการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะติดตามสถานการณ์ส่งออกทุเรียนและมาตรการควบคุมภาพผลไม้เพื่อที่จะเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลกซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งเป้าค่ะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปีนี้ให้มีมูลค่าทะลุ 150,000 ล้านบาทโดยจะมองว่าคุณภาพและก็ความเชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยชี้ขาดนะคะเรื่องของการรักษาตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยซึ่งทางด้านของนายสุริยะกล่าวนะคะว่าการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องราคาแต่การแข่งขันการที่มาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารระบบตรวจสอบย้อนกลับและความน่าเชื่อถือของสินค้าค่ะทุเรียนไทยไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตรแต่เป็นเศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงรายได้เกษตรกรผู้ส่งออกโลจิสติกและภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลกค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะของการส่งออกทุเรียนนะคะกว่า 28,500นะคะปริมาณรวมกว่าเนี่ยประมาณ 460,000 ตันนะมูลค่ากว่า 52,500 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศค่ะที่ยังมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังทางด้านของกระทรวงเกษตรก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาทุเรียนอ่อนการตรวจพบศัตรูพืชสารตกค้างนะคะยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนที่เข้มงวดมาตรฐานมากขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรการควบคุมเขาเรียกว่าคุณภาพเข้มข้นค่ะภายใต้นโยบายสีไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนนะคะไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกันด้วยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกของการส่งออกตลาด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะมาสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าการเร่งเชื่อมระบบนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ลดปัญหาสินค้าที่ติดค้างหน้าด่านนะคะรวมไปถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างตามข้อเสนอต่างๆนะคะของประเทศจีนค่ะพร้อมกันนี้เองค่ะกระทรวงเกษตรก็ได้มีการเปิดตัวแปลงต้นแบบสวนทุเรียนคุณภาพที่จะมุ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรโดยจะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะยกระดับผลไม้ไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารแล้วก็แนวโน้มตลาดโลกสีเขียวกันด้วยค่ะมูฟังอันนี้ก็เป็นอีก1ประเด็นนะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการผลักดันในส่วนของสินค้าในประเทศไทยค่ะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ผลผลิตนะคะสินค้าเกษตรเริ่มออกสู่ตลาดเริ่มมีผลผลิตแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็จะมีในส่วนของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงานนะประมาณพฤษภาคมนี้แหละมุ่งหวังก็จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแล้วหนึ่งในนั้นนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮาก็มีรายละเอียดในพื้นที่จังหวัดพังงานะกับการที่ททท.สำนักงานพังงาค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะที่นำในส่วนของส่วนต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีด้วยกันถึง34หรือว่า36ส่วนนี่แหละค่ะมาอัปเดตเส้นทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงได้ชิมนะคะทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงาจากสวนแท้ๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของราย

0: ค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงา นะเราจะมีงานใหญ่นะคุณผู้ฟังก็คืองานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะประจำปี2569ครบรอบ217ปีเมืองพังงาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤษภาคม2569นะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงาก็จะเป็นในส่วนของการเปิดงานสุดยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้ก็จะมีขบวนแห่อันงดงามค่ะจาก8อำเภอนะพร้อมด้วยนางรำนะคะกระพงงารวมกว่า 3,000 ชีวิตอลังการมากๆเลยนะคะครั้งแรกของพังงาค่ะก็จะมีการตั้งขบวนนะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีนะคะที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาก็จะมีเคลื่อนขบวนนะคะสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาค่ะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะไฮไลท์พิเศษก็ตรงกับวันที่28พฤษภาคมนะคะก็จะมีแฟชั่นโชว์ค่ะชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็ผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองนะคะก็สนุกเต็มอิ่มนะคะ9วัน9คืนกันด้วยนะคะสำหรับศาลหลักเมืองพังงานะคุณผู้ฟังก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าในส่วนของสิ้นเดือนแบบนี้จะไปท่องเที่ยวไหนนะคะก็สามารถที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปเลือกชมนะคะในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาที่กำลังจะจัดขึ้น9วัน9คืนกันด้วยค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 นหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะมู่หวางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะที่จะร่วมมาสัมผัสบรรยากาศสุดอันยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้นะขบวนนางรำนะคะ 3,000 กว่าชีวิตนะคะบนถนนนะคะเส้นทางหลักเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการขับขี่นะคะในส่วนของการสัญจรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาจะนำมาพูดคุยกันค่ะมาปิดท้ายด้วยในส่วนของข่าวดีนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเพราะว่าเยาวชนนะคะพังงาสุดยอดคว้าเหรียญทองนะวอลเลย์บอลชายหาดนะคะพร้อมนักกีฬาดีเด่นโค้ชดีเด่นสุราษฎร์ธานีเกมเพิ่งผ่านไปนะคะก็แสดงความยินดีกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานนำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะดีเวลาแล้วนะ15ประธานข้อหา 11:54 นาทีกันแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้และกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
1: กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ฝ่ายจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือสมาคมกีฬาตะก้อของไทยหากโดนลงโทษแบนจากเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระดับสูงโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาร่วมถ่ายภาพและลงนามในสมุดเยี่ยมการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กและเป็นคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจรวมถึงร่วมเปิดตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามพร้อมแถลงข่าวร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ภาคเอกชนไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามยกระดับความร่วมมือและผลักดันยุทธศาสตร์พันธมิตรเศรษฐกิจทุกมิติน
3: ายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทยนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กว่า58ฉบับของเวียดนามเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่3ควบคู่ไปกับการร่วมกันพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกเชื่อมโยงเส้นทาง

0: มากท่านก็อยากจะฟังถึงว่าในอนาคตมีผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อท่านจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
1: ในช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและร่วมในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ซึ่งรวมถึงการประกาศเปิดเส้นทางบินโฮจิมินห์ภูเก็ตและการฉลองความสำเร็จผู้โดยสารครบ50ล้านคนพร้อมขยายฝูงบินโบอิ้ง 737-8 จำนวน50ลำของสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ 1,500 คนร่วมปฏิบัติงานรองรับผู้สมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงระหว่างเวลา 8:30 น.ที่ผ่านมาถึง 16:30 น.และเปิดให้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาและการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาถึงก่อน 8:30 นได้เสร็จสิ้นไปแล้วจากนั้นเป็นการรับสมัครสกและภายหลังการรับสมัครแล้วเสร็จในวันที่4มิถุนายนจะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดรับฟังลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
3: สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ให้อ่านวิธีการหาเสียงนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับประจำกรุงเทพมหานครได้ประชาพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทุกท่านนะครับที่จะสมัครเนี่ยนะครับเราจะได้รับหนังสือเชิญประชุมเพื่อนะครับรับฟังนะครับในส่วนของลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นั้นนะครับเราจะเชิญประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับในวันที่4มิถุนายน2569นะครับ
2: ขณะที่วันนี้มีทั้งผู้สมัครหน้าเก่าหน้าใหม่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกคือนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยการปั่นจักรยานมายังสถานที่รับสมัครเป็นคนแรกโดยเปิดถึงกระแสผลสำรวจความคิดเห็นที่มีคะแนนนิยมสูงกว่าแคนดิเดตจากหลายพรรคการเมืองว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า1เดือนก่อนวันเลือกตั้งจึงยังไม่สามารถประมาทได้เพราะยังมีผู้สมัครอีกหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาแข่งขันพร้อมย้ำว่าหากได้รับความไว้วางใจกลับมาทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.อีกครั้งต้องการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค
4: ครั้งที่แล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคือเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนปีนี้เราเป็นเมืองที่สร้างโอกาสและความหวังให้ทุกคนคือผมจะว่าปีนี้แล้วเนี่ยเราทำให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหวังเรื่องโอกาสให้กับทุกคนดูก็เห็นนะพุทธบาททางท้ายทำท่าปลูกต้นไม้ทำสวน15ทีปรับโรงเรียนน้ำท่วมสถานการณ์ดีขึ้นมาการดูแลผู้สูงอายุการโรงพยาบาลต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนตามแผนเมืองที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะว่าหัวใจคือต้องเมืองมันคือหลายแรงงานไงเศรษฐกิจเป็นสำคัญก็ต้องสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบบริษัทแล้วก็เศรษฐกิจข้างถนนให้ไปด้วยกันเมืองก็มีคุณภาพที่ดีขึ้น
2: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตและแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเดินทางด้วยรถบัสมายังสถานที่รับสมัครเลือกตั้งโดยนายอนุชากล่าวว่าพร้อมนำเสนอนโยบายอาทิพัฒนาเมืองให้เดินทางสะดวกเมืองสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
5: ผู้สมัครสกทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวก ในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะ

0: ทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วสุดท้ายก็คือในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนของระดับชาติที่มีการตรวจสอบอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านในส่วนของท้องถิ่นถ้ามีโอกาสได้รับเลือกเข้าไปทั้งในส่วนของสภากรุงเทพมหานครและในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการทำงานจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาในครั้งนี้ครับ
1: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้า EV ย้ำจะใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระอนาคตกรุงเทพทั้งในระดับเมืองและระดับเขตช่วง4ปีข้างหน้าสำหรับปัญหาเร่งด่วนแม้จะมีหลายประเด็นทั้งเรื่องขยะโรงกำจัดขยะหรือคุณภาพชีวิตในเมืองแต่สิ่งที่พรรคให้ความสำคัญคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเมือง
2: ปัญหาเร่งด่วนของกทม.จริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะปัญหาโรงขยะก็ดีนะครับแต่เราอยากจะมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาเชิงระบบที่พวกเราเนี่ยนำเสนอมาตลอดนะครับว่านอกจากพวกเราจะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการแก้ปัญหาที่เป็นในลักษณะรูทีนอย่างการลอกท่อหรือว่าการทำทางเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องพัฒนามากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรนะครับในอดีตโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับ
1: ด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระเปิดเผยถึงความพร้อมและทีมงานอาทินายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลนายปานเทพพัวพงพันธ์และพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยที่พร้อมบริหารกรุงเทพอย่างไร้รอยต่อ
3: ดังนั้นเองวันนี้มาสมัครเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนนะครับทีมเราใหญ่กว่านี้เพราะเราพร้อมที่จะบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อจริงๆนะครับคนกรุงเทพมีปัญหาหลายด้านนะครับทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งขยะทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าครองชีพและการคอร์รัปชันเรามีปัญหามากจริงๆในทุกๆด้านดังนั้นผู้ว่าเองเนี่ยก็คงต้องชนกับทุกด้านจริงๆนะครับเราจะไม่ตั้งรับให้ปัญหาเกิดแล้วไปไล่จับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆเนี่ยใช้ระบบแก้ไขตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเองเนี่ยเป้าหมายของเราคือทำให้กรุงเทพปลอดภัยปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมก็ดีพี่น้องจะได้ค้าขายกันท่องเที่ยวจะได้เที่ยวกันได้เต็มที่นะครับไม่เกิดปัญหาเสียชื่อใดๆนะครับ
1: นอกจากนี้มีผู้สมัครอีกหลายคนทยอยเดินทางมาสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องอาทินายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมการจราจรและแนวคิดพัฒนาคลองแสนแสบให้สะอาดจนสามารถดื่มได้จากนั้นนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการดำเนินการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการจำนวน13คนก่อนเวลา 8:30 น.โดยผลการจับสลากเลขผู้สมัครได้แก่หมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติยวมานหมายเลข7นายภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชหมายเลข8นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลหมายเลข9นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทและหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติกุลล่าสุดปลัดกรุงเทพมหานครพอใจภาพรวมการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้การดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครและทีมงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่และการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครได้จัดบุคลากรจากทั้ง50เขตมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครครั้งนี้ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2569เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราและเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,629 แห่งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายนอกอาคารจำนวน 4,278 แห่งเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
5: หน่วยเลือกตั้งที่เรามีอยู่ทั้งหมด 6,609 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 4,270 แห่งแต่ละส่วนเนี่ยเราให้ทางเขตพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไปดูและไปดูในจุดต่างๆว่าเราควรจะต้องมีปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
4: ตลาดกรุงเทพมหานครยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศและป้ายหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมตั้งเป้าหมายสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาจึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาและกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมั่นใจกระบวนการโปร่งใสกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
6: นายสวรรค์บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงพื้นที่สังเกตการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาณห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครวันแรกโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางด้านของสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดทางนี้กกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำและติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เป็นพิเศษเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนและการรวบรวมคะแนนเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์รัฐบาลเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้โดยเร็วหลังพบว่าเมื่อวานนี้มีร้านค้ารายใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครกว่า 12,000 ราย
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยข้อมูลล่าสุดเวลา 18:00 น.ของเมื่อวานนี้พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายซึ่งรัฐบาลจะเร่งตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่การลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
8: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์วันที่4มิถุนายนนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Thailand Postmart และ NextGen's Commerce เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งลดค่าครองชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการคือความร่วมมือในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาโครงการพร้อมสนับสนุนคูปองส่วนลด100บาทจำนวน 500,000 ใบและค่าขนส่งฟรีสำหรับการรับสมัครเปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนและ SME เข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้จำนวน 2,000 รายผ่านเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตในประเทศและได้มาตรฐานซึ่งโครงการจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและใช้ดิจิทัลคอมเมอร์สเป็นช่องทางหลักในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่4มิถุนายน2569การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยลดภาระค่าเดินทางรถไฟฟ้า MRT 4สายเริ่ม1มิถุนายนนี้
10: นายกาศพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.และผู้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางประกอบด้วยสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าโดยสารให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ผู้โดยสารสามารถนำแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ไปซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวประเภทบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.โดยรัฐบาลสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาก่อนข้อระวังสิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวเท่านั้นไม่สามารถใช้เติมเงินในบัตร EMV หรือบัตร Rabbit ไม่สามารถใช้จ่ายค่าจอดรถหรือชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆได้นพศรแก้วคำรายงาน
8: ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างต่อเนื่องโดยระบบลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
11: การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดห้วยขวางเช้าวันนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทยอยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวสุวรรณาบุญยิ่งสถิตประชาชนที่กดรับสิทธิ์สำเร็จเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมทุกโครงการของรัฐบาลโดยครั้งนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ซึ่งระบบใช้งานง่ายกว่าครั้งก่อนโดยตั้งใจจะนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
12: เพราะว่าช่วงนี้ค่าครองชีพมันสูง อะไรเราได้มาเราแบบสามารถที่จะช่วยเราได้เราก็เอาใช่6โมงก็ประมาณสักไม่ถึง5วิได้มั้ยก็ขึ้นไปได้เลยพี่ก็ยังงงแล้วคนอื่นก็ยังไม่ได้ไงมันก็ขึ้นมาให้เราได้เลยค่ะไวๆส่วนใหญ่พวกอาหารที่มีตามตลาดนี่แหละเพราะเราก็เป็นคนทำงานอย่างนี้ก็ง่ายด้วยสะดวกด้วยจ้ะก็อยากมีก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างบ้านนึงเราได้3คนอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งเยอะไงเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
11: เช่นเดียวกับนางสาวทวีพรสิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดกล่าวว่าได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เรียบร้อยแล้วโดยระบบครั้งนี้ทำงานรวดเร็วกว่าครั้งก่อนและคาดว่าโครงการจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากกว่าปกติประมาณ50%เช่นเดียวกับรอบที่ผ่านมา
13: เข้าร่วมค่ะรอบนี้เร็วอยู่นะคะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะช่วยประชาชนก็ได้เยอะอยู่ก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็คงไม่ได้เตรียมอะไรมากครับแต่ก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยก็เลยจำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างคนก็ต่างรอค่ะ
11: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,870,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว25 ล้านคนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,500,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า614,496รายปุริมปัสโสภาภาครายงาน
8: จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออิดิลอัฎฮาน
14: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเปิดจุดบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในช่วงวันหยุดฮารีรายออีดินอัฎฮาซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นวันหยุดราชการประจำปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดให้บริการในวันนี้ตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง15:00 น.ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเพื่อรองรับการลงทะเบียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่2มิถุนายนพร้อมคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมจะมากกว่า200 มิลลิเมตรสูงสุดใน10 อำเภอ
15: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังช่วงวันพรุ่งนี้ถึง2มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,534 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ21,421 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนสถานการณ์น้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พบอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ50ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ78ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ165ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำได้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม7วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายนจะมากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดใน10อำเภอคือจังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภออมก๋อยจังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองและคลองใหญ่จังหวัดเพชรบุรีบริเวณอำเภอแก่งกระจานและหนองยะปล้องจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะและจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองกระเปอและสุขสำราญปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: ปภ.สุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนขณะเดียวกันเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทยในช่วงนี้
16: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบว่าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งจึงได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
17: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้
18: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
17: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านตกจำนวน4ลำและโจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินที่เมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านขณะกำลังปล่อยโดรนลำที่5ซึ่งปฏิบัติการโดรนของอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามต่อทั้งกองทัพสหรัฐและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ของสหรัฐในรอบสัปดาห์แม้ทั้ง2ประเทศยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่าอิหร่านกับโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
8: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้หลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับหรือโดนจำนวน4ลำที่สถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2มาอยู่ที่ 96.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อส่วนราคาน้ำมันดิบของ West Texas Intermediate ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 1.75 มาอยู่ที่ 90.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่เนื่องจากสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
20: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าเธอหารือกับประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเกี่ยวกับแนวทางเพื่อให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งจะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเป็นสมาชิก EU ต่อไปในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่า EU ยังคงสนับสนุนยูเครนในช่วงของสงครามกับรัสเซียต่อไปซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีดความสามารถในการต่อต้านโดรนเป็นความจำเป็นเร่งด่วนด้านการป้องกันประเทศของยุโรปและยูเครนจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้อย่างเต็มตัวทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้พยายามปฏิรูปประเทศในหลายด้านสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกของ EU พร้อมแสดงให้เห็นถึงโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังนายวิกเตอร์ออร์บานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกของยูเครนมาโดยตลอดพ่ายแพ้ให้กับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
8: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR รายงานว่าการเจรจาทวิภาคีด้านการค้าระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกรอบแรกที่จะจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้โดยมีนายเจฟฟรีย์โกลเอ็ดแมนรองผู้แทนการค้าสหรัฐเป็นผู้นำการเจรจาในครั้งนี้ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมหลักอย่างไรก็ตามนายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้เนื่องจากต้องเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวสหรัฐด้านนายมาเซโลเอบราดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าการที่นายเกรเออร์ไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในครั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคและกำหนดการเจรจาที่ยาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการเจรจาระหว่าง2ประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: ทำนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านเฉยชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมยังรักษาการโยนลูกได้อย่างแม่นยำเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยระดับตำนานจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีแพ้แชมป์เพียง 0.44 วินาทีเท่านั้นและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามมาด้วยเหรียญเงินตลาดวงชนะจากชลบุรี 18.028 วินาทีและเหรียญทองแดงชานัทขันทศรแชมป์เก่าจากโคราชเกม 18.285 วินาทีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวมืออันดับ32ของโลกไป0ต่อ2เกม 21-14 21-19 แล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม21ต่อ9 23-21 แพ้รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภานิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2ต่อ0เกม21ต่อ8 21ต่อ18ผ่านรอบ2ต่อไปส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลีน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม21-16 21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 21-15 ทั้ง2เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 ลู่อันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทชายเดี่ยวรอบแรก วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยมือวางอันดับ4ของรายการเปิดสนามหวดเอาชนะหานซีรุยนักชนิดเจ้าถิ่นชาวจีน2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6โดยเซฟแมตช์พอยต์ในซุปเปอร์ไทยเบรกไปอย่างสุดลุ้น9ต่อ7ทำให้วิทยาผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับเฉินหยานเฉิงจากไต้หวันชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะอภิวัตรเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียซึ่งเป็นมือวางอันดับ7ของรายการขณะที่หญิงเดี่ยวมีนักเทนนิสไทยคว้าชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศได้2คนโดยอาพรนันโซเฟียแสนสุชาติโชว์ฟอร์มมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจัสมินมณีชยางกูล2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียนันสรุดาสุดตาเอาชนะกฤษณารอดประเสริฐ2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ1เข้าไปตัดเชือกกับเย่หวันจากฮ่องกงเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปี French Open 2026ที่รองกาโนสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิคซินเนอร์มืออันดับ1ของโลกชาวอิตาลีโชว์ฟอร์มสมราคามือเต็งชนะเคลมองทาเบอร์นักหัวเจ้าถิ่นไปแบบขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮวนมานูเอลเซลุนโดโลมืออันดับ56ของโลกจากอาร์เจนตินาและดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียเจอขอดดินเล่นงานอีกครั้งหลังแพ้ให้กับอดัมวอตันดาวรุ่งมือ97ของโลกจากออสเตรเลียที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้ามาเล่นโดยหวยกันถึง5เซตก่อนเมดเวเดฟจะแพ้ไป2ต่อ3เซต6ต่อ2 1ต่อ6 6ต่อ1 1ต่อ6และ6ต่อ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกเกม2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยก็ได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาการเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะต้องอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุด
2: ในเรื่องนี้ยังไม่ได้มีโอกาสคุยในรายละเอียดกับทางคุณธนาซึ่งจะไปคุยต่อนะครับว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะฮะที่จะให้ไม่เกิดโทษนะครับหรือถ้ามีโทษก็น้อยที่สุดนะฮะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะไปหารือกันครับแต่ว่าแน่นอนกีฬาตะกร้อก็เป็นกีฬาความหวังของประเทศไทยนะครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกที่จะผลักดันให้ไม่ได้โดนโทษอะไรร้ายแรงแล้วก็ค่อยไปคว้าเหรียญทองกันในเอเชียนเกมต่อไป
0: ขณะที่ความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่34ของมาเลเซียจากการประชุมมนตรีซีเกมครั้งล่าสุดเจ้าภาพแจ้งว่าจะจัดการแข่งขัน38ชนิดกีฬาในขณะที่ประเทศไทยขอเสนอเพิ่มไปอีก8ชนิดกีฬาคือเรือพายเรือแคนูมวยปล้ำฮอกกี้น้ำแข็งยูยิสูบรรจักกีฬาใหม่คิกบ็อกซิ่งและเทคบอลซึ่งต้องรอผลสรุปอีกครั้งทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อม BGTCเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุด U23 กล่าวว่าสำหรับ3เกมนี้ก็จะพยายามทำตามแทคติกโค้ชและทำผลงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดทั้งนี้ทีมชาติไทยชุด U23 จะลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นพบกับคีร์กีซสถานโลมาลูกบุญมีนักสู้ชาวไทยวัย30ปีเดินทางถึงมาเก๊าเตรียมตัวคืนสังเวียนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ในรายการ UFC Fight Night ที่สังเวียน Galaxy Arena เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยโลมาลูกบุญมีนักสู้จากจังหวัดบุรีรัมย์จะพบกับแจ็คเกอรีนอาโมริมผู้ต่อกรชาวบราซิลวัย30ปีซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ต่างจากโลมาชนะมา4ไฟต์ติดต่อกันก็จะมาแพ้คะแนนมิซูกิอิโอนุเอะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้คู่หลักเริ่มเวลา 18:00 ส่วนคู่ของโลมาลูกบุญมีจะขึ้นสู้เป็นคู่แรกเริ่มเวลาประมาณ 15:00 พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
24: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
20: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebookมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493โทรศัพท์023547391-2 องค์การเภสัชกรรมขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพที่มีผลงานนวัตกรรมระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี TRL ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ GPO Ignite โปรแกรมรุ่นที่4เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพรับทุนสนับสนุนพร้อมคำปรึกษาเฉพาะด้านการสนับสนุนด้านการขึ้นทะเบียนและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับองค์การเภสัชกรรมด้วยหัวข้อนวัตกรรมที่เปิดรับสมัครได้แก่ด้านป้องกันและรักษาโรคด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์และด้านแพลตฟอร์มการรักษาและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมองค์การเภสัชกรรมโทรศัพท์022038112กลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่24 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานของไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนพร้อมด้วยเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10 น.เป็นต้นไปกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร ับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทโดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th หรือหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพข่าวรับสมัครงานหรือ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและนักวิชาการเงินบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราโดยผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานหัวข้องานราชการกรมการจัดหางานโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังครับเลือดกำเดาไหลเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กโดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเล็กอายุประมาณ 2-3 ขวบไปจนถึงวัยประถมต้นและมักหายได้เองเมื่ออายุโตขึ้นซึ่งปกติมักมีอาการเลือดออกที่ไม่รุนแรงและเลือดมักหยุดได้เองภายใน 5-10 นาทีโดยเลือดกำเดาไหลสามารถเกิดได้จากการแคะแกะเกาบริเวณจมูกอย่างแรงจนทำให้เส้นเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุจมูกแตกง่ายหรืออาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าหรือศีรษะหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคภูมิแพ้เป็นต้นรวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เช่นกันนะครับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลดังต่อไปนี้ 1. ให้เด็กนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าและให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอซึ่งอาจทำให้เด็กอาเจียนออกมาเป็นเลือดจากที่กลืนเข้าไป 2. ใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่มีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อย10นาทีและหากเลือดยังไม่หยุดไหลนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์นอกจากนี้วิธีป้องกันเบื้องต้นไม่ให้มีเลือดกำเดาไหลทำได้ดังนี้ครับ 1. ป้องกันมิให้บริเวณเยื่อบุจมูกแห้งเพื่อลดอาการคันและการแคะจมูกโดยการใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือทาวาสลีนเคลือบในรูจมูกก่อนนอน 2. ดูแลอากาศในห้องนอนไม่ให้แห้งเกินไป 3. การรับประทานผักผลไม้หรือวิตามินซีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดฝอยในจมูกแข็งแรงมีโอกาสเกิดเลือดกำเดาไหลน้อยลงทางด้านนายแพทย์กรวิทย์กิติศรีรุ่งเรืองแพทย์เฉพาะทางโสตศนาสิกในเด็กยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากเด็กมีเลือดกำเดาไหลนานกว่า30นาทีหรือมีอาการซึมกระสับกระส่ายควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะช็อกได้รวมถึงกรณีที่มีการอาเจียนเป็นเลือดหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายก็ควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยเร็วทั้งนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือโรคภูมิแพ้เนื่องจาก PM 2.5 ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงฝุ่นขนาดเล็กเท่านั้นแต่ยังมีสารเคมีสารก่อมะเร็งและโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ลึกถึงถุงลมปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับและเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดก็สามารถถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆเช่นสมองหัวใจปอดและไตส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้อีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีปฐมพยาบาลเด็กเมื่อเลือดกำเดาไหลเรียบเรียงและนำเสนอโดย พฤษแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
20: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธาราวุธวิชัยดิษฐ์และนฤนาถแข็งขันอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: ในเรื่องของออนไลน์
1: คุณโบ๊ทค่ะ
0: พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสามารถฟังทางหน้าปรับวิทยุก็ได้หรือว่าใครจะชมบรรยากาศสดๆก็เข้ามาทาง Facebook Live ได้เหมือนกันนะคะสำหรับออนไลน์ออนไลน์นะคะก็เข้ามาที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะส่วนบ้านดำของเราสองคนช่องปอนะคะก็จะเป็นช่องส่วนตัวแต่สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะกบอบค่ะ
0: ค่ะดุลยาวารีเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
1: ค่ะเพิ่มความถี่คุณบอกหน่อยค่ะ
0: 93.5 เมกะเฮิรตซ์
1: 92.5 เมกะเฮิรตซ
0: ์ขออภัยค่ะ 92 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะ FM 105เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ค่ะที่รับสัญญาในช่วงเวลานี้นะคะก็ร่วมจัดรายการไปกับเราค่ะใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศสดๆว่าในห้องส่งวันนี้นะคะเราสองคนนั่งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของสถานที่ที่อยากให้ทุกคนไปเช็คอิน
0: ค่ะ
1: เป็นแบบนี่เหมาะกับการเกษตรมากๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนเกษตรขั้นบันไดไหม
0: สักครู่นะคะคุณคุยกับผู้ฟังไปก่อน
1: ได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นะคะคุณอ้อขึ้นเขาไปเพราะว่ามีใครไม่รู้เอาเก้าอี้มาทิ้งด้านหลังเขาเนี่ยทิ้งขว้างแบบนี้ไม่ได้นะ
0: เราต้องพาไปที่อื่นก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: บังทัศน์
1: ทำไมคุณเดินบนเขาได้อย่างหน้าตาเฉยแบบไม่กลัวว่าตกเขาเลย
0: ความสามารถพิเศษ
1: ความสามารถพิเศษ
0: ฉันอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็ก
1: เป็นเด็กดอยใช่ไหมคะ
0: เด็กเขา
1: เด็กเขาเขาอะไรคะ
0: อย่าเดี๋ยวจะไปไกลนะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวไม่ถึงสักทีนะคะพาไปเที่ยวดีกว่า
1: ค่ะ
0: วันนี้พาท่านผู้ฟังไปหมู่บ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านชาวปะกากะยอที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขามีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามแบบชุมชนชาวเขาค่ะอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,100 เมตรทำให้ที่นี่มีทิวทัศน์ที่สวยงามรวมทั้งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยนะคะชาวบ้านนิยมปลูกข้าวสวรสที่สำคัญก็คือที่นี่เป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าคุณภาพดีเยี่ยมที่ส่งขายให้กับแบรนด์ดังระดับโลกค่ะแต่กว่าจะพัฒนามาเป็นหมู่บ้านที่โด่งดังในเรื่องของกาแฟแล้วก็ผ้าทอขนแกะซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในปัจจุบันนี้นะคะหมู่บ้านห้วยล้อมในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเล็กๆภายในหุบเขาค่ะที่อยู่ห่างไกลความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนะ
1: คะ
0: แต่เมื่อปี2515มีกลุ่มมิชชันนารีเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกับนำเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้ามาด้วยนะคะแล้วก็สอนวิธีการเพาะปลูกกาแฟให้กับคนในหมู่บ้านการเพาะปลูกเมล็ดกาแฟของคนหมู่บ้านห้วยห้อมเนี่ยจึงเริ่มนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะภายในปีเดียวกันนะคะในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่บ้านห้วยห้อมด้วยเช่นกันพระองค์ทรงพระราชทานทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะส่งเสริมการเกษตรแล้วก็การเพาะปลูกไร่กาแฟแบบครบวงจรให้กับที่นี่ค่ะและด้วยพระราชดำริเกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงถ่ายทอดให้กับชาวบ้านนะคะจึงทำให้หมู่บ้านห้วยห้อมแห่งนี้นำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อสร้างผลผลิตที่มีอยู่ให้เป็นกำไรจนในที่สุดนะคะก็กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตกาแฟขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะหมู่บ้านห้วยห้อมค่ะไม่ได้โด่งดังเพียงแค่กาแฟเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังขึ้นชื่อเรื่องของการทอผ้าจากขนแกะด้วยถ้าเข้าไปในหมู่บ้านก็จะเห็นว่าที่นี่มีฟาร์มเลี้ยงแกะขนาดย่อมๆรวมทั้งมีแกะหลายสิบตัวเลยนะคะออกมาวิ่งเล่นกลางทุ่งหญ้าเพื่อความผ่อนคลายออกมาทุกวันนะซึ่งชาวบ้านก็จะนำขนแกะเหล่านั้นค่ะมาหวีให้สะอาดแล้วก็ผลิตเป็นผ้าทอคุณภาพดีเยี่ยมสามารถส่งออกไปทั่วโลกเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่นำความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งมาสู่หมู่บ้านห้วยล้อมแห่งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ใครที่นอนไม่หลับนะแนะนำไปนับแกะค่ะที่ห้วยห้อม
0: ห้วยห้อม
1: ห้วยห้อมนะคะจริงๆแล้วนับแกะเนี่ยคือถ้าคนนอนไม่หลับเนาะก็จะมีความเชื่อว่าลองนับแกะดูสิ ดิฉันเคยนะ
0: แกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สอง
1: ใช่นับเป็นพันเนี่ยไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามัวแต่นับแกะอยู่นั่นแหละ
0: กลัวจะนับพลาดไง
1: กลัวจะนับพลาดนะคะอันนี้ก็เป็นมุกนะเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะพอเราคุณอ้อพาไปเที่ยว

0: ที่แม่ฮ่องสอนแล้วเนี่ย
1: คือ
0: ขึ้นดอยไปแล้วเนี่ยดิฉันก็นึกถึงอย่างหนึ่งนะเวลาพูดถึงภูเขาพวกดอยอะไรแบบนี้เราจะคิดถึงอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยชอบดูหนังครูบนดอยครูบนดอยนะคะใครที่ทันในตอนนั้นเนี่ยกำลังนิยมเลยนะ
1: ดิฉันไม่ทัน
0: ไปไม่เป็นเลย จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องราวของครูบนดอยจริงๆเขาก็ทำเป็นหนังออกมาแต่ในชีวิตจริงก็ยังมีอยู่นะครูอาสาสมัครครูจิตอาสาที่ไปสอนเด็กๆบนดอยนะ
1: คะ
0: ปรากฏว่าเรื่องของครูบนดอยวันนี้นะคะมาเจอข่าวนี้มันเข้ากันเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ครูบนดอยนะคะแต่เป็นเรื่องของครม.เขามีการเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2ค่ะบรรจุในพื้นที่ที่เป็นภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นั้นมีมติเห็นชอบแล้วนะคะสำหรับการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ในปี2569ไปจนถึงปี2582ค่อนข้างระยะยาวนะคะตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นเสนอเข้ามาค่ะพร้อมกับอนุมัติงบประมาณรวมทั้งหมดเนี่ย 2,000 กว่าล้านบาทค่ะเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูแล้วก็การบริหารจัดการโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเขามีเป้าหมายที่จะผลิตครูที่มีคุณภาพนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 16,033 คนใน9รุ่นระหว่างปีการศึกษา2570คือปีหน้าค่ะไปจนถึง2578เพื่อที่จะรองรับความต้องการครูในสาขาแล้วก็พื้นที่ที่ขาดแคลนทั่วประเทศนะคะโดยจะพัฒนาครูให้มีความรู้ทางวิชาการแล้วก็ทักษะเรื่องของวิชาชีพครูภาษาอังกฤษการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนด้วยเพื่อที่จะสร้างครูที่มีสมรรถนะสูงแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการศึกษาในยุคใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังส่งเสริมให้สถาบันการอุดมศึกษาที่ผลิตครูเนี่ยปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็รูปแบบของการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมค่ะก็จะเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงก็คือให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้หรือว่าปฏิบัติจริงเลยนะคะแล้วก็พัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.กรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนนำร่องแล้วก็แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยค่ะก็จะยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนรวมไปถึงผู้สำเร็จการศึกษาก็เป็นไปตามโครงการแล้วก็ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่หน่วยงานที่ผู้ใช้ครูนั้นต้องการค่ะโดยจะมีเงื่อนไขต้องการในพื้นที่อย่างน้อยเนี่ย5ปีด้วยกันนะคะก่อนที่จะขอย้ายได้เพราะฉะนั้นถ้าบรรจุไปแล้วเนี่ยหลังจากที่จบโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยคือจบไปแล้วบรรจุไปแล้ว5ปี5ปีคุณถึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายได้นะคะรัฐบาลเองคาดว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างตรงจุดค่ะเพิ่มคุณภาพการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศแล้วก็ยกระดับทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนไทยให้เป็นไปตามแนวทางของการประเมินระดับสากลด้วยค่ะแล้วก็ให้มีผลใกล้เคียงหรือว่าไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกนะคะในอนาคตก็จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแม้แต่ศักยภาพของเยาวชนไทยให้ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการเกษตรที่จะมีอาจารย์มาพูดคุยกับเรานะคะอยากจะนำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะทางกระทรวงเกษตรค่ะเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ค่ะที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพนะคะวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยนะคะรวมถึงเชิดชูชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ ทศค่ะโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดแล้วก็การบริหารจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยนะคะควบคู่ไปกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่
0: ค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีหลายกิจกรรมเลย มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนหลายมิติด้านวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยโดยในวันที่6มิถุนายนนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานรวมไปถึงการสาธิตนวัตกรรมแปลงนาอัจฉริยะด้วยโดรนการเกษตรแล้วก็รถแทรกเตอร์ไฟฟ้ารถดำนาไร้คนขับนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่นะคะมีเวทีเสวนาวิชาการเช่นหัวข้อพลิกโฉมเกษตรกรรมไทยข้าวคาร์บอนต่ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็หัวข้อทำนาอย่างไรให้รอดจากข้าวดีดข้าวเด้งค่ะมีกิจกรรมสร้างสีสันนะคะอย่างเช่นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาวนาเสียงทองการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาแล้วก็การแสดงมินิคอนเสิร์ตด้วยมีสินค้าจำหน่ายนะคะเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกว่า35ร้านค้าจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศค่ะสามารถเข้าชมงานได้ฟรีเลยตลอดทั้ง3วันนะคะพิเศษค่ะสำหรับผู้ที่ไปร่วมงาน400ท่านแรกที่ลงทะเบียนภายในงานนะคะจะได้รับคูปองมูลค่า200บาทสำหรับใช้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากร้านค้าภายในงานอีกด้วยค่
0: ะ
1: ก็ไปกันได้นะคะระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่กรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ค่ะก็เดินทางสะดวกนะคะใครที่มีรถส่วนตัวก็เอาไปได้หรือว่าไปรถประจำทางก็ได้หรือถ้าสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดคือรถไฟฟ้าถึงหน้าสถานีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะอย่าลืมไปกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ 13:17 นะคะตอนนี้อาจารย์ปาชัยปัญหาซึ่งเป็นเจ้าของสวนฮักสกลค่ะศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนครนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของปุ๋ยจริงๆแล้วเรื่องปุ๋ยเนี่ยเราก็คุยกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาย้ำอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าพลังงานเนี่ยทำให้ปุ๋ยราคาแพงขึ้นค่ะคุณอ้อ
1: พอแพงพอขึ้นแล้วก็ลงยากนะ
0: ลงยากนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าลงไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรไหมที่จะมาแทนปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียวันนี้อาจารย์ปาชัยปัญหาจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: คุณกบสวัสดีคุณอ้อสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทั่วที่ตินไทย
0: ค่ะนี่มิตรรักแฟนเพลงนะอาจารย์อาจารย์ปาคะตอนนี้อาจารย์ปาอยู่ที่ไหนคะอยู่ในสวนไหม
2: อยู่ในสวนเลยครับ
0: อากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ตอนนี้ร้อนอบอ้าว
1: แสดงว่าที่สกลนครไม่มีฝนใช่ไหมคะช่วงนี
2: ้คือมีเป็นบางช่วงเนาะคือเมื่อเช้านี้ครึ้ม
0: ๆ
2: เมื่อวานนี้ตกหนักมันจะเป็นแบบนี้ครับคือมันร้อนว่าเพราะร้อนว่าแบบฝนน่ะนะครับก็ลักษณะการร้อนแบบนี้เนี่ยเชื่อแน่ว่าวันนี้ช่วงเย็นฝนต้องตกน
0: ะ
2: ตามประสบการณ
0: ์ แน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ทำภาคการเกษตรเนาะชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็อยากให้มีฝนตกลงมาบ้างเพราะว่าต้นไม้จะได้รับน้ำฝนไม่ต้องไปกังวลเรื่องของน้ำท่านะคะตอนนี้ต้นไม้เนี่ยถ้าพูดถึงในภาคการเกษตรที่สกลนครส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะปลูกอะไรคะอาจารย
2: ์ช่วงนี้ก็เริ่มทำนาข้าวแล้วครับ
0: อ๋อนาข้าวนาข้าวส่วนใหญ่นี้จะเป็นนาปรังหรือว่านาปีคะ
2: นาปีครับ
0: นาปีก็คือทำปีละครั้ง
2: ครับคือนาปรังก็มีแต่ประมาณ 30% เนาะเพราะสกลเนี่ยได้จากน้ำหลักๆ ก็คือน้ำอูลหล
0: ัก
2: นะครับของสกลนครแล้วก็แม่น้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับซึ่งการทำนาเนี่ยก็หลักๆ ก็จะเน้นที่นาปีนะครับนาปังก็มีแต่ประมาณ 30-40% ที่สามารถผลิตนาปีและนาปังได
0: ้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย คืออาจารย์ปาเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำภาคการเกษตรโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆแล้วเมื่อก่อน
1: ถ้า
0: ใช่เมื่อก่อนใครเคยได้ยินไร่อรหันต์ไหมไร่อรหันต์ที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอสูงเนินนะคะอาจารย์ปาเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกใช่ไหมคะอาจารย์ปาคะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นผู้บุกเบิกนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ปาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าอ่ะพอมาทำอยู่ที่สวนฮักสกลแล้วถือว่าเป็นสวนเรียนรู้อีกจุดหนึ่งตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับคือเมื่อก่อนนี่คนจะรู้จักเราเยอะไร่อรหันต์เนาะสูงเนินโคราชครับแล้วก็ผมได้ให้ความรู้นะครับกับ Dtech อยู่ช่วงนึงเขามีโครงการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับก็เลยได้แนวคิดตัวนี้แหละครับทำให้เรามาคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะย้อนกลับสู่ทางเกวียนสายเก่าถึงเวลามาสร้างภูมิลำเนาเดิมให้มันเข้มข้นขึ้นหรือยังในภาคการเกษตรนะครับก็เลยได้กลับคืนมาบ้านเกิดครับมาถึงกรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็จะครบ3ปีพอดี
0: โอ้ไวเหลือเกิน
2: ครับ
0: ค่ะ3ปี
2: ก็มาอยู่ครับ3ปีครับ
0: ค่ะ
2: ก็มาอยู่นี่ก็ทำ
0: ศูนย์เรียนรู้
2: ก็มาทำเหมือนก็เหมือนกับสไตล์ไร่อรหันต์นั่นแหละครับแล้วก็จะสไตล์เดียวกันภายใต้การทำเกษตรภายใต้สโลแกนนอกตำราไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยปันนี้
0: ขยายความให้หน่อยค่ะไม่แปลกไม่ปลูกไม่อร่อยเนี่ยค่ะ
2: คือสวนเราเนี่ยเราพืชแปลกเนาะอย่างเช่นมะม่วงหรืออะไรต่างๆในตั้งหาที่ไหนก็มีนะครับเราก็จะเป็นพืชที่มันหายากมันแปลกๆเพราะว่าพืชแปลกมันจะดึงดูดท่านผู้ชมเข้ามานะครับยกตัวอย่างมะนาวหวานแบบนี้ครับเล่าให้ใครฟังใครก็จะไม่เชื่อเนาะ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ถ้าไม่เห็นของจริงต้องอยากจะสัมผัสอยากจะลิ้มลองอยากจะลิ้มรสมันใช่ไหมมันจริงไหมให้ฉันต้องได้ลองแบบนั้นมันมีที่ไหนปะเราไปลองไปพิสูจน์กันทำนองนั้นนะครับ
0: อาจารย์มะนาวหวานเนี่ยสีของมะนาวเหมือนกันไหมกับมะนาวทั่วไป
2: เหมือนมะนาวทั่วไปทุกประการ
0: ข้างในก็เหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่ๆครับอย่างเดียวที่ไม่เหมือนก็คือ
0: รสชาติ
2: มะนาวทั่วไปจะเปรี้ยวจี๊ดเนา
0: ะ
2: อันนี้ก็จะไม่มีความเปรี้ยวความหวานประมาณ 6-7 บิต
0: อ๋อไม่ถึงกับขั้นหวานเจี๊ยบนะ
2: เออใช่ใช่ไม่ได้หวานจ้อยเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลนะ
0: ตกลงเจี๊ยบหรือจ้อยคะ
1: แต่ก็สามารถทานได้เลยใช่ไหมคะ
2: ทานได้เหมือนมะนาวทุกอย่างกลิ่นมะนาวทุกอย่างนะครับเนี่ยแหละครับก็ไม่แปลกไม่ปลูกนะครับไม่อร่อยฟันทีนะครับแสดงว่าของที่ปลูกในสวนเนี่ยมีสองประเด็นหนึ่งมันต้องอร่อยถึงปลูกสองถ้าไม่อร่อยก็มันแปลกประมาณนั้นหรือไม่ก็ทั้งแปลกทั้งอร่อยประมาณ
0: รวมอยู่ที่นี่เลย
2: ที่นี่ครับ
0: ค่ะ
2: ภายใต้สโลแกนนี้ที่เราทำอยู
0: ่
2: ก
0: ็
2: เปิดประชุมรู้มาก็สองปีแล้วล่ะนะครับก็คล้ายๆกันที่เราอยู่สูงเนินโคราชนั่นแหละครับเนี่ยก็มีคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้มาแชร์มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับตรงนี้เนี่ยผมจำอยู่ใกล้กับศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน
0: อัน
2: น
0: ึ
2: งจ
0: าก
2: นคร
0: ส
2: ีด้วยนะครับก็ห่างกันประมาณ 40-50 โล
0: นะ
2: ครับก็ไปมาหาสู่กันอยู่นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยเด้อพี่น้องครับคือมาอยู่นี่นะครับปีกว่าแล้วครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา11ในรายการถึงเที่ยงนะครับผมก็จะไปจัดรายการวิทยุนะครับรายการเกษตรนอกตำรากับอาจารย์ปาสวนฮักสกลทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับจะเป็นของทหารนะครับกลุ่มงานที่เขาทำช่วยคนนะครับช
0: ่
2: วยเกษตรกรช่วยคนช่วยทำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรเนี่ยมันดีขึ้นนะครับคนเข้าถึงมากขึ้นทำให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับก็อาศัยจากประสบการณ์เราอีกส่วนหนึ่งนะครับไปช่วยดันอีกแรงหนึ่งนะครับ
0: ก็ไปช่วยแบบเป็นวิทยาทานให้หรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ
2: ครับคือคนในภาคอีสานเนี่ยนอกจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยครับเขาก็จะฟัง909นี่เลยครับครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปสถานวิทยุกระจายเสียง909สุนทรนะครับก็รับฟังได้เลย
0: ค่ะเป็น FM หรือว่า AM คะ
2: FM 94.75 MHz AM 837 กิโลเฮิรตซ์ครับ
0: อ๋อมี2คลื่น
2: แล้วก็มีวิวออนไลน์ด้วยนะคร
0: ับ ค่ะนะคะใครสนใจก็สามารถแวะไปฟังได้แต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องการเกษตรนะคะไอ้ปัญหาที่เจอกันบ่อยๆเนี่ยมันก็มีหลายปัญหาแหละเนาะศัตรูพืชเนา
1: ะ
0: หรือว่าดินน้ำอากาศนะคะ
1: ทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างเลยอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังเป็นแบบเป็นห่วงมากๆเลยก็คือมันมากับเรื่องของพลังงานนั่นก็คือราคาปุ๋ยแพงขึ้นเกษตรกรจะทำยังไงดีคะอาจารย์
2: ครับก็เรื่องของปุ๋ยแพงเนี่ยก็ไม่ต้องไปตกใจเนา
1: ะ
2: มันเป็นเรื่องราวกลไกทางการตลาดเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วคำว่าปุ๋ยแพงเนี่ยคนจะเน้นมุ่งไปที่ปุ๋ยยูเรียใช่ไหมครับเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันหน้าที่มันเนี่ยมันเห็นผลไวไม่เห็นผลไวครับช่วยกระตุ้นการแตกกอช่วยกระตุ้นการแตกใบช่วยสร้างโคลอฟิลทำให้พืชสีเขียวไวคนเห็นไวนะครับคนก็มุ่งไปที่ปุ๋ยยูเรียเนา
1: ะ
2: แต่ความจริงเนี่ยถ้าปุ๋ยยูเรียมันไม่มีในโลกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพากันจะปลูกต้นไม้ไม่มีอะไรใส่เลยหรือนะครับมันก็สามารถมีตัวแทนได้นะครับปุ๋ยยูเรียคือคำว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยสูตรทางปุ๋ยก็คือ46-0-0นะครับมันจะช่วยละลายน้ำง่ายดูดซับใบเร่งโตทางใบราคาก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ช่วงนะครับแล้วก็แต่มันก็จะสูญเสียง่ายนะครับถ้าไม่มีราคาแพงนะครับเราก็หันไปใช้สูตร30-0-0ก็ได
1: ้
2: นะครับสูตร30-0-0มันจะช่วยปลดปล่อยช้ากว่ายูเรียก็จริงแต่ได้ผลต่อเนื่องเหมาะสำหรับดินเปรี้ยวด้วยนะครับเนาะแล้วปุ๋ย30-0-0นะครับเขามีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันด้วยมีธาตุอาหารรองด้วยหรือ30-0-0นั้นไปไม่มีมันหายากอีกก็ไป21-0-0ก็ได
1: ้
2: ล
1: ดไปเรื่อยๆ
2: แอมโมเนียมซัลเฟตนะครับแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับเหมาะกับดินด่างเหมาะกับพวกปลูกหอมกระเทียมกะหล่ำถั่วเหลืองแบบนี้นะครับมันจะช่วยสร้างโปรตีนสร้างกรดอะมิโนนะครับมีเอ็นไนโตรเจน 21% และยังมีกรรมถันด้วย 24% สลับสูตร 21-0-0 นะครับหรือมันยากก็ไปแคลเซียมไนเตรต 15-0-0 ก็ได้เหมาะกับการปลูกพริกปลูกแตงโมปลูกลำไยแบบนี้นะครับช่วยในการสร้างผนังเซลล์ดูดซับธาตุอาหารได้เร็วแบบนี้ครับมีเอ็นไนโตรเจนอยู่ตั้ง 15% แล้วก็แคลเซียม 15-19% นะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณจะใช้ปุ๋ยอะไรก็ตามแต่เนาะมันสามารถเลือกได้แต่ประเด็นหลักมันอยู่ที่การเข้าใจดินถ้าดินเราเป็นกรดมากเกินไปหรือดินเราเป็นด่างมากเกินไปนี่ครับคุณจะใส่ปุ๋ยเทพขนาดไหนก็ตามแต่คุณจะใส่ปุ๋ยดีขนาดไหนก็ตามแต่นะครับพืชก็ไม่สามารถเอาไปกินเอาไปใช้ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ค่าดินให้มันได้ก่อนยิ่งปุ๋ยแพงนะครับเนาะเราก็อยากเอาปุ๋ยเม็ดหนึ่งให้พืชกินก็ให้มันได้กินได้เยอะๆเกือบจะ 100% นะครับถ้าดินเป็นกรดมากเกินไปหรือดินเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยธาตุอาหารจะโดนบล็อกนะครับพอธาตุอาหารโดนบล็อกเนี่ยพืชก็ไม่สามารถดูเอาธาตุอาหารเอาปุ๋ยไปกินไปใช้ได
1: ้
2: พืชก็เกิดสภาวะขาดธาตุอาหารครับใบก็เริ่มเหลืองเหี่ยวแห้งตายแล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมือร้อนจะตายไอ้เจ้าเนี่ยมือเย็นเอาไปปลูกที่เพราะว่าเกี่ยวกับมือร้อนเวียนนะครับอยู่ที่ความเป็นกรดเป็นด่าง
1: ใช่อาจารย์ที่จริงกำลังจะสงสัยว่าเอ๊ะที่เขาพูดบอกว่า
3: เมื่อ
1: ก่อนคนโบราณก็จะบอกว่าเอ้ยมือร้อนมือเย็น
3: ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นน
1: ี่
3: นะ
1: มือร้อนหรือมือเย็น
3: ตอนนี้มือร้อน
1: หัวร้อนไหม
3: หัวร้อนก็เลย
1: มือร้อนมือเย็นไม่เกี่ยวใช่ไหมอาจารย
2: ์ไม่เกี่ยวครับ
1: ไม่เกี่ยวเน
2: า
1: ะ
2: ครับเอามือไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วไปปลูกมือเย็น
3: มือเย็น
2: ครับเนาะไม่ได้เกี่ยวกันเลยตอนนี้ปุ๋ยผมไปเช็คราคาปุ๋ยครับเมื่อเช้าครับปุ๋ยยูเรีย46-0นี่ครับตอนนี้ราคา1,400-1,600แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ความไกลห่าง
1: แล้วแต่ยี่ห้ออะไรนี้ด้วยป่ะ
2: ยี่ห้อเลยครับ1,400ถึงแบบเมื่อก่อนเราซื้อ800นะครับ
1: ค
2: ิดดูนะครับมันจะขึ้นเท่าตัวแล้วนะครับใช่ครับปุ๋ยสูตรเสมอนี่ครับปุ๋ยสูตรเสมอนี่ก็อยู่ระหว่าง1,200-1,300ช่วงนี
1: ้เมื่อก่อน
2: เพราะงั้นเมื่อก่อนนี่หลัก900บวกลบนิดหน่อยแค่นั้นเองครับ
3: ไม่ถึง1,000
2: ครับเพราะฉะนั้นเวลาปุ๋ยแพงเนี่ยผมก็แนะนำว่าเราเนี่ยไปวิเคราะห์ค่าดินก่อน
1: หร
2: ือพอว
1: ิ
2: เคราะห์ค่าดินได้นะครับมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่าโปรแกรมปุ๋ยสั่งตัดครับเขาปุ๋ยสั่งตัดก็เหมือนคนไปตัดเสื้อเนาะเราก็ต้องไปวัดให้มันพอดีตัวใช่ไหมครับ
1: ค
2: ล้ายๆกันนี่แหละครับปุ๋ยสั่งตัดเราก็ต้องเอาดินไปตรวจค่าวิเคราะห์ก่
1: อ
2: นแล้วก็วิเคราะห์ออกมาก่อนว่าในดินเรามันขาดอะไรมันขาดเอ็นหรือขาดพีหรือขาดเคหรือขาดอินทรีย์วัตถุนะครับพอวิเคราะห์ได้ปุ๊บเนี่ยมันขาดเท่าไหร่คะนี้ก็ใส่ตามค่าวิเคราะห์ครับไม่ใช่ว่าเคยใส่ปีละ2กระสอบฉันก็ใส่2กระสอบเคยใส่ปีละ3กระสอบฉันก็ใส่ปีละ3กระสอบอยู่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์นี่ครับมันจะเซฟการใช้ปุ๋ย ขึ้นได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปปรับสภาพกรดด่างให้มันได้มันก็จะดีมากนะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยนี่เป็นเรื่องสำคัญเราจะใส่อย่างใดให้ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุด
0: นั่นแหละ
2: อันดับแรกอย่าใส่ปุ๋ยรอฝนอย่าใส่ปุ๋ยรอฝนครับเห็นว่าฝนจะตกได้ข่าวว่าฝนจะตกใส่ปุ๋ยรอเลยนะครับเพราะว่าการที่เราเอาหวานลงไปในดินเนี่ยครับมันต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายน้ำหรือความชื้นเป็นตัวทำละลายถ
3: ้
2: าไม่มีน้ำหรือความชื้นเป็นตัวทำละลายปุ๋ยมันก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งลงไปก็ได้มีประโยชน์อะไรเลยเนาะหนึ่งอย่าใส่ปุ๋ยรอฝนครับสองเวลาเราใส่ปุ๋ยต้องลดน้ำตามถ้าดินมันแห้งเพราะว่ามันต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับหรือไม่ก็ใส่ปุ๋ยเลยครับกบถ้าเป็นไปได้นะครับ
0: หมายถึงว่า
2: ขุดแล้วก็เอาปุ๋ยหยอดลงไปแล้วก็กบดินไว้ครับ
0: อาจารย์อย่างนี้หลายคนก็อาจจะยังสงสัยนะว่าถ้าหลักการการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องเนี่ยให้ต้นไม้มันได้รับประโยชน์จากปุ๋ยโดยตรงเนี่ยใส่ปุ๋ยแบบไหนวิธีการใส่ที่ถูกต้องใส่ไปที่โคนไหมหรือว่ามันจะต้องพรวนดินก่อนแล้วใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วต้องกลบไหมหรือว่ามันจะต้องทำแบบไหน
2: ครับต้องเข้าใจเนาะกระบวนการใส่ปุ๋ยนะครับมันมีหลายแบบหลายวิธีนะครับเนาะต้องเข้าใจก่อนว่าพืชดูดอาหารได้สองทางทางดินก็คือรากทางใบก็คือปากใบกับทางคิวติเคิลเนา
3: ะ
2: ผิวใบนะครับนั้นโดยเฉพาะทางดินทางรากนะครับพืชดูดอาหารที่ปลายรากไม่ได้ดูดอาหารที่โคนรากหรือรากแขนงมันดูดที่ปลายรากหรือรากฝอยรากฝอยจะอยู่ไกลสุดยาวสุดใช่ไหมครับชายทรงพุ่มถึงไหนรากฝอยก็อยู่ตรงนั้นบวกลบนิดหน่อยครับไม่ได้เป๊ะๆครับ
3: ค
2: ิดดูพระอาทิตย์ตั้งตรงเราไปอยู่ใต้ร่มไม้ต้นนั้นนะครับทรงพุ่มหรือร่มหรือเงามันถึงไหนนะครับก็ใส่แค่แถวนั้นเลยครับถ้าเราหว่านบนดินแน่นอนมันจะมีความชื้นต้องลดน้ำตามมันถึงจะละลายปุ๋ยถึงเอาไปรากพืชถึงเอาไปกินเอาไปใช้ได
3: ้
2: นะครับเนาะหรือไม่ก็ถ้าเราใส่บนดินเนี่ยครับโอกาสมันจะระเหิดไปมีค่อนข้างสูงระเหิดไปในค่อนข้างสูงครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขุดฝังแต่การขุดก็ไม่ใช่ว่าคูจะบี้จะบันนะรากก็จะพังหมดนะครับเนาะต้องขุดยาวไปในแนวรากเดินนะครับอย่าไปขวางกับทางราก
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงอาจารย์ว่า
2: ไ
3: ปใต้ดินเหรอ
2: นะครับถึงบอกว่าเราก็ใส่ตรงประมาณชายทรงพุ่ม
0: อ๋อโอเค
2: นะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าฝังได้ก็จะดีเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินอยู่ใกล้รากเลยม
3: ัน
2: แค่ฝังแล้วมันจะกินได้อีกน
3: ะ
2: มันก็ต้องชุ่มด้วยมันก็ต้องมีความชื้นความชุ่มด้วยดินนะครับท่านโ
3: อ
2: ้โหบอกว่าอาจารย์ป้าบอกว่าเอาฝังเด้อครับดินให้แห้งไปฝังมันก็เหมือนฝังก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนกันนะมันก็ต้องมีน้ำเหมือนกันนะครับถ้าเราใส่หน้าข้าวนะครับถ้าใส่หน้าข้าวอย่าใส่น้ำหลายใส่พอเรียกว่าประมาณน้ำขุกขิกง่ายๆเนาะท่วมหลังเท้าไม่ใช่ว่าน้ำอยู่ประมาณเข่าไปใส่หวานใส่แบบนั้
0: น
2: ม
0: ัน
2: ก
0: ็
2: จ
0: ะ
2: ความเข้มข้นก็จะน้อยใช่ไหมครับสำคัญคือตรงนี้ครับถ้าเราใส่ไม่หมดเวลาเราเก็บปุ๋ยต้องปิดปากกระสอบปุ๋ยให้แน
3: ่
2: นนะครับต้องปิดกระสอบปากกระสอบปุ๋ยให้แน่นเนาะแล้วก็การเก็บปุ๋ยอย่าวางกับพื้นนะครับต้องมีไม้รองก่อนครับไม
0: ้
2: รองก่อนเพราะมันจะมีความชื้นครับพอมีความชื้นปุ๊บนั่นแหละครับก็มีปัญหากับปุ๋ยทันทีแล้วก็การเก็บปุ๋ยซ้อนปุ๋ยนะครับอย่าซ้อนเกิน5กระสอบครับเพราะว่าปุ๋ยมันหนัก50โลนะครับมันจะเกิดแรงกดไอ้พวกอยู่ข้างล่างมันจะแตกละเอียดหมดครับยิ่งมีความชื้นเข้ามาปุ๊บเม็ดปุ๋ยก็จะจับตัวแข็งเลยค่ะนี
3: ้
2: แล้วก็พอละลายมันก็จะยาก
0: แพงด้วยนะ
3: พันกว่าบาทไง
2: นอกจากปุ๋ยแพงแล้วเรามีข้อค่าดินค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเนาะใช้ปุ๋ยให้การใส่ปุ๋ยใส่ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นประหยัดสุดแล้วนี่เรายังมีการฉีดทางใบแทนได้จริงๆครับเนาะปุ๋ยทางดินมันแพงเราก็ทางใบได
3: ้
2: ช่วยได้นะครับปุ๋ยทางใบมันก็มีหลายๆสูตร
0: ปุ๋ยเกล็ด
2: ใช่ครับปุ๋ยเกล็ดทางใบครับม
3: ัน
2: เขาทำในรูปคีเลตเนาะมันจะเป็นโมเลกุลเล็กนะครับพืชสามารถเอาไปกินเอาไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ฉีดทางใบแทน ได้แต่ปุ๋ยเนี่ยความจริงเนาะมันต้องสองทางนั่นแหละท
1: ั้
2: งทางดินทั้งทางใบนะครับแต่ในเมื่อมันแพงเกินเราใส่ทางดินใส่น้อยๆไม่ใช่ไม่ใส่ใส่แต่ใส่ไม่เยอะนะใส่เยอะมันไม่มีเงินซื้อเราก็ใส่ไม่ให้มันขาดเราก็เพิ่มทางใบเข้าไปแทนอีกทางหนึ่งก็ได้เนาะแต่ปัญหาการฉีดทางใบด้วยครับก็ต้องเมื่อวานนี้เรามีโอกาสไปบรรยายอยู่นอกสถานที่เนาะก็มีปัญหาเยอะกับการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับเกษตรกรไม่ค่อยรู้นะครับไม่ค่อยรู้ว่าการเปิดปิดของปากใบเนา
1: ะ
2: การเปิดปิดของปากใบเนี่ยมันเปิด2ช่วงเวลาช่วงแรกก็คือช่วงเช้า6โมงเช้าถึง9โมงเช้าอีกช่วงนึงก็ช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นถึงประมาณทุ่มนึงคือช่วงแดดร่มลมแผ่วนะครับไม่ใช่ว่าเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองก็ไปฉีดนะครับเนาะมันก็จะได้ประโยชน์น้อยจริงอยู่มันเข้าอยู่ทางผิวใบแต่ถ้าได้ทั้งผิวใบทั้งปากใบมันจะไม่ดีกว่าหรือนะครับเนาะเพราะนั้นเราต้องฉีดไปสองช่วงนี
1: ้
2: สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่รู้นะครับหรือรู้น้อยมากเลยก็คือการผสมปุ๋ยการผสมยาต่างๆนี่ครับในปุ๋ยโดยเฉพาะยาที่จะไปฉีดนะครับมันจะมีตัวภาษาอังกฤษเป็นพยัญชนะตัวเล็กๆอยู่ใต้ชื่อนะครับให้สังเกตนะครับอย่างเช่น WP ตัว P พอ EP นะครับถ้าเขียนว่า WP แสดงว่าปุ๋ยหรือยาน่ะมันอยู่ในรูปแบบของผงครับ WG G จอจานสลีนะครับWG เนี่ยจะอยู่ในรูปของแบบเม็ดนะครับถ้า FC นะครับ F สิงคโปร์ C แคทแมวครับถ้า FC อยู่ในรูปของแบบครี
1: ม
2: นะครับ SL จะอยู่ในรูปของแบบน้ำนะครับแล้วก็ EC อยู่ในรูปของน้ำมันเป็นน้ำมันนะครับนั้นเวลาผสมเนี่ยครับเราต้องผสมเรียงให้มันถูกนะครับถ้าเราผสมข้ามไม่เรียงเนี่ยครับมันจะเกิดการจับตัวการตกตะกอนพอจับตัวการตกตะกอนการที่พืชจะดูดเข้าไปทางใบได้เนาะแสดงว่ามันต้องเล็กมากโมเลกุลเล็กมากใช่ไหมครับแล้วมันจับตัวกันมันจะเล็กได้ยังไงล่ะยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับพอใหญ่ๆจับตัวเป็นตะกอนจนคนมองเห็นได้นะครับเรามองเห็นได้ว่ามันเป็นตะกอนนะครับนั่นแหละครับพืชก็ไม่สามารถเอาไปกินเอาไปใช้ได้งั้นเวลาผสมนะครับให้ผสมWP ก่อนถ้าหมายถึงว่าถ้าเราจะฉีดหลายอย่างพร้อมกันนะครับให้ผสม WP ก่อนผสม WP เสร็จปุ๊บค่อยผสม WG รูปแบบเม็ดละลายน้ำก่อนค่อยลงเทใส่รวมกับเพื่อนมันนะครับแล้วก็ไปรูปแบบครีมเอาครีมไปละลายน้ำก่อนค่อยมาผสมกับเพื่อนมันนะครับเอารูปแบบน้ำมันเรียงไปแบบนี้แล้วก็ตกท้ายด้วยสารจับใบนะครับถ้าเราผสมครับถ้าเราเอารูปแบบไม่เรียงตามที่ว่านะครับไปผสมรูปแบบครีมก่อนค่อยไปผสมน้ำมันแบบนี
1: ้
2: มันจับตัวกันเลยนะครับจับตัวกันมันไม่สามารถเข้าได้เลยทีนี
1: ้
2: ฉีดไปก็เหนื่อยเปล่านะครับเนาะต้องอันดับหนึ่งคือ WP
0: ค่ะ
2: WP 2
0: WG
2: รูปแบบเม็ดนะครับ SC รูปแบบครีม
0: SL
2: รูปแบบน้ำ
0: แล้วก็
2: EC น้ำมันครับถ้าจะไม่มีเยอะขนาดนั้นเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสารจับใบครับแบบนี้การฉีดทางใบได้ผลอย่างแน่นอนเนาะถ้าท่านฉีดช่วงเช้าที่ว่า6โมงเช้าไม่เกินทุ่มนึงนะครับช่วงเย็นก็4โมงเย็นช่วงเช้า6โมงเช้าไม่เกิน3โมงเช้าทั่วทีนะครับแต่ช่วงเย็นก็4โมงเย็นไม่เกินทุ่มนึงนะครับสำคัญคือเวลาฉีดนะครับช่วงพืชดอกอย่าฉีดเว้นไปก่อนเนาะรอให้กลีบดอกมันร่วงก่อนค่อยฉีดให้มันเหลืออย่างเช่นถ้าเป็นมะนาวก็กลีบดอกมะนาวมันจะเป็นสีขาวๆรอให้ขาวๆน่ะมันร่วงก่อนค่อยฉีดขาวๆเห็นแต่เขียวๆเหมือนเม็ดถั่วเขียวนะครับ
1: ค
2: ่อยฉีดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการฉีดยาผ่าดอกนะฉีดยาผ่าดอกดอกมันก็จะร่วงนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับและสำคัญอีกตัวนึงครับในการฉีดฉีดปุ๋ยทางใบนี่ครับกดด่างของน้ำก็สำคัญมากไม่แพ้กันนะครับถ้าน้ำเป็นด่างมากเกินไปนะครับทีฟอสฟอรัสเนี่ยครับมันจะไปจับตัวกับแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับ ก็แน่นอนครับพอมาจับตัวกันมันก็ตกตะกอนพืชก็ไม่สามารถดูดเอาไปกินเอาไปใช้ได้ใช่ไหมครับเหมือนกันครับถ้ามันเป็นกรดมากเกินไปเนี่ยครับพวกเหล็กแมงกานีสทองแดงพวกนั้นครับมันก็จะละลายมากเกินไปจนเป็นพิษเพราะนั้น pH น้ำที่เราจะไปฉีดทางใบเนี่ยกลางๆเนาะประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ช่วงนี้นะครับไม่ใช่กลางเป็นกดนิดๆ อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 ช่วงนี้ครับพืชถึงจะดูดเอาไปกินเอาไปใช้ได้แล้วจะรู้ได้ไงล่
0: ะ
2: 6.5 5.5 แน่นอนมันก็จะมีเครื่องมือวัดได้หลายอย่างคือวันนี้เนาะถ้าสมัยดั้งดึกดำบรรพ์ก็กระดาษลิสมัสนะครับจุ่มลงไปเทียบสีนะครับทุกวันนี้มันมี EC meter เป็นตัววัด
0: มีอุปกรณ์
2: ตรวจด่างเป็นตัววัดอุปกรณ์เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ได้ปุ๋ยมันแพงนะครับเนาะเราก็ต้องเลือกใช้แล้วก็ใส่ให้ถูกใส่ให้เป็นฉีดทางใบก็ต้องรู้ด้วยเรื่องของกรดด่างเรื่องของค่าต่างๆรูปแบบของปุ๋ยต่างๆนะครับ
0: ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องปุ๋ยนะคะที่อาจารย์ปานั้นก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะก็มาแลกเปลี่ยนให้ได้นำไปใช้ด้วยสำหรับใครที่อาจจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยที่ยังไม่ถูกต้อง
3: อ
0: ันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถมาทดแทนได้สำหรับปุ๋ยราคาแพงๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักสักครู่ค่ะให้อาจารย์พักก่อนเนาะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะเปิดสาย
3: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
9: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
10: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
9: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
10: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCDแล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
11: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
10: แล้วสาเหตุล่ะครับ
11: ก็มาจากพฤติ ติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
10: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
11: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
10: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
8: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
0: 13:45 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับเรื่องราวของภาคการเกษตร
1: ค
0: ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องการเพาะปลูกหรือว่าการมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชนะคะไม่ใช่มีปัญหากับศัตรูนะ
1: ศัตรูพืช
0: ศัตรูพืชก็มีหลายอย่างนะ
1: ใช่ค่ะมีทั้งที่ไม่จำเป็นต้องไปกำจัดเขาก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็ต้องมาแก้ปัญหาบางคนก็ไม่รู้วิธีว่าจะต้องทำยังไงก็โทรเข้ามาได้ค่ะ
1: ค่ะโทรเข้ามาที่022769718นะคะ022769718ตอนนี้มี1สายเข้ามาแล้วนะคะจากกรุงเทพมหานครคุณสมชายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับผู้ดำเนินรายการและอาจารย
0: ์ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: ขอเรียนถามอาจารย์นะครับว่าใบขึ้นใบกำลึงอย่างนี้มันมีจุดขาวๆเป็นเพราะอะไรแก้ไขยังไง
0: จุดขาวๆอ่ะอาจารย์
13: ไม่ครับมันเกล็ดขาวๆมันเกล็ดขาวๆแบบไหนโน้ครับมันเป็นคราบของไข่แมลงศัตรูพืชหรือว่าเป็นพรีอะไรยังไงครับได้เอามือไปลูบไปจับไปบี้ดูไหมครับ
12: มันผิวมันเรียบๆแค่เป็นติดขาวๆตามขั้วใบมันแต่มันเป็นเกล็ดขั้วใบเลย
1: เป็นจุดขาวๆทุกใบ
0: แล้วพอเวลาเอามือไปจับไปลูบนั่นก็คือมันก็ติดมือมาด้วยไหมคะ
12: ไม่เป็นหน้าผิวไม่เรียบๆนะ
0: ฮะอ๋อเป็นเรียบๆ
12: คร
0: ับ
13: มันสันนิษฐานยากนะครับเนาะเพราะว่าใบตำลึงเนี่ยมันไม่ค่อยมีโรคมันก็ไม่มีโรคถ้าจะมีก็อาจจะเป็นเพลียใช่ครับถ้าเป็นเพลียเนี่ยถ้าเรามือไปลูบดูมันก็จะติดมือเรามานะครับเนาะถ้าบีบดูมันก็จะเป็นคราบๆเหลืองๆเขานิดๆติดมือเรามานะครับถ้าเป็นเพลียเราก็ได้ป้องกันเรื่องของเพลียแต่ถ้าเป็นคราบขาวๆเนี่ยก็อีกวิธีนึงก็คือว่าแมลงไปวางไข่นะครับมันเป็นคราบของไข่ของแมลงนะครับแต่เลยมองไม่เห็นนะว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรมันเป็นเยอะเป็นน้อยเป็นแล้วลามหรือเป็นแค่จุดที่บางจุดบางตำแหน่งหรืออะไรยังไงครับ
12: มันจะเป็นตรงขั้วใบฮะแต่ผิวมันจะเรียบๆเหมือนกันไม่มีอะไรไปวางไข่อะฮะมันเหมือนลักษณะใบของมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: มันเหมือนสีของมันด่างๆสีขาวใช่ไหม
12: มันมีจุดขาวๆอยู่
0: อ๋อเป็นเหมือนจ
13: ุดมันตอบยากมากเลยครับเพราะเราไม่เห็นเนาะมันวิเคราะห์ยากครับ
1: วิเคราะห์ยากแต่ไม่ได้เป็นอันตรายใช่ไหมคะอาจารย
12: ์มาทานได้ไหมครับ
0: อาจารย์คะ
13: ถ้าเอาไปล้างนี่มันออกไหมครับ
12: ไม่ออกครับ
1: ไม่ออก
12: มันอยู่ในเนื้อใบมันเลยนะ
13: โอ้โหมันน่าจะให้เดาเนาะไอ้นี่ให้เดาเพราะเราไม่เห็นหน้างานนะครับเน
0: า
13: ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคือจันทร์วันนี้จะโทรเข้ามาเยอะเนี่ยผมจะให้ส่งรูปเข้ามานะครับเราจะได้รู้รูปเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับบางครั้งเราแค่คุยกันเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนได้นะครับเนาะก็มันเกิดจากโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชนะครับหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะนะครับเลยวิเคราะห์ยากมากครับคำถามนี้ครับ
12: เหมือนจุดด่างๆอย่างนี้นะ
1: เป็นจุดด่าง
12: ๆครับสีขาวแต่มันมีใบเลย
13: ครับให้เดาน่าจะเกิดจากโรคพืชเนาะน่าจะเกิดมันคล้ายๆกับพวกลายน้ำค้างจังเลยครับ
0: แต่ว่าไม่น่ากินนะคะอาจารย์น่าจะกินไม่ได้แบบนี้เน
13: าะก็บอกกินได้ไม่ใช่เหรอครับเมื่อกี
0: ้คะ
13: เมื่อกี้จะเขาบอกว่ากินได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่แกถามคุณสมชายถามว่ากินได้ไหมอ๋อ
13: นั่นแหละครับคือผมก็ไม่เห็นภาพนะครับเนาะมันอะไรยังไงกันแน่ครับแต่ถ้าเราเอาไปล้างน้ำแล้วมันออกก็สามารถกินได้นะครับแต่ถ้าล้างแล้วมันไม่ออกแสดงว่ามันไปฝังลึกอะไรอยู่ที่ใบนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับ
12: อยู่ในเนื้อใบมันเลยครับ
1: มันอยู่ในเนื้อใบ
13: โอ้ยากเหมือนกันครับอันนี้ครับเป็นทุกใบนะครับจะเป็นใบอ่อนหรือใบแก่ครับ
12: เป็นตั้งแต่ใบอ่อนจนถึงแก่เลยฮะ
13: โอ้อยากเห็นลูกจังเลยครับน่าจะมาศึกษาเรียนรู้ได้ครับเพราะว่าปัญหาเรื่องตำลึงเนี่ยตั้งแต่ทำเกษตรมาไม่เคยใครถามไม่เคยใครมีปัญหาเหมือนกันครับลักษณะแบบนี
3: ้
13: ฝากโอ้มันสะดวกในการถ่ายรูปส่งรูปมาไหมครับให้ทางผู้ดำเนินรายการก็ได้นะครับ
0: ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วกันนะคะในกล่องข้อความนะคะ
13: อยากเห็นรูปจังเลยครับ
0: ส่งในกล่องข้อความได้
3: กล่องข้อความของ
0: Facebook Live
12: ถ้าว่าปกติใบตำลึงนี่มันจะใบเขียวๆล้วนเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
12: อ
0: ัน
12: นี้มันมีจุดขาวๆเหมือนเป็นด่าง
0: ๆนั่นแหละค่ะปัญหาก็คือเอาอย่างนี้ค่ะคุณสมชายถ้าอยากจะทราบเนาะเอาถ่ายภาพใช้มือถือนี่นะคะถ่ายแล้วก็ส่งภาพมาในอินบ็อกซ์นะเดี๋ยวเราให้ทีมงานดึงออกมาให้นะคะจะได้ส่งให้อาจารย์ได้ค่ะ
12: แล้วต้องไว้คราวหน้า
0: ค่ะโอเคค่ะ
12: แล้วถ้าเป็นดอกอย่างอื่นน่ะมันเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยเช่นดอกอัญชันน่ะแต่ละใบมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ
13: ผมว่านะครับมันน่าจะเกิดโรคพืชอะไรสักอย่าง
0: ใช่มันน่าจะโรคเดียวกันแต่ว่า
13: ถ้ามันอยู่บริเวณเดียวกันแบบนั้นนะครับให้เราน่าจะโรคพืชสักอย่างนึงนะครับถ้าจะป้องกันนะครับเนาะเกี่ยวกับโรคพืชก็เราต้องฉีดกันด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาครับหรือไม่ก็เห็ดเรืองแสงสีรินรัศมีนะครับเนาะถ้าพอหาได้นะครับผมเนี่ยมีครับเห็ดเรืองแสงสีรัศมีกับไตรโคเดอร์มามันซื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะไตรโคเดอร์มาเนี่ยมันจะกินเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคพืชนะครับพอฉีดแล้วปุ๊บมันจะสร้างสปอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะไปกินเซลล์ของเชื้อโรคนั้นๆนะครับแล้วก็ไปยืดพื้นที่มันเป็นเชื้อราดีเนาะนะครับไม่มีปัญหากับคนนะครับแต่ใบที่มันเป็นแล้วนะครับมันไม่หายนะเป็นแล้วไปครับแต่ใบใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่เป
3: ็
13: นในส่วนของโรคพืชนะครับ
3: ค่ะโอเคนะคะคุณสมชาย
12: ไม่เราไม่เกี่ยวกับความชื้นหรือเปล่า
13: ก็มีส่วนครับเพราะโรคพืชมันมากับความชื้นนั่นแหละครับ
0: อากาศด้วยเนาะ
13: ครับ
12: มีบางคนบอกปูนขาวโรยนี่เชื่อได้ไหม
13: โรยทางไหนครับทางดินหรือทางไหนครับ
12: ทางดินนะ
13: ก็มีส่วนครับเพราะปูนขาวมันก็ปัสสภาพกดด่างเนาะพอถ้าดินเราเป็นกดหรือเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยเชื้อโรคบางชนิดมันก็เจริญเติบโตได้นะครับมันก็ไปจับยั้งเชื้อการเจริญเติบโตได้เช่นเดียวกันไม่ผิดครับ
12: ไม่คือควรจะโรยปริมาณเท่าไหร่ครับ
13: มันแบบนี้มันต้องกะเอานะครับโรยพอรอบโคนต้นขาวแล้วก็โรยปุ๊บต้องรีบรดน้ำนะครับรดน้ำให้มันละลาย
12: ต้องโรยทุกวันไหมครับ
13: แต่แค่ปูนขาวละลายครับ
12: ต้องโรยทุกวันไหมครับ
13: ใช่ครับแค่ปูนขาวละลายพอปูนขาวมันละลายปุ๊บเราก็รดเหมือนรดน้ำตามปกตินะครับแต่ตอนแรกที่รดนะครับต้องรดให้ปูนขาวมันละลายครับไม่ให้เราเห็นปูนขาวนะครับแล้วก็ประมาณ 2-3 วันนู่นแหละครับมันถึงจะละลายหมดนะครับ
0: ก็ 2-3 วันทำครั้งหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าทำครั้งเดียว
13: ขอให้มีความชื้นครับ
0: ขอให้มีความชื้น
13: ครับ
12: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
13: อยากเห็นรูปมากนะครับอย่าลืมส่งรูปมาให้ด้วยนะครับคำถามอันนี้น่าศึกษาครับ
0: ค่ะ
13: ไม่ค่อยเอกกำลังไม่ค่อยมีปัญหาเกิด
0: ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะ
13: ไม่ค่อยเจอครับมีแค่โรคน้ำค้างแค่นั้นเองครับไปจุดแค่นั้นเอง
0: ค่ะ
13: ซึ่งพวกนี้ป้องกันด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้อยู่แล้วแต่ถ้ารูปขาวๆอะไรที่ลุงแกว่าเนี่ยไม่ค่อยเจอเหมือนกัน
0: เดี๋ยวให้คุณสมชายนะถ้าฟังอยู่ก็ถ่ายรูปมาส
3: ่
0: งมาในกล่องข้อความนะคะ
3: อาจารย์จะได้วิเคราะห์ต่อ
0: สลับไปที่ทางโซเชียลกันหน่อยค่ะคุณอ้อ
3: ค่ะมีคำถามจากคุณกากมลนะคะถามว่าปลูกอะโวคาโด2ปีใบมันเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วก็ใบเหลืองแบบนี้จะเป็นโรคอะไรไหมคะ
13: ใบจุดสีน้ำตาลก็ให้เดานะครับเนาะน่าจะเกิดโรคใบจุดนะครับส่วนใบเหลืองมันเกิดจากหลายสาเหตุครับขาดน้ำใบก็เหลืองได้รับน้ำมากไปบางครั้งรากไม่สามารถทำงานได้เนาะไม่มีอากาศใบก็เหลือง
3: ค่ะ
13: นะครับปุ๋ยเข้มข้นมากเกินไปใบก็เหลืองนะครับมันต้องไปวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ว่ามานี้นะครับส่วนใบจุดที่ว่านะครับก็มีทางเดียวครับเป็นโรคใบจุดนั่นแหละครับก็ต้องฉีดป้องกันไตรโคเดอร์มาความจริงเนี่ยแต่ละสวนเนี่ยครับต้องมีประจำนะครับเดอไตรโคเดอร์มาเนี่ย
0: ส่วนใหญ่จะต้องมี
13: มันช่วยเรื่องพวกนี้ได้เยอะมากเลยครับผมเนี่ยจะฉีดทุก ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งคือไม่รู้อ่ะไม่เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคไม่รู้
0: พอถึงทุก
13: ว
0: ัน
13: วันจันทร์มาปุ๊บเนี่ยผมจะฉีดเลย
0: ค่ะอาจารย์ขออนุญาต
13: ทางใด
0: ค่ะอาจารย์ขออนุญาตน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณบัวจากชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณกบคุณอ้อและอาจารย์ปาครับ
0: ใช่เลยค่ะ
14: ครับครับโรคใบสีขาวของใบตำลึงน่าจะเป็นราแป้งครับเป็นราแป้ง
1: ราแป้ง
14: ครับเป็นเชื้อราแป้งครับแต่น่าจะเป็นเชื้อราแป้งครับมักจะเกิดหน้าหนาวครับ
13: ครับครับก็เป็นไปได้ครับคือลุงผมว่าเอาไปล้างน้ำไปอะไรมันยังไม่ออกยังเป็นคราบอยู่เลยสงสัยประเด็นนั้นนะครับ
14: ครับน่าจะเป็นราแป้งแล้วมันจะมักเกิดช่วงระยะฤดูอากาศเย็นๆมันจะเป็น
0: เชื้อ
14: หลายชนิดเหมือนกันพวกแดงพวกอะไรก็จะเป็นครับครับขอบคุณครับ
0: ค่ะอ๋อมาช่วยแลกเปลี่ยน
1: น่าจะน่าจะเคยประสบปัญหานี้มาก่อนแล้วก็คน
13: ปกติลาแป้งนี่ครับเรา
0: แค่จับไปล้างมันก็จะติดมือแล้วเนาะ
13: เออใช่ครับทีนี้ลุงบอกว่ามันยังติดอยู่ไงคร
0: ับ คือมันไม่ได้ติดที่ตัวใบนะคือมันฝัง
1: ไปใน
0: มันเหมือนกับว่าใบมันมีปัญหาคือพอมันเกิดมาปุ๊บมันก็ด่างจากตัวข้างในของมัน
13: อ่
0: ะเหมือนคนเป็นกากเกลื่อน
1: อ่
0: ะยกตัวอย่างนี่เห็นชัดนะ
13: จริงๆแป้งมันจะหายถ้าเรามาล้างมาอะไรมันนะครับ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วหลายท่านนะคะก็อยากจะพูดคุยนะคะแต่จริงๆด้วยเวลาจำกัดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอกาสหน้านะคะมีเวลาเราก็จะเชิญอาจารย์ปานะคะสลับกับอาจารย์ทองนี่แหละค่ะก็ช่วยตอบคำถามเรื่องภาคการเกษตรให้เราทุกคนนั้นได้รับฟังกันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากถึงผู้ฟังทางบ้านกันสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะ
13: ครับก็ส่วนทางสกลเราเนี่ยครับเปิดทุกวันนะครับเราสามารถเข้ามาเรียนรู้เข้ามาแชร์แบบประสบการณ์ได้ทุกวันแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครมาให้นั่งลูกหน้าก่อนเองครับเพราะคนเข้ามาทุกวันอยู่แล้วนะครับบางครั้งมาก็ไม่เจ
0: อ
13: คืออยากจะมาเจออยากจะมาเอาดินมาให้ตรวจเอาน้ำมาให้วิเคราะห์อ่ะนะครับอยากให้มาวางแผนอยากให้มาทำเกษตรบนกระดาษให้นะครับไม่ได้นะแต่ผมก็ตอนนี้มันหลายรายการนะครับยิ่งช่วงนี้กำลังทำไร่ทำนากันเนาะแล้วก็ไปดูนาแปลงใหญ่กันค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้อยู่สวนแล้วก็ไปงานบรรยายต่างๆด้วยนะครับถ้านัดโลกหน้าเจอกันอย่างแน่นอนนะครับมาสกลก็แวะได้ครับตั้ง GPS สวนฮักสกลได้เลยนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็โทรมาเบอร์ส่วนตัวได้ครับ0872321139ครับทุกสายโทรกับทุกมิโทนะครับก็ยักเหมือนเดิมนะครับยักเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวได้มีโอกาสไปกรุงเทพหรือผ่านไปโคราชก็แวะอาจารย์ทองนะครับแวะกันที่เพื่อทางเกษตรนะครับ
0: ค่ะอาจารย์นิดนึงนะคะสักประมาณ1นาทีอาจารย์คะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้เรื่องเกษตรพอเพียงที่สวนฮักสกลเนี่ยต้องติดต่อผ่านยังไงบ้างคะ
13: ติดต่อผ่านผมคนเดียวโดยตรงเลยครับ0872321139หรือ Facebook หรือ LINE หรือ TikTok สวนฮักสกล
1: ครับ
13: สามารถตั้ง GPS สวนฮักสกลมาได้เลยนะครับเรามีฟรีอบรมทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือ นนะครับวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนครับแต่เดือนนี้นี่เรายกเว้นเพราะผมมีงานที่อุดรด่วนเข้ามานะครับเลยเดือนนี้ยกเว้นรวมไปเป็นเดือนหน้านะครับ
1: ค่ะก็ก่อนที่จะเข้าไป
0: โทรหาอาจารย์ก่อน
1: โทรแจ้งอาจารย์ก่อน
0: เพราะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราติดต่ออาจารย์ไปอาจารย์ยังอยู่ที่สวนที่นาอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่พกโทรศัพท
0: ์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝาก
13: ตอนน
0: ี
13: ้ค่ะไม่เป็นนะออกพื้นที่เขาใส่ไว้ที่บ้านเพราะว่ามันที่แถวนี้นะข้าวฟ้ามามันแรง
0: ครับแล้วมี
13: ฟ้าผ่าเกี่ยวกับทางโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเซฟไปก่อน
0: แล้วก็เซฟไปก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปาชัยปัญหานะคะจากสวนฮักสกลศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจังหวัดสกลนครขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
13: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับความรู้หลายอย่างเลยนะคะยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวขอฝากงานดีๆสัก1งานนะคะ
0: สั้นๆนะ
1: ค่ะอัปเดตเทรนด์การแพทย์ยุคใหม่ในงาน84ปีกรมการแพทย์ค่ะวันที่20ถึง21มิถุนายนปีนี้นะคะก็ไปกันได้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานเข้างานฟรีค่ะก็ไปกันได้เลยเขามีหลายโซนกิจกรรมนะคะมีทั้งเสวนาให้ความรู้สุขภาพเทคโนโลยีการแพทย์สุดล้ำโซนตรวจสุขภาพนะคะ แล้วก็รวมความเชี่ยวชาญจากกรมการแพทย์แล้วก็มีโซนผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเลือกได้ค่ะไปเลือกกันได้
0: ใครสนใจก็ไปได้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
16: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
24: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
23: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
24: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
25: วิกฤตพลังงาน
26: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
27: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันโดยตราสัญลักษณ์ออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้ง2ฝ่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงในการยกระดับความร่วมมือทางทหารการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมผลิตนาฏขวัญการสุขรายงาน
18: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีเครนถล่มทับรถไฟ ยืนยันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแนวทางบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแต่หากดำเนินการอาจทำให้โครงการล่าช้าและเกิดข้อพิพาทตามมาน
27: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบปะทุถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลยพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวน

0: ร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในบราซิลขณะที่นางเอริก้าฮิลตันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคสังคมนิยมและเสรีภาพของบราซิลระบุว่าตารางการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ถือเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมที่พรากความหวังและศักดิ์ศรีไปจากประชาชนอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำภาคธุรกิจในบราซิลต่างออกมาคัดค้านต่อกฎหมายปฏิรูปดังกล่าวโดยเตือนว่าการลดชั่วโมงการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและอาจนำไปสู่การเลิกจ้างงานได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอเอราวัณอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอบ้านเก้าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอกุดบากอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอภูพานอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองพอกอำเภอดาวัชบุรีอำเภอเสรภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอยางชุมน้อยอำเภอปรางกู่อำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอนนสูงอำเภอห้วยแถลงอำเภอสูงเนินอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักราชอำเภอหนองบุญมากอำเภอปากช่องอำเภอปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอพนมอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอระโนดอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอชัยยาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัย

0: คุ้มครองคุณ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: ้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะดิฉันอมรรัตน์หานชนะค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะวันนี้ก็มาบอกเล่าข่าวสารสู่คุณผู้ฟังนะคะในรอบ1สัปดาห์นะคะทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ที่กำลังจะดำเนินต่อไปนะคะของเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งก็มีข่าวสารมากมายทีเดียวค่ะให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะก็มีโอกาสในการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบ100ปีนะคะซึ่งก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระองค์นะคะครบ100ปีค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะจิตอาสาและประชาชนค่ะเข้าร่วมในพิธีนี้อย่างพร้อมเพรียงค่ะในส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะท่านนายกอิทธิชัยตันบุตรนะคะท่านได้มอบหมายให้ท่านอุไรนุ่นทองนะคะรองปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวนะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะคะซึ่งภายในพิธีค่ะก็มีพิธีการสวดพระพุทธมนต์ค่ะถวายเครื่องไทยธรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน50รูปนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างสมพระเกียรติแก่พระองค์ค่ะข่าวถัดไปค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงสายนะคะก็มีกิจกรรมในเรื่องของการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนโพคาสามัคคีนะคะโดยในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมเช่นกันค่ะเทศบาลเมืองกระบี่นะคะร่วมกับโรงพยาบาลกระบี่ค่ะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่นะคะตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะคะเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีค่ะประจำปี2569ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดต่อเนื่องในทุกๆปีนะคะในทุกๆปีดิฉันก็จะเห็นมีกิจกรรมลักษณะนี้นะคะเป็นการตรวจสุขภาพในหลายๆเรื่องราวของสุขภาพนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงนะคะโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารค่ะสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็บุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลกระบี่ก็เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนค่ะแล้วก็บอกเล่าถึงวิธีการต่างๆค่ะที่จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะราวๆ100คนนะคะในวันที่22เช่นกันค่ะก็มีกิจกรรมมากมายทีเดียวค่ะของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะในช่วง9นาฬิกา30นาทีค่ะท่านอดิศักดิ์ฮิรันค่ะรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลอีกหลายท่านนะคะนักชุมชนสัมพันธ์อาวุโสจากผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะคะจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริค่ะที่ห้องศรีหนุมานชั้น3นะคะสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็มีการบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะและสรุปในเรื่องราวของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับขยะเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางค่ะซึ่งผู้ที่มาศึกษาดูงานค่ะสนใจการกำจัดขยะของเทศบาลเมืองกระบี่เป็นอย่างมากทีเดียวค่ะถามแบบละเอียดตั้งแต่การแยกขยะตั้งแต่ในช่วงของต้นทางนะคะการเก็บขนในช่วงของกลางทางแล้วก็ในช่วงของปลายทางก็คือการกำจัดขยะอย่างครบวงจรแบบที่ไม่มีมลพิษด้วยนะคะของเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งการ กำจัดขยะนะคะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะที่มีคณะศึกษาดูงานจากหลายๆภาคส่วนค่ะให้ความสนใจ

มาศึกษาดูงานมากๆเลยนะคะเราอยู่ในเทศบาลบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออขยะเรายังไม่เรียบร้อยมากพอแต่ว่าคนที่ว่าอยู่ที่อื่นที่บ้านเมืองเขาอาจจะอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าของเรานะคะก็ชื่นชมมากค่ะว่าของเราอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างสะอาดมากกว่าหลายๆพื้นที่นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมค่ะแล้วก็อาจจะต้องขอความร่วมมือด้วยในเรื่องของการแยกขยะนะคะการนำขยะไปวางตามเวลานะคะที่เทศบาลจะเก็บขนนะคะเพื่อที่ว่าเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะจะได้เก็บขนอย่างเรียบร้อยสะอาดในทุกๆพื้นที่นะคะมีอีกหนึ่งข่าวในส่วนของวันที่22พฤษภาคมเช่นกันค่ะเป็นเรื่องดีๆนะคะเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะโดยกองสวัสดิการสังคมนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องของโครงการคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขนะคะก็เป็นกลุ่มคนหลายๆภาคส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะที่มารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะรับในส่วนของสิ่งของบริจาคต่างๆหรือรับทุนนะคะเพื่อที่จะนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนนะคะทั้งในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะโดยเมื่อวันที่22ค่ะท่านพงศักดิ์ภูก้าวล้วนนะคะท่านเป็นทั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกระบี่แล้วก็ท่านเป็นประธานกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขได้ด้วยนะคะท่านก็เป็นตัวแทนนะคะในการส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนนะคะทั้งที่ในวันที่22ก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาล3นะคะให้แก่น้องๆโรงเรียนเทศบาล3ได้รับในเรื่องของสิ่งของอุปโภคบริโภคก็สร้างกำลังใจแล้วก็รอยยิ้มให้แก่น้องๆเป็นอย่างมากค่ะซึ่งนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคนะคะทั้งสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคบริจาคทุนทรัพย์หรือว่าจะให้ความช่วยเหลืออื่นๆนะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นะคะทางกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขก็จะเป็นสื่อกลางนะคะในการรับความอนุเคราะห์เหล่านี้นะคะรับจิตศรัทธาเหล่านี้แล้วก็ไปส่งต่อให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนนะคะในหลายๆภาคส่วนก็ติดต่อกันได้เลยนะคะถ้าใครอยากจะนัดหมายในการส่งต่อสิ่งของนะคะก็สามารถโทรไปได้นะคะที่หมายเลขของกองสวัสดิการสังคมนะคะ0756-23753นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญในช่วงวันเกิดหรือว่าทำบุญในโอกาสต่างๆนะคะก็เราอาจจะเปลี่ยนวิธีจากการไปทำบุญที่นู่นที่นี่หรือมูลนิธิอื่นๆนะคะมาเป็นทำบุญกับกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีข่าวดีมากๆในวันนั้นด้วยนะคะก็คือทางมูลนิธินายสีผ่องคุณแม่กี่ภูก้าวล้วนนะคะได้ส่งมอบนมและข้าวสารให้แก่กลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขเช่นกันนะคะเพื่อส่งต่อให้เป็นอาหารกลางวันแล้วก็เป็นอาหารให้แก่น้องๆนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล3ค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะแต่ทราบว่าในส่วนของนมน่าจะหลายพันกล่องนะคะแล้วก็ในส่วนของข้าวสารก็น่าจะเป็นหลักหลายร้อยกิโลนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางมูลนิธินายสีผ่องคุณแม่กี่ภูก้าวล้วนไว้ณที่นี้ด้วยค่ะส่วนของวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็ได้ร่วมสนับสนุนค่ะให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งค่ะสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนะคะ TOA 3x3 บาสเกตบอล All Thailand Domestic Power 2026นะคะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายนะคะให้น้องๆเยาวชนค่ะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่น้องๆเยาวชนนะคะโดยโครงการนี้ค่ะจัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะร่วมกับชมรมบาสเกตบอลจังหวัดกระบี่สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคึงก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะก็แข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยมีท่านชัยวุฒินะคะเบญจอริยกุลค่ะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ค่ะก็ให้เกียรติไปเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันนะคะแล้วก็มีผู้ที่ไปร่วมแข่งขันเป็นน้องๆเยาวชนหลายๆทีมทีเดียวค่ะวันนั้นก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็น้องๆทุกคนก็ต่างมีความสามารถในเรื่องของกีฬาอย่างเต็มที่ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเช่นกันนะคะก็นอกจากเรื่องของกีฬาแล้วนะคะในเรื่องของภัยพิบัตินะคะก็
เรียกว่าหนักหน่วงทีเดียวค่ะวันนั้นค่ะก็ฝนตกหนักมากนะคะตั้งแต่คือฝนอาจจะตกมาตั้งแต่ต่อเนื่องมาตลอดสัปดาห์ค่ะแต่ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือตกหนักมากนะคะทำให้ช่วงเวลาประมาณ15 นาฬิกานะคะก็ทำให้น้ำระบายไม่ทันนะคะเรียกว่าน้ำระบายไม่ทันในบริเวณหลายๆสายของถนนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณซอยตันบุตรนะคะซอยตันบุตรนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆโรงเรียนเทศบาล1ตลาดเก่านะคะก็มีน้ำไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชนด้วยนะคะจากการที่เทศบาลได้ลงไปตรวจสอบค่ะก็พบว่าส่วนหนึ่งก็มาจากบริเวณนั้นนะคะคูน้ำตื้นเขินนะคะนอกจากมีเลนสะสมอยู่นะคะก็ยังมีในส่วนของขยะสะสมด้วยนะคะเลยทำให้น้ำระบายไม่ทันค่ะท่านนายกเทศมนตรีค่ะท่านก็ได้รีบลงพื้นที่นะคะแล้วก็สั่งการให้ทางภาคส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่โดยเฉพาะทางกองช่างนะคะได้ดำเนินการเร่งขุดลอกคูระบายน้ำค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยด่วนนะคะซึ่งท่านนายกนะคะท่านสมาชิกสภาท่านรองปลัดนะคะผู้อำนวยการกองช่างนะคะแล้วก็อีกหลายๆภาคส่วนค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนของภาคปฏิบัติด้วยนะคะก็ได้ร่วมกันแก้ปัญหานะคะในการระบายน้ำตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกานะคะเรียกว่าประมาณ 4-5 ชั่วโมงทีเดียวค่ะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ก็ผนึกกำลังลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพอวันจันทร์นะคะจากที่ว่ามีเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะลมก็พัดแรงเช่นกันนะคะจึงทำให้ต้นไม้นะคะก็หักโค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะแต่ก็อาจจะโชคดีนิดนึงตรงที่ว่าอาจจะโดนแค่ตรงหลังคานะคะวันจันทร์นะคะท่านนายกก็เลยได้ประสานให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะในส่วนของการมอบกระเบื้องนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายนะคะท่านก็ได้ลงไปมอบกระเบื้องนะคะให้แก่ผู้ที่โดนลมพัดจนหลังคาของบ้านเสียหายนะคะก็สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็นับว่าเป็นการช่วยเหลือบรรเทาเล็กๆน้อยๆให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นก่อนนะคะก็อยากให้พักฟังบทเพลงกันสัก2 บทเพลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารับฟังข่าวสารในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะก็พบกันกับช่วงอีกช่วงนึงนะคะของรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะสืบเนื่องจากที่เมื่อก่อนจะพักเบรกนะคะดิฉันก็ได้บอกเล่าไปถึงเรื่องของที่มีฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังระบายไม่ทันนะคะกับการที่มีลมพายุนะคะพัดทำให้หลังคาของบ้านเรือนประชาชนนะคะบางหลังก็ปลิวไปด้วยซึ่งเทศบาลก็ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วนะคะก็นอกจากในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการมอบกระเบื้องให้แก่บ้านที่เสียหายนะคะก็ยังมีการเร่งขุดลอกคูระบายน้ำหลังฝนตกด้วยค่ะโดยในวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของวันจันทร์เลยนะคะบริเวณพื้นที่เดิมที่ประสบปัญหานะคะก็คือซอยตันบุตรค่ะนายกท่านนายกนะคะก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายการโยธากองช่างนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกระบี่นะคะได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อขุดลอกคูระบายน้ำนะคะเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งก็มีทั้งหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายการโยธานะคะหัวหน้างานป้องกันค่ะก็ได้ร่วมควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเทศบาลก็มุ่งหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะคะลดปัญหาน้ำระบายไม่ทันในอนาคตนะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือประชาชนนะคะในการทิ้งขยะด้วยว่าให้ทิ้งขยะให้เป็นกิจลักษณะนะคะก็คือทิ้งในถังขยะนะคะหรือนำไปกำจัดให้ถูกวิธีนะคะไม่ทิ้งลงในบริเวณคูน้ำนะคะหรือในบริเวณพื้นที่รกร้างนะคะเพราะว่าขยะเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่สมัยก่อนเลยว่าขยะเหล่านี้ค่ะก็จะไหลเวลามีฝนตกหนักก็จะไหลไปรวมกันอยู่ตามคูระบายน้ำหรือว่าทางระบายน้ำนะคะก็ทำให้เกิดการอุดตันแล้วก็น้ำระบายไม่ทันพอน้ำระบายไม่ทันก็เกิดการท่วมขังหรือว่าระบายไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องขอความร่วมมือในส่วนของภาคประชาชนด้วยนะคะในส่วนของช่วงบ่ายของวันจันทร์นะคะก็จะมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่3นะคะพุทธศักราช2561ถึง2575นะคะก็เป็นแผนระยะยาวทีเดียวนะคะประชุมกันเป็นครั้งที่2ค่ะก็มีการร่วมกันพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานนะคะด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนนะคะมีทิศทางในการพัฒนาของเทศบาลที่ชัดเจนในอนาคตนะคะพร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาร่างประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง6ด้านเลยทั้งในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนานะคะในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของตัวชี้วัดเรื่องโครงการสำคัญต่างๆนะคะรวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีการทำประชาพิจารณ์หรือทำประชาคมนะคะเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในเวลาที่เทศบาลจะทำแผนต่างๆนะคะให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าแผนต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นนะคะมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วงค่ำค่ะช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมาอันนี้ดิฉันมีโอกาสได้ลงพื้นที่เองนะคะก็คือเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้นะคะโดยท่านนายกของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้นะคะท่านนวกรสังแก้วนะคะนำทัพชุดใหญ่เลยนะคะทั้งท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขของอ่าวลึกใต้นะคะท่านหัวหน้าสำนักปลัดแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกมากมายทีเดียวนะคะนำรถดูดโคลนนะคะมาให้เทศบาลเมืองกระบี่ได้ยืมใช้นะคะรวมถึงได้สาธิตวิธีการใช้งานด้วยตนเองของท่านนายกเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ด้วยหลายๆท่านอาจจะสงสัยค่ะว่าเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ทำไมเทศบาลเมืองกระบี่ยอมรับนะคะว่าทางเรายังไม่มีรถดูดโคลนนะคะเพราะว่ารถดูดโคลนนี่ราคาสูงมากเท่าที่ดิฉันทราบก็น่าจะประมาณ 17-18 ล้านต่อ1คันอันนี้คือรุ่นที่ไม่ใหม่เท่าไหร่นะคะถ้ารุ่นใหม่ๆก็น่าจะราคาสูงกว่านี้อีกซึ่งเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ก็ได้รับการสนับสนุนรถนี้ค่ะมาจากในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแถวภาคกลางนะคะก็มอบให้ทั้งเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้แล้วก็อีกหลายๆที่นะคะมาไว้ใช้แล้วก็ทางท่านนายกนวกรของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้นะคะท่านก็เล็งเห็นค่ะว่าเทศบาลเมืองกระบี่ประสบปัญหาในเรื่องของมีโคลนต่างๆอยู่ในท่อระบายน้ำหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของท่อระบายน้ำอุดตันเพราะว่าเราเป็นเมืองเป็นเทศบาลเมืองปัญหาเรื่องขยะเรื่องอะไรต่างๆก็ย่อมมากกว่าท่านก็เลยให้ความอนุเคราะห์เรามายืมใช้นะคะแล้วก็ท่านก็มาสาธิตด้วยตนเองด้วยวันนั้นก็มีการลงไปสาธิต
ที่ดิฉันเห็นในคืนนั้นนะคะก็คือ4จุดนะคะเริ่มสาธิตกันตั้งแต่ช่วงเวลาราว 17:30 นะคะไปจนถึงราว 4:00 นะคะก็มีบริเวณ4แยกสริงคานนะคะบริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันบริเวณตลาดสดมหาราชนะคะแล้วก็บริเวณย่านการค้ามหาราชนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาอย่างที่ได้บอกไปในช่วงต้นค่ะว่านอกจากเรื่องโคลนแล้วนะคะตามท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองกระบี่แทบทุกจุดเลยนะคะก็จะมีขยะอุดตันอยู่แบบเรียกว่ามากเลยไอการดูดโคลนอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าพอในท่อระบายน้ำมีขยะอยู่นะคะทำให้บางทีรถดูดโคลนนะคะก็ไม่สามารถดูดขึ้นมาได้นะคะพอจะดูดโคลนปั๊บอ่ะขยะติดมาเราก็ต้องหยุดกันไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่เราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนของการขุดลอกคูนะคะทำความสะอาดคูแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการทิ้งขยะนะคะก็ทิ้งให้ถูกวิธีแล้วก็ทิ้งลงถังด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสามารถคัดแยกขยะนะคะหรือว่าสามารถแยกแล้วก็นำไปขายไปจำหน่ายได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ได้รายได้ด้วยก็นับว่าจะยิ่งเป็นการดีด้วยนะคะซึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็มีการรับการสาธิต2วันติดกันเลยนะคะทั้งในคืนวันที่25แล้วก็ในช่วงกลางวันของวันที่26ด้วยซึ่งเราก็คาดหวังค่ะว่าการได้รับการอนุเคราะห์รถดูดโคลนในครั้งนี้ค่ะจะเป็นอีกนวัตกรรมสำคัญนะคะที่ทำให้เทศบาลเมืองกระบี่นะคะช่วยลดปัญหาในเรื่องของน้ำระบายไม่ทันนะคะแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องของมลพิษแล้วก็ช่วยกำจัดสิ่งปฏิกูลที่อุดตันอยู่ในทางน้ำได้ด้วยนะคะมาถึงวันที่เมื่อวันที่26ช่วงเย็นอันนี้ดิฉันก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมอีกเช่นกันนะคะเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนชอบมากเป็นพิเศษนะคะก็คือแอโรบิกสัญจรค่ะคึกคักสุดพลังนะคะกับแอโรบิกสัญจรค่ะที่ลานปูดำเทศบาลเมืองกระบี่นะคะน้องๆ นะคะทั้งในส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่เองนะคะแล้วก็ชาวแอโรบิกชาวชมรมแอโรบิกหลายๆพื้นที่เลยนะคะมีทั้งอ่าวนางนะคะมีทั้งเขาพนมนะคะมีทั้งเหนือคลองนะคะในสระนะคะได้มาร่วมออกกำลังกายเรียกว่าหลายร้อยคนทีเดียวค่ะเป็นการเต้นแอโรบิกที่นานที่สุดนะคะที่ดิฉันเคยได้ร่วมมาก็คือเกือบ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็สนุกมากนะคะทุกทีมต่างรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าแล้วก็แสดงพลังกันอย่างเข้มแข็งทีเดียวค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะท่านก็ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะซึ่งเราน่าจะมีกำหนดการในการจัดแอโรบิกสัญจรอีกทีนึงก็คืออาจจะเป็นเดือนหน้านะคะแต่จะเป็นสถานที่ไหนก็อาจจะต้องรอชมตามเพจเทศบาลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก็มีเสียงสะท้อนปัญหามานิดนึงค่ะว่าการที่เราจัดแอโรบิกสัญจรบริเวณลานปูดำนะคะแล้วก็อาจจะช่วงนั้นเป็นช่วงเลิกงานด้วยนะคะแล้วก็คนมาร่วมเยอะนะคะเลยอาจจะทำให้มีรถติดบ้างเพราะว่าเราเห็นว่าคนเยอะนะคะเราก็เลยอาจจะลงมาเต้นกันบนถนนบ้างอาจจะทำให้มีการสัญจรที่ไม่สะดวกนะคะก็มีเสียงสะท้อนมาก็ทางเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็จะนำเสียงสะท้อนเหล่านี้นะคะไปปรับเปลี่ยนนะคะให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมให้ได้ความสุขกันทุกคนทั้งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ผู้ที่อาศัยหรือว่าสัญจรอยู่ในจังหวัดเทศบาลอยู่ในจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะในบริเวณเทศบาลเมืองกระบี่นะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็เมื่อวานนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะท่านก็ได้เห็นว่าเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาของประชาชนแบบอยู่บ่อยครั้งนะคะเช่นในกรณีน้ำท่วมเนี่ยค่ะก็เป็นปัญหาที่เราอาจจะต้องระดมกันทุกๆภาคส่วนเพื่อมาช่วยกันแก้ปัญหานะคะท่านนายกก็เลยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานค่ะให้แก่พนักงานเทศบาลในทุกๆภาคส่วนเลยนะคะท่านมีถ้อยคำที่สร้างความประทับใจหลายๆถ้อยคำทีเดียวท่านได้เน้นย้ำว่าการทำงานนะคะให้พวกเราทุกคนค่ะทำงานด้วยความทุ่มเทนะคะให้เรามีความรับผิดชอบนะคะทำงานโดยยึดถือความถูกต้องเป็นหลักนะคะส่วนเรื่องถูกใจก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ให้เน้นถูกต้องไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสนะคะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญนะคะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะได้ร่วมกันทำงานในแนวคิดของวันทีมนะคะวันทีมก็คือแนวคิดที่อยากให้ทุกภาคส่วนค่ะร่วมแรงร่วมใจนะคะในการทำงานนะคะประสานการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็บริการประชาชนนะคะแล้วท่านก็จะเน้นย้ำอยู่บ่อยๆเลยค่ะว่า
ปัญหาของชาวบ้านรอไม่ได้ค่ะซึ่งก็รอไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ท่านได้กำชับอีกอย่างนึงก็คือให้ทุกส่วนราชการนะคะของเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะรับฟังเสียงของประชาชนด้วยนะคะได้ลงพื้นที่ด้วยเวลาที่มีปัญหาใหญ่ๆเกิดขึ้นนะคะให้เราแก้ไขทุกๆปัญหาอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงเย็นนะคะก็ทางกลุ่มปันสุขก็คือที่ดิฉันได้เล่าไปในช่วงต้นนะคะก็คือเป็นกลุ่มคนเทศบาลเมืองกระบี่ที่รับจิตศรัทธาจากความช่วยเหลือจิตศรัทธาแล้วก็ความช่วยเหลือจากหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือเหล่านั้นนะคะไปแก่หลายๆภาคส่วนทั้งในส่วนของน้องๆเยาวชนเด็กนักเรียนแล้วก็ประชาชนที่ขาดแคลนนะคะโดยในวันพุธนะคะเมื่อวานนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมาก็คือได้มอบถุงปันสุกนะคะถุงปันสุกนี่ก็คือถุงของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะจำนวน45ชุดค่ะให้แก่น้องๆนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล3นะคะโดยมีท่านรองผู้อำนวยการนะคะก็เป็นตัวแทนในการส่งมอบนะคะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าถ้าท่านใดนะคะมีจิตศรัทธานะคะประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของนะคะหรือเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าบริจาคทุนทรัพย์ก็ได้นะคะสามารถติดต่อมอบได้ที่กองสวัสดิการสังคมค่ะเทศบาลเมืองกระบี่นะคะโทรศัพท์0756237 53นะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าความช่วยเหลือหรือว่าจิตศรัทธาของท่านนะคะส่งต่อถึงผู้ที่ขาดแคลนอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะช่วงวันนี้ค่ะก็มีในส่วนของการมาศึกษาดูงานด้วยนะคะก็มาศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสของเทศบาลเมืองกระบี่เรื่อง Smart City ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องแอปพลิเคชันต่างๆของเทศบาลด้วยนะคะก็เป็นคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มาศึกษาดูงานในเรื่องดังกล่าวนะคะโดยมีท่านนายกค่ะท่านก็เป็นผู้ที่รับคณะศึกษาดูงานด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะท่านผอ.นฤมลค่ะก็ได้ให้เกียรติบรรยายในเรื่องของ Smart City ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็นับว่าการศึกษาดูงานค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆให้แก่ท้องถิ่นนะคะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของข่าวสารต่างๆก็น่าจะมากพอสมควรทีเดียวนะคะก็ยังมีในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องของการเชิญชวนน้องๆม.ต้นค่ะร่วมประกวดวาดภาพนะคะกระบี่เมืองที่เราอยากอยู่นะคะลุ้นรับรางวัลถึง 6,000 บาทนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องว่าเช่นรายละเอียดของการวาดภาพต้องเป็นยังไงสมัครได้ที่ไหนส่งผลงานได้ที่ไหนนะคะให้โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์0756206601นะคะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะ0756206601ต่อ134นะคะกองสาธารณสุขแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเมื่อเช้าค่ะก็วันนี้ค่ะวันที่28พฤษภาคมของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันครบรอบการประดิษฐานนะคะองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่น2คาบสมุทรนะคะที่ประดิษฐานอยู่ณบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นะคะทุกๆปีก็จะมีการจัดพิธีบวงสรวงกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อเช้าดิฉันก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเช่นกันนะคะตั้งแต่ในช่วงของการไหว้ศาลโต๊ะอาดัมนะคะก็เป็นศาลที่ปกปักรักษาอยู่บริเวณที่สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาบวงสรวงองค์พ่อจตุคามรามเทพด้วยพิธีพราหมณ์นะคะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อเสร็จจากพิธีพราหมณ์นะคะก็เป็นในส่วนของการประกอบพิธีสงฆ์ต่อนะคะเรียกว่ามีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศบาลเองนะคะในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาในเรื่องขององค์พ่อจตุคามรามเทพนะคะมาร่วมกันบวงสรวงเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นไปนะคะในเวลาราว 11:30 นเราทำพิธีกันแบบครบทุกกระบวนการนะคะเรียกว่าเป็นจิตศรัทธาที่หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่องค์พ่อจตุคามประดิษฐานมาก็ปีนี้เป็นปีที่ประดิษฐานครบรอบ19ปีนะคะถ้าท่านไหนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเมื่อเช้าหรือพลาดโอกาสเมื่อเช้านะคะก็อาจจะต้องรออีกทีปีหน้าเลยนะคะ28พฤษภาคม2570นะคะก็คือปีหน้าอีกทีนึงปีหน้าก็จะครบ20ปีนะคะของการประดิษฐานซึ่งเราเชื่อกันว่านะคะขอได้ไหว้รับนะคะ
ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะกับองค์พ่อจตุคามรามเทพสำหรับข่าวสารของเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็บอกเล่ากันมากมายทีเดียวค่ะเรียกว่าครบถ้วนในทุกๆมิติเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับการบอกเล่าข่าวสารก็คงเสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้พบกันมาอีกทีสัปดาห์หน้านะคะเทศบาลเมืองกระบี่360องศาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ71จังหวัดทั่วทุกภาคเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงประสานแจ้งเตือนไปยังกรุงเทพมหานครและอีก71จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดรวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงริมชายฝั่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตให้เตรียมความพร้อมรับมือทางนี้ปภ.ได้กำชับให้ทุกจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
9: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับ ต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วโดยสารเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเปิดให้เข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาส

0: สดวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
4: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
5: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
6: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
6: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
6: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่28พฤษภาคม2569 ข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้

ดังนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการรุ่นใหญ่สุขใจขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยใส่ใจสังคมฝากถึงผู้สูงอายุและผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ไม่ประมาทและเน้นความปลอดภัยเป็นหลักวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการรุ่นใหญ่สุขใจขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยใส่ใจสังคมซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่โดยมีนายปองพลซ้ายเส้งนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองกล่าวต้อนรับนายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวน80คนสำหรับโครงการรุ่นใหญ่สุขใจขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยใส่ใจสังคมจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดซึ่งมีสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่เป็นฝ่ายเลขานุการกองทุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเหนือคลองคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน80คนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยกฎหมายความเร็วการตระหนักรู้เรื่องการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันพ.ร.บ.ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองได้มอบหมวกนิรภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มีความห่วงใยกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนและกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยในปี2569นี้จังหวัดกระบี่ได้ประกาศวาระจังหวัดกระบี่เป็นวาระแห่งการลดความเร็วลดเสี่ยงยานพาหนะอุ่นใจเพื่อเมืองกระบี่ปลอดภัยน่าอยู่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดกระบี่ในการขับเคลื่อนสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพกระบี่พื้นที่ปลอดภัยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักโดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลในรูปประธรรมโดยในช่วงท้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ฝากความห่วงใยถึงกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังและต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนขับรถด้วยความมีสติและไม่ประมาทโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลักกระบี่พังงาเวทีสปอร์ตอาเซียนเตรียมเป็นเจ้าภาพศึกบาสเกตบอลเยาวชนเอเชียไฟบ้า U18 เอเชียครับฟีบ้าควอลิฟายเออร์2026ดันเมืองกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวกระบี่เดินหน้าเต็มกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบคัดเลือกกลุ่มประเทศอาเซียนรายการไฟบ้า U18 เอเชียครับซีบ้าควอลิฟายเออร์2026เวทีสำคัญระดับนานาชาติที่รวมนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีจากประเทศอาเซียนเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันระดับเอเชียณประเทศกาตาร์สะท้อนศักยภาพจังหวัดกระบี่ในการก้าวสู่เมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากสมาคมบาสเกตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวและจังหวัดกระบี่ได้รับการพิจารณาให้เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่10ถึง14มิถุนายน2569ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดกีฬาของภูมิภาคจังหวัดกระบี่จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาชาติการได้รับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ที่มุ่งส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาเมืองคุณภาพเศรษฐกิจกิจกรรมระดับนานาชาติซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารระบบขนส่งและสร้างรายได้หมุนเวียนให้จังหวัดกระบี่อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลทั้งนี้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่กำหนดจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569เวลา 14:00 น.ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นกระแสความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในครั้งนี้กรอ.กระบี่ภาครัฐและเอกชนระดมถกแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายนายกอนุทินเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบินท่าเรือหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเติบโตในอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดประกอบด้วยการกำหนดอัตราผลตอบแทนในการบริหารจัดการท่าเรือเชิงพาณิชย์กรณีท่าเทียบเรือเกาะพีพีโดยจังหวัดกระบี่ได้ประสานกรมธนารักษ์เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราค่าเช่าท่าเทียบเรือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเอื้อต่อการบริหารจัดการท่าเรือให้เกิดความยั่งยืนรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่กำลังดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่1และ2ทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารจากเดิม 1,500 คนต่อชั่วโมงเป็น 3,000 คนต่อชั่วโมงและสามารถรองรับจอดรถยนต์ได้ 3,672 คันและก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินได้จากเดิม8ลำเป็น24ลำต่อชั่วโมงและปรับปรุงตกแต่งภายในเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่รองรับการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารในอนาคตจำนวน8ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ได้ติดตามประเด็นการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันการหารือเรื่องแนวทางการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดกระบี่กับนครปูซานเกาหลีใต้ซึ่งมีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการถ่ายทำภาพยนตร์และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอนาคตที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและแนวทางพัฒนาโครงการดูหนังดูรักซึ่งกำหนดให้เป็นกิจกรรมของจังหวัดกระบี่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นกระบี่เดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวพัฒนาศักยภาพผู้บริหารบุคลากรขับเคลื่อนกรีนทัวริซึมสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวภายใต้โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสีเขียวประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องมรกตโรงแรมกระบี่รอยัลอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายวิพุฒวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กล่าวว่าปัจจุบันความยั่งยืนถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกและเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาตินักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและดำเนินกิจการอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวบนฐานความยั่งยืนภายใต้แนวคิดกระบี่โกลกรีนมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส
ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้สามารถปรับตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกรวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการพลังงานน้ำและของเสียตลอดจนแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นกรีนและเนสซิโลโฮเทลพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแห่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่28พฤษภาคม2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมทางหลวงชนบทเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไปจำนวน13อัตราทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตำแหน่งที่เปิดรับ1ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน1อัตราผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาซึ่งผ่านการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานกพ2วิศวกรโยธาจำนวน1อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งผ่านการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานกพ.และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรสายไฟฟ้า3ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์4ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลจำนวน1อัตราผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีซึ่งผ่านการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานกพ.และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่2ขึ้นไปกำหนดการรับสมัคร27พฤษภาคมถึง7มิถุนายน2569สมัครได้ที่ www.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
4: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
5: อายุ80แล้วค่ะ
4: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
5: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วทั้งคันมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี่ความดีกับความชั่วที่ผ่านทุกตัว
4: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
7: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
9: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐาน ทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ั้งต่างจานรู้ว่าเธอเป็นลูกก้อยพอใช้หม้อต้มแล้วชื่อน้ำตาลมาทีนี้ในเมื่อพอชื่อน้ำตาไอ้ไรแล้วจานกันนี่คือที่กระเพื่อนไงเปียกปนนะเดี๋ยวนะมันบาอยู่ปนนั้นเลยไอ้ตื้มกับแต่น่าจันปุ้มไม่แล้วกับหมายเปียกเออไม่ได้มันก้อยเดี๋ยวเราดูทริปกลับไม่เป็นถ้าเราไม่รู้ทริปกลับไม่ก็ก้อยรออยู่อันแล้ว
1: พี่เปียกเหรอ
0: เออบาจะนี่ใช่แกไม่รู้ทริปกูตั้งใจไม่รู้แดกเลยรอยเกลียดเกลียดอะไรรอยทริปกีบก้อยใจโอ้มไอ้แกปะนะทริปปีบกล้องมึงเนี่ยมึงแกไม่ได้เถอะราจ้าเลยกูแกได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คำว่าทริปปีบก้อยกูไม่มีทางมึงทำเปลือกคุณหนุ่งเอาหน้าไหวลังอะไรอ๋อเออจริงไอ้เวลาเหี้ยวอ่ะป้าก็ไอ้เลี้ยวโกงบงไหมพอแล้วแต่ที่นี่ในเมื่อเธอเรียนวิชาจบหลกค่ะพอจะบอกประวัติชีวิตของเธอให้เธอได้ทราบและอยากที่จะให้เธอไปช่วยเลือดเสด็จแม่ของเธอที่นครเลนินก่อนที่จะไปนั้นเธอจะต้องทดสอบวิชากันเลยเธอจะต้องทดสอบวิชาความรู้จะก่อนก็คือการนอกเกินเดินอากาศลองแล่ที่โลกเธอได้ไหมได้กันนายปุ่นแก้วจำได้แล้วกันนายเปียกก็จำแล้วลองแล่ที่โลกการลอยตัวนะครับท่านอาจารย์เพื่อที่จะได้งบไปเป็นอาวุธในการที่จะต่อสู้กับยักษ์ช่วยเลือดแม่ติเลนิน
1: ค่ะนะลอยโมลอยลม
0: ลงครับมาลก
1: นะลงโมลอยลง
0: นายปูนแก้วนะโรติดอะไรมังคุลอยโบลอยลมพอได้เตี่ยมันเลยอีกใจให้พอพอหน้ามับนิดนะลงโบลอยลงนายเปียกนากร้อยบ้องลอยล้มกูว่าแล้วต้องเปรตหล่าไว้ปี้นี่กูกาตาลอยตัวกูไม่ได้แต่ตากาตาให้ตัวกูได้มึงเรียนน้อยกาตาให้ตัวกูปอบอาจารย์กระเบนอาจารย์กระเบนหนูเออปอบหน่อยกินกินกล้วยอยู่ในกรงปอบเออโยบันเพลือปากเลี้ยมัวเป็นจุกพอตากูแกตัดตักเพลือควิกควิเลี้ยวนอกกรงว่าจุกแล้วนะมึงปอบหน่อยแคว้นอยู่ลังบอยรัดวีเอ็มทีไอ้กาตาไอ้กาตาลอยตัวกูกาตาลอยตัวเออกาตาไอ้ตัวได้ลองไอ้แลที่ว่ากาตาพุทธังควิกวิเลียวธรรมังควิกวิเลียวสังฆังควิกวิเลียวได้ไอ้ตัวที่ความก็ได้กูตีบตายโอ้งจริงไอ้บาทหลวงนี่เปรตกันใหญ่อันนี้มันทำให้เสียเวลาข้ามานี่เดียวซ้อนไอ้ข้าวไปทำลีกไอ้ในชวนไปทีนี้เงียกลงแล้วดักในชวนเจียวจานนู้นอะไรอย่างกลงดักโอ้โหสงสัยท่านรองจะถูกยิงไปเรียกสิงกนองนามึงอยากลงดักมึงบ้าไม่มีจะได้เปียกนะคือที่ร้อยจริงวังนี้โอ้ป้าผัวกูทำเป็นตีแล้วเรื่องเรื่อยยามตายแล้วบาโคตรนาดันฮะอันควันไปได้หมดแล้วระเบิดน่ะเด็กจุดจีนจอยเด็กดื้อมาตรองกับตรงเจ้ยว่ารูปยาเลยกระตามถึงมันว่ารูปยาจีนวะกระกูว่ามวนที่มันว่ามวนไม่ร้อยต้องดูตีตรองมันให้กูกราบกันเลยมันจุดปลัวเดียวเจ็ดสี่ผลเลยดูนอกก้อยแล้วลูกทัดแล้วแล้ว ว่าแล่ลูกตัดกระยาดรูปมันจะเมื่อนกันก็ใกล้ว่าไม่เมื่อนกันนะแล้วเลยลูกตัดกระยาดรูปมันเป็นมวนเมื่อนกันเป็นมวนเมื่อนแต่ยาดรูปมันรูปแล้วออกควันลูกตัดมันรูปแล้วไม่ออกควันก็ใกล้ว่าลูกตัดรูปไม่ออกควันกูเลยก็ลูกตัดรูปไม่ออกควันเออกันไม่ออกควันแล้วเจ็ดที่นี่แหมมึงเออแต่ออกไอ้นี่ในควันพอแล้วสักบ้านนี้ตายว่าตามนะเอออย่าเออแหละกับครูบ้างอาจารย์ไก่ก้อยแรงเออก็ผูดกับผูดป้มจำไว้นะกับเออปนันไงว่ารื้อเจ้กับเออก็กันรื้อเจ้ากับกัวกันแหละมันบาดันก็ว่าจันเราหลกติดจันกับพื้อต้องเป็นตัวยังหลกติดเลยตานาจันร้อนร้อนมาเลยกับตานาจันทางโน้นงงลงมุมแล้วว่าตามครับนะลอยนะลอยโบลอยลมบงลอยลมโบนี่ฮะนะลอยนะลอยโบลอยลมโบลอยลมเออว่าอะไรที่นาคลอยไอ้ยันละบ่องลอยลมนาลอยนาลอยโบลอยลมโบลอยลมองขึ้นแล้วเดือนโอ้ลูกโอ้โอ้โอ้โอ้อาจารย์เออดูแลโอ้โอ้ไอ้ไอ้ไอ้เปียกอยากก้าวแก่ใจควายเพื่อรัวเดียวจอดไอ้ไอ้นี่แกมาโอ้ยก็โตต้องแล้วตึ้งตึ้งว่ากาต้าลงครับไม่หรือไม่อ๋อลืมอ้าวจะพี่เปียกลงยังไงอย่างฮะโรมันกับนันเดียร์แต่เปียกลงเพื่อตายนู่นแหละลงต่อลงได้ไปนี่เราก็เปียกเปียกตายแล้วแต่พี่เปียกลงไม่ได้ลงไม่ได้แล้วลูกบอกก็ลืมบอกกาต้าลงครับไม่มันโอ้มาแล้วน้องเออเอาแล้วไหนมึงลงเปลือพี่เปียกลงได้ยังไงอ่ะเราคุยเบลอได้อ่ะกูลอยก้าวแก่ต้นเปล่าแล้วกูรูดลงเลยไม่ตายหมายว่าไอ้ปันนี่วะไปตลกไปช่วยเลือกเสด็จแม่ตินครเลนินการเดินทางไปครั้งนี้ตั้งอักไปพบประเจต้าทรงฟุริยาการให้ป้าประเจต้ามาเรียนวิชาเตนีด้วยเราพอต้องการที่จะเขาวิชาความรู้ใต้โต๊ะให้เป็นผลประโยชน์ต่อชาติและบ้านเมืองหรือต่อสังคมพอแก็บวิชาเนวายก็ไม่ใช่ได้ป้าไปใจได้แก็บไปแล้วก็ไปพบกับลุงควังจอบตรงเป้าเป็นกี้เท้าเป็นอยู่ในเชิงตะกอน
2: ค่ะกูกลับนมัสการลาค่ะ
0: ป้อมลาคอนกับตานาจันโชคดีลูกนะกับปอกจากบริจัดใช้มันกะกี้เลยดินะลอยโบลอยลมไปแล้วจานึกไปตะนุเพื่อนก็ไปแล้วนุไปเองกูแหละว้านาคลอยบงลอยลมนาหรือที่ว่าพื้นแล้วก็ที่ตีว่าพลื้อก็ไม่รอบอกคนเดียวแล้วพอแล้วตีอย่าไปย่อตีนาคลอยโบลอยเล่นก็ได้คู่

0: ็บใจจริงๆปานเอ้ยผู้ชายก็เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่า
1: ปั้นเพื่อกับผมก็ไม่ใจรู้เรื่องตีตอนได้ปลายที่ตนคุยกับผมเอาแล้วก่อนอื่นก็สวัสดีคุณเจ้าก
0: ็สวัสดีครับพาน
1: กับสวัสดีครับคุณแจงตะวันครับว่าแรงกลางนะเอาลองหัดพูดไว้มั่งเดี๋ยวลูกเพื่อเวลาไปกรุงเทพแกลบๆจะได้ไม่จงป่อหลานที่แรงกลางไว้ดูปากไม่ใช่ตรงเหมือนตะกี้จึงกับปากตื่นอย่าตำต้าไว้เปรตตื่นกลางนะไอ้ตำใจกูแรงไอ้ไรเป็นว่าเป็นเหลืองมันไม่ใช่มดถึงไอ้เปรตกูหม้อตายถูกหม้อกว่าป้าว่าจัดรู้โยแก่ตัวแหน่ามันกูไอ้โลกโจโลกโจเพื่อแหน่ามันตื่นปั๊บตำปลื้มโรแม่งเป็นโจกับปอกูตาตาก็ว่ามึงไอ้น้องเบากูนี่มึงจะไปไหนเสีย
0: พอแต่อย่าทะเลาะกันเลยเกลียดกับ
1: เป็นปอกันจริงนะแต่ปอแบบเป็ดๆเดี๋ยวแรงปี้ปี้กูไม่ต้องไอ้เรียนว่างไปอย่างนี้ต้องให้เรียนเราโยโย่ไปแล้วเราไปโรงเรียนมันจะกระจานับกระดุนหัวแกเปรตีตายใครจะปอเราไปโรงเรียนแกป้ากางเกงเราไปหนุ่งจ้ะไอ้กูกับมาไม่เราไอ้กูไปโรงเรียนเดี๋ยวนู่นน้องแจ้งตะวันเติมมีปัญหาปัญหาเลยกับปัญหาวัวใจ
0: ฉันกลุ้มจริงๆ
1: อ๋อกลุ้ม
0: ค่ะ
1: โอ้ไอ้ตำเปลือกครับ
0: ผ่าน
1: กับ
0: ปันทำอะไรฉันสบายใจได้บ้าง
1: ก็ไม่มีแต่เจียงเพลงกับ
0: ฮันเลยจ้ะ
1: ครับเดี๋ยวผมลองเพลงให้กว้างแล้วตึ้งตีนี้ต่อเดี๋ยวตึ้งหลาวให้กว้างหมดตึ้งมีความสุขไร
0: ใช่ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรหลังตรวจพบไม่ได้มาตรฐานที่จังหวัดสมุทรปราการพบการเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัททริปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมย้ำนโยบายจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนักวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
11: จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราริศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วย ยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามแผนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกระดับสู่สนามบินนานาชาติรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ
12: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินให้มีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินตามมาตรฐานสากลยกระดับสู่สนามบินนานาชาติโดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้จะทำให้

0: ข่าวที่นำเสนอworldwide.thainews.prd.go.th
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแน่นอนว่าในห้องส่งในขณะนี้ก็ยังคงมีบุคลากรคุณภาพทุกคนทุกท่านครับอยู่กันครบถ้วนเลยนะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์นะครับเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับควบคุมระบบทุกอย่างเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะครับจากทางวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงเนี่ยมาเรียนรู้งานนะครับมาเขาเรียกมาศึกษาการควบคุมระบบเชิงเทคนิคด้วยนะครับพี่วีรยุทธก็ให้คำแนะนำน้องเป็นอย่างดีเลยนะครับและแน่นอนนะครับประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสปท.5นะครับคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับที่ไลฟ์ของ Facebook Fanpage สวท.ทุ่งสง FM 97นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของสวททุกที่เลยในเขตของสปท.5นะครับภาคใต้ตอนบนแบบนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่ก็เข้าในห้วงเวลาของฤดูฝนแล้วนะครับของประเทศไทยเลยนะที่เขาประกาศไปในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับภาคใต้ของเราก็เข้าสู่ห่วงเวลาฤดูฝนอย่างจริงจังอย่างที่เราก็รู้กันว่าภาคใต้เนี่ยมีแค่ราหน้าฝนกับหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ฝนกำลังเข้ามาอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก่อนจัดรายการเนี่ยก็ผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าเอ้ยจะมาจัดได้หรือเปล่าเพราะว่าออกไปกินข้าวแป๊บเดียวนี่ฝนตกหนักมากนะครับติดอยู่ที่ร้านอาหารนานมากเลยเกือบจะไม่ได้มาแล้วแต่ก็สุดท้ายก็มาได้นะครับเพราะว่าเราก็กะเวลากันพอดีและแน่นอนว่าในห่วงเวลาของฝนฟ้าแบบนี้นะครับเราก็ต้องย้ำเตือนในเรื่องของการระวังป้องกันในหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเราต้องระวังโรคที่มากับฝนโรคที่มากับน้ำท่วมขังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอย่างไข้หวัดนะครับไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของไวรัสฮันตาที่แพร่กระจายได้รุนแรงเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะตอนนี้เนี่ยมีไวรัส2ตัวที่ต้องจับตาดูกันก็คือไวรัสฮันตากับตัวเชื้ออีโบลานะครับทั้ง2โรคยังไม่มีการประกาศว่าเจอในไทยณเวลานี้นะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเราก็มีการยกระดับอย่างเต็มที่แล้วนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือประกาศให้เป็นโรคร้ายแรงแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บระบบทางเดินหายใจระบบเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับอาหารก็ต้องดูในเรื่องของระวังอาหารบูดกันด้วยนะแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมขังระวังเรื่องน้ำกัดเท้านะครับระวังในเรื่องของโรคที่มากับน้ำนะครับโรคฉี่หนูหรือว่าโรคสารพัดโรคเลยนะครับที่ผมเคยได้นำเสนอไปก็ต้องระวังด้วยแล้วก็แน่นอนครับเรื่องสำคัญเลยสำหรับการที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของฤดูฝนแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งล่าสุดในทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าประเทศไทยจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็พบคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน

2569นะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3เอาไว้นะครับฉบับล่าสุดนี้โดยระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและก็ด้านภาคด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับรวมไปถึงภาคกลางด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะครับแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะให้มีการเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับต้องมีการเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยนั้นและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับดังนั้นขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังในห่วงเวลาแบบนี้นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวกระแสสังคมนะครับที่เป็นเขาได้รับการตอบรับอย่างดีกับนโยบายของรัฐบาลอย่างไทยช่วยไทย plus นะครับตอนนี้เนี่ยการติดตามผลภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐก็ได้รับผลรับที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60-40ผลรับล่าสุดก็ดีนะครับโดยทางกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเตรียมเปิดใช้ AI นะครับนกกระซิบนะครับเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับ AI ชื่อว่านกกระซิบนะครับช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขายนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยินดีกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนซึ่งนับว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศแล้วยังรวมไปถึงการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสภาวะสถานการณ์ภาวะวิกฤตด้านพลังงานด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการเปิดทะเบียนไปเมื่อวันให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็มีผู้ลงทะเบียนกว่า25ล้านสิทธิ์แล้วณขณะนี้ข้อมูลล่าสุดปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ที่ 4,573,964 สิทธิ์นะครับสามารถให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569แล้วก็มาเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะครับโดยรัฐบาลก็สนับสนุนเงินร่วมจ่าย 60% นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนประชาชนก็ร่วมจ่าย 40% นั่นเองซึ่งจะต้องเติมเงินที่เป็นสูตรการคำนวณที่ผมเคยพูดเอาไว้ในรายการเมื่อวันก่อนนะครับว่าประชาชนต้องเติมเงินถ้าคิดเป็นต่อวันคือ133บาทต่อวันหรือถ้าคิดเป็นต่อเดือนก็คือประมาณ667บาทต่อเดือนนั่นเองและต้องใช้จ่ายภายในเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับให้หมดนะครับไม่สามารถสะสมหรือทบข้ามเดือนได้นะครับดังด้านนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขอเชิญชวนร้านค้านะครับโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้ามาร่วมลงทะเบียนนะครับในการร่วมกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีร้านค้าเข้าลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้าน796ร้านค้าเลยทีเดียวครับและในวันที่1มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้ครับทางกระทรวงการคลังจะมีการนำเอา AI นกกระซิบนะครับมาช่วยร้านค้าในการบริหารต้นทุนทำบัญชีอย่างง่ายดายนะครับเพื่อให้ร้านค้าสามารถขายของได้มากขึ้นซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus
นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาใช้ AI ตัวนี้ได้นะครับสามารถบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นถึง 100-200% กันเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันด้านนายชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40นะครับขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะครับเป็นเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพในห้วงเวลาแบบนี้นะครับข้อที่1ไม่กดลิงก์นะครับต้องไม่กดลิงก์ที่ไม่ได้มาจากเขาเรียกว่าเราไม่มีนโยบายในการกดลิงก์นะต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลิงก์ส่งไปดัง SMS หรือว่าช่องทางโซเชียลเนี่ยไม่ได้นะครับในเรื่องของการส่งลิงก์มาเพื่อหลอกในการยืนยันตัวตนหรือรับสิทธิพิเศษไม่มีนะครับเราต้องทำตามปฏิบัติการขั้นตอนของโครงการนี้เท่านั้นคือการยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์แล้วก็เป๋าตังค์นะครับสองคือไม่เชื่อนะครับไม่เชื่ออะไรที่เป็นข่าวลืออะไรที่เป็นเฟกนิวอะไรที่เป็นข่าวที่สร้างความปั่นป่วนหรือว่าเป็นเนื้อหาข่าวที่ชวนดึงดูดอะไรที่นอกเหนือไปจากข้อมูลข่าวสารที่ทางภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับต้องไม่เชื่อเอาไว้ก่อนนะเราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานรัฐบาลที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับ3คือไม่รีบนะครับและ4ก็คือไม่โอนนะครับไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและก็ไม่โอนนี่คือหลักการ4ไม่ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมาใช้ระบบโครงการไทยช่วยไทย plus แบบนี้ได้นะครับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วก็ไม่ถูกทำตามขั้นตอนที่ผิดจนอาจจะก่อให้เกิดการทำกระทำการผิดกฎหมายใดๆก็ตามนะครับก็สำคัญมากสำหรับหลัก4ไม่ข้อ4ข้อนี้นะครับที่4ไม่เนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะครับก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะครับด้านผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมก็ต้องมีการสมัครผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นนะครับส่วนในงานของรัฐจะไม่มีการส่ง SMS หรือว่าลิงก์ใดๆอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อที่จะให้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นต้องทำทุกธุรกรรมทุกกระบวนการผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าถุงไทยเน็กเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสงสัยรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆแล้วไม่มั่นใจไม่ชัวร์อย่าเผลอไปกดอย่าเผลอไปทำเองไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับเจ้าหน้าที่ทุกสาขาให้บริการพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ความคืบหน้านะครับของทางหน่วยงานรัฐบาลที่ได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกคนเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องของวัฒนธรรมสำคัญในพื้นที่เนี่ยล่าสุดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองเก่ามรดกอารยธรรมที่มีชีวิตนะครับพร้อมกับการเปิดเวทีภาคประชาชนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าครับโดยวันนี้นะครับที่ห้องประชุมศรีปราชชั้น3สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราชให้ก้าวสู่การเป็นเมืองมรดกอารยธรรมที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนก็มีคณะกรรมการนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โอกาสนี้เนี่ยทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างคำแถลงความสำคัญหรือว่า Statement of Significanceซิดนีย์ฟรีเซนต์นะครับหรือว่า SOS ของเมืองเก่านครศรีธรรมราชซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าโดดเด่นของเมืองในฐานะศูนย์กลางประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของศาสนาการค้าแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่อยู่ในพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นภูมิทัศน์เมืองเก่าศิลปกรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตและก็ประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีชีวิตชีวาตราบจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เมืองเก่ารวมถึงโครงการจัดทำแผนผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และภูมิวัฒนธรรมของในพื้นที่ด้วยนะครับด้วยการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเมืองเก่าผ่านข้อเสนอของโครงการชมรมรักแม่บ้านเกิด
ชมรมรักบ้านเกิดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็นำเสนอใน3โครงการสำคัญประกอบไปด้วยโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และปลูกเพิ่มในเขตเมืองเก่าเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมครับมีโครงการอนุรักษ์คลองท่าวังและพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเป็นพื้นที่นันทนาการและก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็โครงการเสวนามุมมองธุรกิจคนรุ่นใหม่ในย่านเมืองเก่าท่าวังนะครับก็เพื่อเป็นการเปิดมุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เมืองเก่าอย่างสมดุลครับสำหรับเมืองเก่านครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นเป็นรากฐานสำคัญของอัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ยังเป็นการเขาเรียกเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคธุรกิจรวมไปถึงภาคประชาชนด้วยนะครับซึ่งทางคณะอนุกรรมการก็มุ่งผลักดันการอนุรักษ์เมืองเก่าให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิตนะครับสามารถที่จะรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีกสักข่าวนึงของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับบรรยากาศการต้อนรับการเปิดเทอมในพื้นที่นะครับซึ่งทางตำรวจเมืองนครศรีธรรมราชก็เข้มงวดเข้มข้นในเรื่องของการให้ดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมนะครับดูแลในส่วนของระบาการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนด้วยนะครับซึ่งในพื้นที่ของบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยทางคณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการตรวจตราลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจและตำรวจจราจรเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาของการเปิดภาคเรียนครับโดยทางพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการลงสังเกตการนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายการจราจรลดปัญหาการจอดขวางรถกีดขวางต่างๆแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะครับผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับมีการตรวจระเบียบความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนเข้าการเรียนแล้วก็เลิกเรียนเนี่ยเป็นจุดช่วงเวลาสำคัญมากเพราะว่าเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยมีการจอดรถรอรับนักเรียนบนถนนเป็นจำนวนมากก็ส่งผลทำให้การจราจรได้มีการติดขัดในทุกวันแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนได้นั่นเองนะครับทางด้านพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นก็ได้กล่าวเสริมครับว่าตนเองได้มีการกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในตำรวจนะครับในเรื่องสำคัญ3เรื่องก็คือการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนการเร่งระบายรถบริเวณหน้าโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็การเข้มงวดห้ามรถจอดแช่หรือว่าจอดซ้อนคันครับเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดรวมไปถึงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งนี้เนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนแบบนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปดูในพื้นที่ใกล้เคียงกันบ้างกับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับด้วยความขับเคลื่อนของหน่วยงานสคบโดยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดนะครับก็มีการให้หน่วยงานสคบเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนในหลากหลายพื้นที่แล้วก็ล่าสุดเองทางสคบก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยคอร์รัปชันกาจากภัยคอร์รัปชันนะครับซึ่งนายจุมพจน์วรรณชัดสิริครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการเปิดโครงการการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยคอร์รัปชันโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับด้วยปัญหาคอร์รัปชันการทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับทางสคบ
นะครับก็ได้มีการตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวแล้วก็มีการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยจึงได้มีการจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นให้ครอบคลุมใน5จังหวัดนำร่องก็คือที่นครราชสีมาอุบลราชธานีเชียงใหม่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนะครับต่อกลไกการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าย่อว่าอสคบนะครับโดยการนำกลไกเอา Watch and Voice ซึ่งเป็นคีย์หลักของทางปปช.เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้แนวคิดดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งทางอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคเองก็จะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการนะครับเสมือนพยานบุคคลในการร่วมติดตามปฏิบัติงานต่างๆของทางพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการลงพื้นที่จริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรมแล้วก็ปราศจากข้อครหาโดยเฉพาะการตรวจสอบทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรอย่างถูกต้องใช้ถ้อยคำอย่างเหมาะสมไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์หรือว่าของกำนันตามนโยบาย No Gift Policy แล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบปรับต่างๆณจุดตรวจโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้ยักข่าววันนี้นะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการโดยผมไพรดลผิวตองครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพระราชดำริเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ห้วยเมืองงามตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ณที่แห่งนี้ครับเคยเป็นพื้นที่ทรงงานในพระองค์ท่านและเราจะมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ช่วงแรกครับภาพเก่าเล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับเราจะมาติดตามการทรงงานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่สถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงามแห่งนี้ด้านหลังของผมครับเป็นทับราที่ประทับของพระองค์ท่านซึ่งตรงนี้เรามีการนำภาพเมื่อคราวที่พระองค์เสด็จในพื้นที่มาฝากให้กับทุกท่านครับอันนี้จะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสด็จทรงงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ตั้งแต่ปีไหนนะครับ
2: อันนี้ปี2547ครับ
1: ครับผม
2: เสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์นะคร
1: ับ
2: แล้วก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานนะครับ
1: ภาพนี้จะที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสด็จจากเฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเราในสถานที่ตรงนี้หรือว่าด้านบนครับ
2: ด้านบนครับ
1: ด้านบนนะครับครับอันนี้ก็จะมีทหารแล้วก็มีราชองครักษ์นะครับที่ตามเสด็จของพระองค์ท่านอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทรงงานทั้งหมดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มาอีกภาพนึงอันนี้จะเป็นพระพาตรงนี้ครับที่เป็นภาพอันนี้จะเป็นสถานที่ตรงนี้เลยไหมครับผม
2: อันนี้จะเป็นด้านบนที่เมื่อครั้งเสด็จครั้งแรกครับ
1: อ๋อเสด็จครั้งแรก
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีพระพาทรงงาน
2: ครับ
1: ครับผมในพื้นที่ทรงงานเนี่ยนะครับในณวันนั้นที่เราเห็นตามภาพพระองค์ถามอะไรบ้างไหมครับ
2: ก็มีทรงสอบถามเรื่องพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องน้ำ
1: ครับผม
2: ว่ามีประชาชนพอใช้ไห
1: ม
2: แล้วก็ทรงมีดำริให้ทางชนประธาน
1: ครับผม
2: ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องระบบน้ำครับ
1: ครับและนอกจากนั้นในภาพเนี่ยนะครับจะมีผู้นำชุมชนที่ได้เข้าเฝ้าด้วยใช่ไหมครับ
2: อ๋อใช่ครับมีผู้นำชุมชนพื้นที่โดยรอบของที่ตั้งสถานีนะครับ
1: ครับผมซึ่งพื้นที่ทั้งหมดของสถานีเองเนี่ยเรามีพื้นที่มากแค่ไหนครับ
2: พื้นที่ที่ดูแลทั้งหมดนะครับ8,150 ไร่ครับ
1: 8,150 ไร่
2: ครับ
1: ครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลท่าตอน
2: ครอบคลุมอยู่3สองหมู่บ้านครับหม
1: ู่
2: 10ตำบลท่าตอนแล้วก็หมู่11ตำบลท่าตอนครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
1: นะครับที่พระองค์เคยทรงงานแล้วก็เสด็จนะครับมาในพื้นที่ของโครงการแห่งนี
2: ้
1: ซึ่งพระองค์เสด็จมาในพื้นที่นะครับจำนวนกี่ครั้งด้วยกันครับผม
2: ทั้งหมด1ครั้งครับ
1: 1ครั้ง
2: ครับ
1: มาในครั้งแรกที่มีการจัดตั้งโครงการ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วหลังจากนั้นเองก็มีในเรื่องของการติดตามใช่ไหมครับในเรื่องของการติดตามเนี่ยก็จะมีทางองคมนตรี
2: ครับ
1: ครับผมองคมนตรีนะครับองคมนตรีที่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับมาติดตามเป็นทุกปีหรือปีเว้นปีครับผม
2: ทุกปีครับผม
1: ทุกปีนะคร
2: ับ
1: ที่องคมนตรีได้มาติดตามงานเพื่อที่จะนำเสนอรายงานต่อพระองค์ท่าน
2: ใช่ครับ
1: ครับผมครับนี่คือในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องติดตามเรื่องราวภาพแห่งประวัติศาสตร์ในการทรงงานของเสด็จพระราชชนนีพันปีหลวง ที่นำมาฝากให้กับทุกท่านในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: พอถึงช่วงตามรอยพระเมตตาครับเราจะไปติดตามที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงที่ห้วยเมืองงามณที่แห่งนี้นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณทรงศักดิ์พรหมเมืองครับสําหรับที่ไปที่มาของการจัดตั้งโครงการห้วยเมืองงามในที่แห่งนี้ครับมีความเป็นมายังไงบ้างครับผม
2: ครับในส่วนความเป็นมาของโครงการนะครับเมื่อวันที่12มกราคม2547นะครับ
1: ครับผม
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรณพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ําลุ่มน้ํางามนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติได้ถวายรายงานว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าทําไร่เลื่อนลอย
1: ครับ
2: จํานวนมากนะครับและมีการปลูกไม้ผลซึ่งหากไม่มีการดูแลหรือที่เหมาะสมเนี่ยก็สามารถทําให้ดินสไลด์หรือเกิดภัยแล้งนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีเกษตรที่สูงเพื่อมางาม
1: ครับ
2: และให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย
1: ครับ
2: โดยการปลูกป่าทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ครับ
1: ครับผมถ้างั้นแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีราษฎรอาศัยอยู่ใช่ไหมครับ
2: เดิมเคยมีครับและทางกรมการปกครองก็ได้ทำการย้ายถิ่นฐานลงไปด้านล่าง
1: ครับผม
2: ครับเนื่องจากมีการเรื่องอุปโภคบริโภคและการส่งเสริมในด้านต่างๆมีความยากลําบากและในเรื่องของยาเสพติด
1: ครับครับผมจวบจนณวันตั้งแต่วันที่ปีตั้งแต่ปี2547นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของโครงการนี้เองเรามีการส่งเสริมอาชีพอะไรบ้างให้กับทางพี่น้องกลุ่มเกษตรกรครับผม
2: ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพนะครับก็จะมีทางสถานีก็จะเป็นตัวแปลงเปิดการสาธิตนะ
1: ครับ
2: และส่งเสริมในเรื่องการอาชีพต่าง
1: ๆครับ
2: นะครับโดยมีหน่วยงานร่วมที่ได้มาร่วมกับโครงการ
1: ครับ
2: ครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับ
1: ครับผม
2: เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนให้ดีขึ้นครับ
1: ครับผมนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันสามารถพูดได้ว่าสามารถในเรื่องของเราในตัวโครงการเองเราสามารถที่จะฟื้นฟูป่าต้นน้ําโดยเฉพาะห้วยเมืองงามแห่งเนี้ยให้กลับขึ้นมามียังคงความอุดมสมบูรณ์ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: โดยจะสังเกตได้จากพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
1: ครับ
2: จากเดิมที่เป็นภูเขาหัวโล้นครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นไร่เลื่อนลอย
1: ครับผม
2: ตอนนี้ณปัจจุบันก็กลับมาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์นะครับมีความเขียวขจีและเป็นแหล่งต้นน้ําเพื่อเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนต่อไปครับ
1: ครับผมทราบว่าในพื้นที่ของโครงการห้วยเมืองงามแห่งนี้นะครับยังคงความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องของสัตว์ป่าด้วยใช่มั้ยครับผม
2: ใช่ครับก็จะมีสัตว์ป่าที่หายไปจากพื้นที่มากเลยนะครับเช่นกวางเก้งนะครับหมูป่าอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมามีเพิ่มจํานวนมากขึ้นครับ
1: ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นดัชนีตัวชี้วัดได้เลยใช่มั้ยครับว่าในพื้นที่ป่าของเราเนี่ยคงความอุดมสมบูรณ์แล้ว
2: ใช่ครับโดยวัดจากสัตว์ป่าและก็จําปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นในฤดูแล้งเงี้ยครับก็มีปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับของโครงการในพระราชดําริที่ห้วยเมืองงามแห่งนี้ยังคงเป็นอีก1กิจกรรมนะครับที่เรายังคงมีการสานต่อพระราชปณิธานของพระราชชนนีพันปีหลวงของเรานะครับในการที่จะยังประโยชน์ในเรื่องของป่าไม้นะครับเรื่องของการสืบสานให้ราษฎรมีที่อยู่ที่ดินที่ทํากินนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของสืบสานพระราชปณิธานกันครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลานี้มาถึงในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานซึ่งจะได้พูดคุยกับทางด้านของกลุ่มเกษตรกรครับ ที่ทำงานในพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านนะครับวันนี้มาพูดคุยกับท่านแรกสวัสดีครับคุณลุงครับคุณลุงชื่ออะไรเอ่ย
3: ยาทูครับ
1: คุณลุงยาทูตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 68
1: นะครับผมทำงานที่โครงการห้วยเมืองงามเนี่ยนานเท่าไหร่แล้ว
3: โอ้หลายปีแล้ว
1: หลายปี
3: 20ปีกว่าแล้ว
1: 20กว่าปีแล้วมาตั้งแต่แรกๆเลยไหมครับ
3: ครับ
1: ตั้งแต่ปี47เลยไหม
3: ครับครับ
1: ครับผมเมื่อก่อนนะบ้านคุณลุงอยู่ตรงไหน
3: อยู่ถึง
1: อยู่ในพื้นที่นี่ไหม
3: ครับไม่ใช่อยู่บ้านบาลาเนี่ย
1: อยู่บ้านบาลานะครับแล้วทำไมถึงมาทำงานที่นี
3: ่ไอ้ทางที่นี่ที่กูก็รู้ว่ามาทำที่นี่ที่เกษมมาที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่อ๋อก็เข้ามาทำงานที่นี
3: ่ครับ
1: นะครับผมเมื่อก่อนบ้านคุณลุงเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาทำงานที่นี
3: ่เมื่อก่อนนี่อยู่ที่บ้านก่อยแอครับย้ายมาที่นี
1: ่อ๋อแล้วย้ายมาที่นี
3: ่ครับ
1: ความเป็นอยู่ล่ะครับเป็นยังไง
3: พื้นที่มีที่นี่เนาะพื้นที่มีที่นี่ก็ไม่ย้ายมาที่นี่ครับ
1: ครับผมแล้วก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่ครับความเป็นอยู่ของเราเป็นยังไงบ้าง
3: ดีครับ
1: ดีเนาะ
3: ครับ
1: มีงานทำมาถึงที่นี่แล้วก็มีงานทำใช่ไหมครับ
3: มีงานทำตลอดครับ
1: ครับผมคุณลุงทำอะไรบ้าง
3: ทำอันนี้ก็ทำเกษตรเนี่ยต่อไม้อะไรปลูกอะไรหลายอย่าง
1: ปลูกดอกไม้แล้วมีอะไรอีก
3: มีผ่าอะไรดอกดาวเรืองแล้วก็ปลูกปุ่มแล้ว
1: อ๋อปลูกดอกดาวเรืองด้วย นะครับผมแล้วคุณลุงมีครอบครัวหรือยัง
3: มี
1: ครับผม
3: มีครับ
1: มีครอบครัว
3: คร
1: ับ เราส่งเสริมลูกของเรายังไงบ้างครับ
3: ลูกก็อยู่ได้ทำที่อันนี้เกษตรกรครับ
1: ทำเกษตรเหมือนกัน
3: คร
1: ับผมเรามีการส่งเสียให้ลูกเราจากเงินที่นี่ยังไงบ้าง
3: เนี่ยพอกินครับ
1: พอกิน
3: ครับ
1: ครับผมแล้วมีอะไรอีกพอกินแล้วอะไรอีกความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมครับผม
3: ดีขึ้นครับ
1: อืมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านไหมครับ
3: ครับ
1: เคยเข้าเฝ้าเมื่อปีไหนครับ
3: ลืมจำไม่ได้
1: จำไม่ได้
3: ครับ
1: แต่ว่าเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
3: ครับ
1: ครับผมรู้สึกยังไงบ้างต่อพระองค์ท่านครับ
3: ตอบไม่ได้ครับภาษาไทยมันก็รู้เท่าไหร่ครับ
1: อ่าฮะเรารู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านถ้าเป็นภาษาแบบบ้านๆแบบเราเงี้ยครับ
3: ครับพระราชินีก็ได้ก็จุฬาชิกุเยยูแม่มาบอกว่านะแม่จะรู้ต้องรู้แม่แค่นี้พอแล้ว
1: กับสลับคุณลุงนะครับได้พูดภาษาอาคา
3: ครับ
1: นะครับบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทางพระราชชนนีพันปีหลวงได้นําโครงการดีๆครับมาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และก็ยังสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้พูดคุยกับคุณลุงนะครับคุณลุงอะไรนะครับ
3: ชื่อ
1: ครับ
3: ยาทู
1: นี่คือการพูดคุยกับคุณลุงยาทูนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่มาทำงานในพื้นที่ของโครงการตั้งแต่ปี2547เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับ
4: อามีชัยญานะคะ
1: ชื่อแม่อามี
4: ค่ะ
1: แม่อามีมาทำงานที่เนี่ยกี่ปีแล้ว
4: 20กว่าปีนะคะ
1: โอ้20กว่าปี
4: ค่ะ
1: ทำงานแม่ทำงานอะไรบ้าง
4: ทางาปลูกดอกปลูกผักแบบนี้ค่ะ
1: ปลูกดอกปลูกผักผักเป็นผักอะไรครับ
4: ผักกาจอก็มีผักกาก็มี
1: อืม
4: แล้วก็ดอกดาวเรืองก็มี
1: ดอกดาวเรือง
4: ค่ะ
1: แล้วปลูกแล้วเขาไปให้เอาไปไหน
4: เขา
1: ปลูก
4: เขาไปขายที่บริษัทค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อไปขายที่บริษัทเราเป็นคนปลูกอย่างเดียวแล้ว
4: ก็ปลูกอย่างเดียว
1: อ๋อแล้วก็มีคนเอาไปขาย
4: คนไปขายอาจารย์ไปขายนะคะ
1: อืมแม่ตอนมาทำงานที่เนี่ยก่อนที่เราจะมาทำงานที่นี่บ้านเราเป็นยังไงบ้างดูดีสบายไหม
4: สุขสบาย
1: มีเงินทองใช้เยอะไหม
4: ใช้เยอะค
1: ่
4: ะ
1: อ่าฮะก่อนที่เราจะมาทำงานนะ
4: ค่ะ
1: ลำบากไหม
4: ลำบากค่ะ
1: ครับแล้วก็ตอนที่เรามาทำงานที่นี่สบายขึ้นไหม
4: ก็สบายนิดหน่อย
1: สบายสบายนิดหน่อยครับผมในส่วนของการเลี้ยงลูกล่ะเราเอาเงินมาจากโครงการเนี้ยส่งลูกเราเรียนถึงปริญญามั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: มีเนาะลูกเราแล้วลูกทํางานที่ไหน
4: ลูกทํางานที่เกาหลีก็มีค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อที่เกาหลี
4: ค่ะ
1: โอ้แล้วเค้าจบมั้ยครับจบอะไรเอ่ยเค้าไปทํางานที่เกาหลี
4: จบม.3
1: จบม.3จบที่โรงเรียนไหนครับ
4: โรงเรียนเตสรัตแทนค่ะ
1: อ๋อโรงเรียนสุขฤทัยก็จบแล้วก็ไปทํางานที่เกาหลีเลย
4: ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้แสดงว่าความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นรู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านบ้างที่เราได้มาทํางานที่นี่ครับ
4: โ
1: อ้รู้สึกยังไงรักพระองค์ไหมครับ
4: ค่ะ
1: รักพระองค์เนาะทำงานกับพระองค์ท่านมานานแล้วรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมครับรู้สึกซาบซึ้งเนาะจะสัญญาอะไรกับพระองค์ท่านบ้าง
4: ท่านเนี่ยมาอีข้าวอธิษฐานมาบู
1: ก็ในสิ่งที่คุณป้านะครับที่ได้บอกว่าจะตั้งใจทำงานเนาะจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมนะครับรวมไปถึงก็จะเป็นในเรื่องของการสืบสารนะครับพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทรงงานแล้วก็จะพัฒนาตนเองใช่ไหมครับให้เป็นให้มีคุณภาพชีวิตเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะนะครับอันนี้จะเป็นภาษาร
4: ีซอ
1: ภาษารีซอนะครับผมอันนี้คือความในใจของประชาชนนะครับที่ได้ทำกินในพื้นที่ทรงงานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้พูดคุยกับท่านของคุณทรงเกียรตินะครับซึ่งเป็นหนึ่งนะครับที่เคยรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับมาตั้งแต่ปี2547จนมาถึงการได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผม
2: ก็ดีนะครับก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับที่ได้มาจัดตั้งโครงการสถานีแห่งนี้ครับเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ท่านได้อยู่ดีกินดีนะครับและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกภูมิใจและดีใจครับ
1: ครับผม
2: ครับสวัสดีครับกับผมนายทรงเกียรติพรหมเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมืองมะงามครับในส่วนของกระผมที่ได้มาทำงานตรงนี้นะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับและจะน้อมนำพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านได้มีตำหนิไว้หนึ่งในเรื่องการดูแลรักษาป่านะครับและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
1: มาถึงในช่วงนี้ครับช่วงข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพครับการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิลาภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดังพรหมของบุตรที่บนยอดสุดของพระเมรุมาตรประดับนพประดนมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศชั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุก4ด้านตั้งอยู่เหนือฐานชลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับสีปลีกแมลงทับหน้าบันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบันจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศรที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจจากพรรณไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ฉากบังเพลิงจัดปักโดยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วยสระทรงกลมรายล้อมด้วยรูปสัตว์หิมพานต์และตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์สื่อถึงพระราชกรณียกิจการอนุรักษ์การแสดงโขนนอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรได้แก่พระที่นั่งทรงธรรม
5: ศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมสำหรับเป็นที่ประทับและรับรองทูตานุทูตตลอดจนแขกที่เข้าร่วมพิธีในการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งไม้จันหอมสำหรับจัดสร้างพระหีบจันและพระโกฏจันให้แก่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการขยายแบบและลวดลายเพื่อจัดสร้างส่วนพระโกฏพระบรมอัฐิทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับรัตนชาติรูปทรงแปดเหลี่ยมยอดทรงมงกุฎตามรูปแบบที่สืบทอดมาแต่โบราณนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องสังเคตสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามหลวงและศาสนสถานต่างๆประกอบด้วยโต๊ะหมู่ตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมชั้นหนังสือและเก้าอี้จัดสร้างจำนวน4แบบและโคมไฟในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากนั้นจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อกำหนดวันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป
1: นี่คือช่วงเวลาทั้งหมดนะครับของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดังนั้นในช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในพระบรมมหาราชวังนะครับหากว่าใครที่มีโอกาสเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครเรียนเชิญได้นะครับในทุกช่วงวันนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเดียวกันนี้วันนี้ทีมงานสวทฝางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจไทยเวียดนามภายใต้แนวคิด3เชื่อมตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตร่วมกันของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี
12: ้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประกันสังคมเดินหน้าคลินิกโรคจากการทำงานดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยจากงานฟรีทั่วประเทศ
13: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานเพื่อดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานอย่างครบวงจรทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาฟื้นฟูและป้องกันโรคจากปัจจัยเสี่ยงเช่นสารเคมีฝุ่นเสียงดังความเครียดและออฟฟิศซินโดรมโดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว140แห่งทั่วประเทศครอบคลุมลูกจ้างกว่า12ล้าน2แสนคนและสถานประกอบกิจการกว่า 486,755 แห่งโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทนทั้งนี้ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยจากการทำงานสามารถเข้ารับการตรวจวินิจฉัยได้ฟรีโดยติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอหนังสือส่งตัวหรือเข้ารับบริการโดยตรงในสถานพยาบาลที่มีคลินิกโรคจากการทำงานหากตรวจพบว่าเป็นโรคจากการทำงานนายจ้างต้องยื่นแบบกท16ภายใน15วันเพื่อให้โรงพยาบาลเบิกค่ารักษาจากกองทุนเงินทดแทนได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: งรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พี่นีนาก็มาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยค่ะคุณฟังก็จะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา18 นาฬิกานะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ทางรายการก็จะมอบความสุขให้กับคุณฟังกันอีกเช่นเคยค่ะคุณฟังวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟังกันนะคะช่วงแรกก็ช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากนี้จะนำเกี่ยวกับเรื่องความสุขสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะช่วงเอาข่าวมาเล่าวันนี้จะนำข่าวเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส60-40ผลตอบรับดีคลังเตรียมเปิดใช้ AI นกกระซิบช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขาย1 มิถุนายนนี้ส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินนะคะวันนี้จะนำนิทานเกี่ยวกับจิ้งจอกตัดสินความมาฝากน้องๆหนูๆกันนะคะค่ะรายละเอียดแต่ละช่วงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2 เพลงก่อนค่ะ

มาถึงช่วงแรกค่ะช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้เรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนั่นก็คือความสุขสร้างได้ด้วยตนเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะความสุขแม้ว่าจะไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ทุกคนสามารถรับรู้ได้นะคะว่าไปแล้วความสุขอาจไม่มีนิยามความหมายแบบตายตัวเพราะระดับขั้นของความสุขของแต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็ยังมีความรู้สึกร่วมที่เป็นเสมือนดัชนีบ่งชี้ถึงความสุขเช่นความสบายกายความสบายใจความรื่นรมความอิ่มเอมใจนะคะหรือถ้าจะสรุปเอาตามคำกล่าวที่มีการบอกเล่ากันสืบต่อกันมาว่าความสุขอยู่ที่ใจก็คงไม่ผิดนะคะนักจิตวิทยาเชื่อว่าความสุขก็คือความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเราและความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านั้นก็สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองค่ะโดยวิธีง่ายๆอย่างเช่นว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจิตมักจะอยู่ไม่สุขค่ะและก็คอยเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือมองหาข้อเสียของตัวเองอยู่เสมอนะคะมองโลกในแง่ดีค่ะมีความคิดในเชิงบวกเพราะเมื่อคิดถึงเรื่องดีๆคิดบวกจิตใจก็จะปลอดโปร่งแจ่มใสนะคะฝึกการให้อยู่เสมอค่ะเพราะเมื่อเราให้ในสิ่งที่มีความรู้สึกอิ่มเอิบในหัวใจก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ให้เป็นการฝึกตัวเองให้รู้จักเสียสละลดความอยากได้อยากมีนะคะทำในสิ่งที่รักค่ะเพราะการได้ทำในสิ่งที่รักก็จะทำให้เรามีความสุขมีความภาคภูมิใจในตัวเองและเมื่อมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาก็จะไม่ย่อท้อนะคะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะหมายถึงการดูแลสุขภาพให้ครบทุกมิติคือทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจให้รางวัลกับตัวเองผ่อนคลายตัวเองจัดสรรเวลาไปสังสรรค์กับครอบครัวเพื่อนๆญาติพี่น้องหรือซื้อของขวัญให้กับตัวเองหรือหาเวลาไปพักร้อนเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ้างนะคะความจริงแล้วนะคะการสร้างความสุขให้กับตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปค่ะเพราะว่าความสุขเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะที่สามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองค่ะทุกๆคนสามารถเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้ทุกเวลานะคะทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำหรือเลือกไม่ทำอะไรให้กับชีวิตของเราเองอย่าลืมนะคะว่าความสุขคือห่วงเวลาของปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่ควรต้องใคร่ครวญก็คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้มากที่สุดค่ะและที่สำคัญก็คือหัวใจของการสร้างความสุขให้กับตัวเราเองนะคะ1คือต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองต้องรักและเชื่อมั่นในตัวเองมีดีพอสำหรับตัวเองค่ะแล้วก็หนึ่งคือต้องมองคนอื่นในแง่ดีมองโลกในแง่ที่สวยงามอย่าเอาแต่คิดเรื่องร้ายๆหรือเอาแต่มองว่าคนอื่นไม่ดีไปซะหมดนะคะและอีกหนึ่งก็คือความหวังอยู่เสมอเพราะความหวังเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจมนุษย์ให้มีเป้าหมายและมีความเพียรพยายามความหวังก็คือความใฝ่ฝันเป็นอีกหนึ่งยาวิเศษที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับตัวเราค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส60-40ผลตอบรับดีคลังเตรียมเปิดใช้ AI นกกระซิบช่วยร้านค้าจัดการต้นทุนเพิ่มยอดขาย1มิถุนายนนี้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยินดีที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังเปิดลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2569มีผู้ลงทะเบียนกว่า25 ล้านสิทธิ์ขณะนี้ยังเหลือสิทธิ์4,573,964สิทธิ์ให้ประชาชนลงทะเบียนได้ถึงวันที่29 พฤษภาคม 2569และเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30 กันยายน 2569รัฐบาลสนับสนุนเงินรวมจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนประชาชนร่วมจ่าย 40% หรือต้องเติมเงินเพิ่ม133บาทต่อวันหรือประมาณ667บาทต่อเดือนและต้องใช้จ่ายภายในเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชิญชวนร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการขณะนี้มีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 1,796 ร้านค้าในวันที่1มิถุนายน2569กระทรวงการคลังจะนำ AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อให้ร้านค้าขายของได้มากขึ้นซึ่งร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและใช้ AI สามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นถึง 100-200% ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่คือ 1. ไม่กดลิงก์ 2. ไม่เชื่อ 3. ไม่รีบและ 4. ไม่โอนประชาชนสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมต้องสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นหน่วยงานรัฐไม่มีการส่ง SMSหรือลิงก์เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: จิ้งจอกตัดสินความกาลครั้งหนึ่งณป่าหันสามีแมวซุ่มซ่ามตัวอ้วนสีขาวเดินไปเหยียบกับดักของนายพรานเข้าอย่างจังมันพยายามร้องขอความช่วยเหลือและบังเอิญเจ้าหนูก็เดินผ่านมาพอดีเจ้าแมวขอร้องให้หนูช่วยมันออกไปแต่เจ้าหนูก็กลัวว่าถ้าช่วยแมวออกมาแล้วมันก็จะโดนเจ้าแมวจับกินเป็นอาหาร
2: โอ้โหพูดยังไงเจ้าถึงจะยอมเชื่อเนาะข้าสัญญาแล้วว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าจริงๆรีบปล่อยข้าออกไปเถอะอยู่ในนี้มันอึดอัด
3: ไม่เอาหรอกคำพูดหวานๆอาจจะเชื่อไม่ได้ถึงเวลานั้นใครจะช่วยหนูอย่างข้าล่ะถึงยังไงข้าก็ไม่ช่วยท่านอยู่ดี
2: ข้ามันแมวอาภัพเนี่ยพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์ประจำป่าหันษาก็คงจะพาดหัวข่าวว่าพบแมวน้อยตายอนาถขาดคนเหลียวแลไม่แต่หนูใจดียังเมิน
3: เอาเถอะเอาเถอะข้าช่วยท่านก็ได้แต่ท่านต้องสัญญานะว่าต้องทำตามสัญญาจริงๆว่าจะไม่ทำร้ายข้า
2: สัญญาจ้ะด้วยเกียรติของแมวน้อยข้าสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายคุณหนูผู้มีบุญคุณคราวนี้เจ้าจะช่วยข้าได้หรือยังฮะเจ้าหนูตัวกระจิดริด
3: ได้สิ
1: เมื่อได้รับคำยืนยันที่หนักแน่นจากแมวเจ้าเล่ห์หนูน้อยตัวกระจิดริดก็หลงเชื่อคำสัญญาปากเปล่านั้นทันทีมันพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อจะช่วยเจ้าแมวออกมาจากกรงให้ได้ในที่สุดมันก็ทำสำเร็จ
2: เย้สำเร็จแล้วเมื่อยเหลือเกินแต่ขอบใจนะเจ้าหนูทำไม่ได้เจ้าแล้วก็ข้าคงแย่แน่ๆเลย
3: เอาล่ะเสร็จธุระของข้าแล้วไหนๆท่านก็ปลอดภัยอยู่ครบ32ประการแล้วงั้นข้าไปล่ะ
2: เฮ้เจ้ายังไปไม่ได
3: ้ทำไมล่ะหรือท่านอยากจะตบรางวัลให้ข้าไม่เป็นไรหรอกแค่ท่านรักษาสัญญาก็พอแล้วล่ะ
2: แม่ใช่แล้วข้ากำลังจะตบแต่ตบเจ้าไงล่ะฮ่าๆไม่ใช่ตบรางวัลมามะมาให้ข้าจับกินซะดีๆ
1: เจ้าหนูไม่ทันระวังตัวพอมันพูดจบเจ้าแมวก็กระโดดตะครุบมันทันทีเจ้าหนูร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังไปทั่วทั้งป่าและโชคยังคงเข้าข้างเจ้าหนูน้อยอยู่บ้างเพราะบังเอิญเหลือเกินที่มีหมาจิ้งจอกผู้รักความยุติธรรมตัวหนึ่งเดินผ่านมาและได้ยินเรื่องราวที่เจ้าแมวและเจ้าหนูพูดคุยกันพอดีหมาจิ้งจอกจึงหยุดเจ้าแมวไว้ได้ทันท่วงที
2: มามะเอาแล้วนะข้าจะมันเจ้าหนีแล้วเจ้าหนูน้อย
4: เดี๋ยวช้าก่อนสหายท่านอย่าเพิ่งกินเจ้าหนูน้อยตัวนี้เลยนะ
2: ฮ่าเอ๊ะแล้วนี่เจ้าเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเจ้าหมาจิ้งจอกรู้ว่าเจ้าจะขอแบ่งเนื้อหนูไปกินบ้างใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้นะเจ้าหนูเนี่ยตัวนิดเดียวพอสำหรับข้าเท่านั้นแหละคนอื่นเนี่ยมาเสร็จ
4: โอ้ยข้าไม่ชอบกินหนูหรอกท่านแต่ว่าข้าอยากรู้ว่าเป็นไงมาไงเจ้าหนูซึ่งได้ชื่อว่าวิ่งเร็วคล่องแคล่วที่สุดถึงมาอยู่ในกรงเล็บแมวที่อ้วนอุ้ยอ้ายอย่างท่านได
2: ้โว้ยนี่กูเรื่องอะไรมาข้าจะเล่าให้เจ้าฟังเองเจ้าหมาจิ้งจอกคืองี้นะข้าหลงเข้าไปติดกับดักของนายพรานเข้าแล้วหนูเนี่ยก็วิ่งผ่านมาพบพอหนูช่วยข้าออกมาข้าตะคุบมันไว้ซะเลยเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละท่าน
4: อ๋อเรื่องมันมีอยู่ว่าหนูน้อยเดินไปติดกับดักแล้วเจ้าแมวก็มาช่วย
2: เฮ้ยไม่ใช่นะข้าต้องหากเล่าที่เป็นคนเดินไปติดกับดักโถเจ้าแก้ขี้หูบ้างหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะเป็นหมาจิ้งจอกหูตึงละสิ
4: อ๋อแมวเป็นคนเดินไปติดกับดัก
2: ใช่แล้วถูกต้อง
4: แล้วข้าวิ่งผ่านไปพบ
2: ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้ามาพบข้าซะที่ไหนกันเล่าเจ้าหนูน้อยต่างหากที่มาพบแล้วก็ช่วยข้าเอาไว้ไม่ใช่เจ้าแต่เจ้านี่กวนประสาทจริงๆนะตั้งใจฟังหน่อยซิ
4: อ้าวข้าเข้าใจผิดเหรอไหนๆท่านลองเล่าใหม่อีกครั้งสิท่านแมวอุ้ยอ้าย
2: คืออย่างนี้นะ
1: ไม่ว่าเจ้าแมวจะเล่าสักกี่ครั้งหมาจิ้งจอกก็ยังพูดผิดอยู่เช่นเดิมจนเจ้าแมวตัวอ้วนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
2: โอ้ยใครจะคิดว่าในโลกเนี้ยยังมีสัตว์สมองทึบอย่างเจ้าอยู่หน้าตาท่าทางเจ้าก็ดูฉลาดดิเน่เจ้าหมาจิ้งจอกแต่เรื่องแค่นี้นะทำไมไม่ยอมเข้าใจสักทีฮะ
4: โธ่ก็ท่านเล่าเรื่องไม่ปะติดปะต่อเองนี่นาท่านแมวอุ้ยอ้ายข้าเลยไม่รู้เรื่องเนี่ยข้าก็ปวดหัวไปหมดแล้วนะ
2: เอข้าก็เล่าดีแล้วนี่นะจะใช้วิธีไหนนะถึงจะทำให้สัตว์หัวขี้เลื่อยอย่างเจ้าเนี่ยเข้าใจข้าคิดออกแล้วสำหรับเจ้ามันต้องใช้วิธีนี้อ่ะฝากเจ้าหนูไว้ก่อนนะ
1: ว่าแล้วเจ้าแมวอุ้ยอ้ายก็ไม่รอช้ากระโดดเข้าไปในกรงอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งร้องตะโกนถามเจ้าหมาจิ้งจอกว่า
2: เน่ดูซะให้เต็มตาข้าติดอยู่ในกรงอย่างนี้นะแล้วเจ้าหนูน้อยก็ผ่านมาพบนี่ให้สาธิตให้เจ้าดูอย่างนี้นะเจ้าคงจะเข้าใจแล้วสิเจ้าหมาจิ้งจอกสมองทึบ
4: อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจอย่างดีซะด้วย
2: เฮ้ย นี่ทำอะไรหนอเอ้ยบิดกองทำไมปล่อยข้าออกไปนะปล่อยข้าออกไปเฮ้ย
4: ท่านน่ะอยู่ในนั้นน่ะดีแล้ว ถือเป็นการลงโทษเจ้าแมวเจ้าเล่ที่ไม่รักษาสัญญาแถมยังอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณขนาดเจ้าหนูน้อยตัวกระจิตริดช่วยเจ้าออกมาจากกรงของนายพลานเจ้ายังคิดจะกินผู้มีบุญคุณของเจ้าได้เฮ้ยเป็นแมวที่ใจร้ายจริงๆปล่อยเจ้าแมวใจร้ายตัวอ้วนอุ้ยอ้ายไว้อย่างเงี้ยแหละดีแล้ว
2: ไม่นะนี่ด้วยท่านอย่าทิ้งข้าไปนะพาข้าไปด้วยสิเฮ้ยไม่นะท่านอย่าทิ้งข้าไว้เนี้ยเฮ้ยได้โปรดเถอะท่าน
1: ไม่ว่าเจ้าแมวจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่แต่ทั้งเจ้าหมาจิ้งจอกและเจ้าหนูน้อยต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าควรจะให้เจ้าแมวได้รับบทเรียนซะบ้างเมื่อพระอาทิตย์ตกดินหมาจิ้งจอกก็กลับมาปล่อยเจ้าแมวให้เป็นอิสระรวมทั้งสั่งสอนเจ้าแมวเป็นการใหญ่หลังจากวันนั้นป่าหันษาแห่งนี้ก็ไม่มีแมวอกตัญญูอีกเลยคงมีแต่แมวอุ้ยอ้ายใจดีและกตัญญูสัตว์ทุกตัวในป่าหันษาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานศิลป์ดั้งเดิมของไทยในหลายแขนงได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในนั้นคืองานเครื่องปั้นดินเผาด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพด้านเครื่องปั้นดินเผาทั่วประเทศเพื่อให้ราษฎรโดยเฉพาะผู้หญิงและเยาวชนในชนบทและชายแดนใต้มีโอกาสใช้ดินธรรมชาติในถิ่นของตนสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์ที่งดงามและมีมูลค่าสานต่อภูมิปัญญาและสานต่อชีวิตเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือท้องถิ่นได้พัฒนาฝีมือถ่ายทอดความรู้และสร้างรายได้อย่างมั่นคงงานเครื่องปั้นดินเผาในศิลปาชีพจึงพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การคัดดินปั้นขึ้นรูปลวดลายประณีตไปจนถึงการเผาที่พิถีพิถันซึ่งทุกขั้นตอนคือการผสานภูมิปัญญาโบราณกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยเกิดเป็นผลงานที่งดงามมีเอกลักษณ์และยังคงกลิ่นอายของชุมชนดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโครงการนี้ได้ฟื้นคืนศักดิ์ศรีของช่างฝีมือไทยให้มีที่ยืนบนเวทีโลกเครื่องปั้นดินเผางานศิลปาชีพได้รับการยอมรับทั้งด้านศิลปะและคุณค่าเชิงวัฒนธรรมกลายเป็นงานหัตถกรรมที่สะท้อนพลังของคนไทยได้อย่าง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกัน 18:04 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุยข่าวกันหลายเรื่องเลยที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับวันนี้คุณสุรีสวัสดีนะครับทักทายมาเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์ตอนนี้ก็แจ้งมาหลายๆเรื่องเลยทีเดียวมีแจ้งมาด้วยว่าได้รับเขาเป็นลิงก์ใช่ไหมให้มีการกรอกต่างๆด้วยมีการแจ้งเตือนมาแล้วนะฮะจากทางด้านของกระทรวง DE ด้วยเรื่องราวของการที่มีการส่งลิงก์มาให้คุณผู้ฟังกรอกต่างๆด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนที่มีการส่งมาก็ประสานให้เรียบร้อยว่าสิ่งที่มีการแจ้งมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ใครที่ฟังรายการอยู่02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับล่าสุดครับทางด้านของนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ครับเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการติดตามทั้งตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังการกระทำของมิจฉาชีพที่ในห้วงเวลาตรงนี้นะครับก็จะมีการฉวยโอกาสแอบอ้างให้มาลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40บอกเป็นช่องทางของการก่ออาชญากรรมออนไลน์หลายคนที่ลงทะเบียนไปนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยอันนั้นถูกต้องเลยแต่ว่ามีมิจฉาชีพคุณผู้ฟังฉวยโอกาสในห้วงเวลานี้ล่าสุดครับท่านชัยชนกคิดชอบก็ได้มีการสั่งการให้ในส่วนของการกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนสั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับหรือว่า Anti Fake News Center ครับนะดำเนินการมาตรการเชิงรุกนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ทั้งตรวจสอบนะครับทั้งเฝ้าระวังการแอบอ้างของมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นนะครับโดยทั้งนี้ครับจากการตรวจสอบผ่านช่องทางนะครับของAnti Fake News Center นะครับในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดครับพบว่ามีข้อความเกี่ยวกับการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนนะ 327,346 ข้อความนะฮะซึ่งเป็นการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแจ้งเตือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งลิงก์มาบ้างละนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลายคนหลงเชื่อเอาส่งลิงก์มาให้คุณป้าบ้างให้คุณป้ากรอกนะเดี๋ยวคุณป้าจะได้เงินไม่มีนะครับย้ำตรงนี้เลย SMS ด้วยนะครับไม่มีการส่ง SMS ไม่มีการส่งลิงก์ให้กรอกนะครับหลอกให้ลงทะเบียนต้องลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

่านั้นนะครับส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินในส่วนของผู้ประกอบการนะครับก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำกันเอาย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่กดลิงก์นะครับแล้วก็ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนด้วยนะครับเดี๋ยวหลายคนที่ฟังรายการอยู่อาจจะบางทีไม่รู้ไม่ทราบอาจจะหลงเชื่อไปก็เกิดความเสียหายกันนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับแน่นอนมีคุณมุกดานะครับฝากข้อความมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ลงทะเบียนหรือยังครับก็ยังมีสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะครับสิทธิ์ยังเหลืออยู่คุณมุกดาลองลงทะเบียนดูนะครับในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่จัดทุกวันครับจันถึงศุกร์เลย5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับลองดูครับลองดูนะครับบางคนบอกว่าเป็นข้าราชการหรือว่าบางคนก็บอกว่าอยากที่จะลงทะเบียนดูนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถามมาคุณบอลช่วยดูหน่อยสิทธิ์ยังเหลืออยู่หรือไม่เหลืออยู่นะครับตอนนี้แต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ทีมงานอัปเดตให้ว่าล่าสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยก็จะไปเร็วนะครับหลายคนที่ลงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ากรอกให้ถูกคนที่กำลังรอการยืนยันเขามีขั้นตอนในการตรวจสอบด้วยนะครับก็รอนิดนึงสำหรับบางท่านที่อาจจะต้องรอนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆก็ประสานให้นะครับในส่วนของสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ยังเหลืออยู่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะประสานให้เรียบร้อยสำหรับข้อความนะครับก็วันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับจากกรมการปกครองครับฝากมาพรุ่งนี้กันหน่อยพรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้ศุกร์ที่29เชิญชวนไปงานกันหน่อยครับไทยช่วยไทยอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5และครั้งสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางด้านของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับท่านเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้นะครับโอ้โหมากกว่า 24.5 ล้านบาทแล้วก็มียอดจับจ่ายสะสมเนี่ยทะลุไปแล้วนะ 100.8 ล้านบาทเลยทีเดียวสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดคุณผู้ฟังครับมีผู้ประกอบการและก็ร้านค้าเนี่ยพร้อมใจกันนำสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนะรวมถึงข้าวของที่จำเป็นนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับสินค้าโอท็อปเนี่ยมาจำหน่ายในราคาถูกแสนถูกเลยทีเดียวก็ขอเชิญชวนครับประชาชนร่วมอุดหนุนเลือกซื้อของดีนะครับราคาประหยัดใกล้ๆบ้านคุณผู้ฟังเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับใครอยากจะซื้อของจำเป็นนะครับไปได้เลยนะครับแนะนำเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันพรุ่งนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคมจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเชิญชวนกันนะครับมากันเยอะๆเลยทีเดียวนะครับมาร่วมกันนะครับในเรื่องของสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำกันล่าสุดครับมีประกาศมาจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ปภ.แจ้งเตือนครับปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แล้วก็กทม.เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับช่วงระหว่างวันที่28ก็คือวันนี้คุณผู้ฟังไปจนถึง1มิถุนายน2569ครับนี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องแจ้งกับพี่น้องประชาชนกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ประกาศแจ้งเตือนคุณผู้ฟัง71จังหวัดนะครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้กรุงเทพมหานครครับช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์เลยนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงนะครับพร้อมสั่งการให้จังหวัดตอนนี้ใน71จังหวัดติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบล่วงหน้าครับแล้วก็ต้องติดตามนะครับเรื่องราวสำคัญเลยก็คือจัดทีมปฏิบัติการทั้งเครื่องจักรกลสาธารณะเข้าประจำในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งเร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอ่ะมาดูครับ71จังหวัดไหนบ้างนะครับ

0: ใครที่ฟังอยู่ฟังแล้วจะได้ประสานแจ้งต่อไปด้วยบางคนมีครอบครัวมีญาติพี่น้องอยู่จังหวัดไหนนะครับ17จังหวัดนะครับภาคเหนือก่อนภาคเหนือ17จังหวัดก่อนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มด้วยนะครับอันนี้ก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับภาคเหนือ17จังหวัดครับมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์จังหวัดตากสุโขทัยนะครับแล้วก็มีกำแพงเพชรนะครับมีพิษณุโลกมีพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์มีจังหวัดอุทัยธานีภาคอีสานครับ20จังหวัดก็มีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารครับมีร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางครับมี25จังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุราษฎร์สุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาครับจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการโดยปิดท้ายนะครับภาคใต้9จังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักนะครับนั่นก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับนี่คือประกาศจากปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน71จังหวัดคุณผู้ฟังครับใครที่ฟังข่าวอยู่แจ้งไปนะครับบอกต่อไปด้วยนะครับก็เป็นการบอกก่อนนะครับจากทางด้านปภ.ขอบคุณข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ด้วยนะครับจะได้นำประสานกันระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้เลยครับจนถึง1มิถุนายน2569นะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บหนึ่ง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: จับประเด็น VIP
0: กลับมาแล้วครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จับประเด็น VIP ทุกเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของการเดินหน้าเครื่องไม้เครื่องมือดิจิทัลครับในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมหลายๆคนอยากมีสุขภาพที่ดีมีอารมณ์ที่ดีมีระบบร่างกายที่เรียกว่า 100% นะครับต้องมีวิธีการในการดูแลตนเองดังนั้นครับใครที่ฟังรายการอยู่วันนี้ครับมี1แอปพลิเคชันครับเขาบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันสารสุขนะครับเครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเป็นยังไงค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียววันนี้ครับมีท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับท่านจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับมาคุยกันเราจะมีสุขภาพดีได้ยังไงโรค NCD ด้วยหลายๆคนโอ้โหบอกว่าไขมันก่อสูงนะครับคอเลสเตอรอลก่อสูงนะครับแหมบางคนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมามีสุขภาพที่ดีกันวันนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายกับวันละฮะเดี๋ยวมาคุยกันรองศาสตราจารย์ดร.ชูจิตตรีรัตนพันธ์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: ครับต้อนรับท่านอาจารย์สู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก่อนอื่นครับขอบพระคุณอาจารย์ก่อนเลยที่วันนี้ให้เกียรติรายการมาพูดคุยกันหัวข้อคือแอปพลิเคชันสารสุขใช่ไหมครับนี่คือเครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอาจารย์ครับเรียนถามแบบนี้ก่อนสาเหตุหลักๆของสุขภาพที่เรียกว่ามันเสื่อมจากโรค NCD ตอนนี้เป็นยังไงบ้างภาพรวมของโรค NCD อาจารย์อธิบายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจสักนิดนึงก่อนครับ
9: ได้เลยค่ะจริงๆแล้วโรค NCD นะคะมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะคะแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้เกิดจากคนสู่คนแต่ว่าค่อยๆสะสมจากพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวันนะคะซึ่งเมื่อกี้นี่ถามเนาะว่ามีโรคอะไรบ้างโรคหลักๆก็คือเป็นกลุ่มโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหลอดเลือดโรคมะเร็งแล้วก็โรคอ้วนลงพุงค่ะค่ะถ้าเกิดว่าถามถึงสาเหตุนะคะเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะทำไมสาเหตุเกิดจากอะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันมีประมาณพฤติกรรมเสี่ยงประมาณ5ด้านค่ะก็คือด้านแรกก็คือว่าปกติเวลาเรากินอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะคะเช่นกินหวานเกินมันเกินหรือว่าเค็มเกินหรือว่าอาหารแปรรูปมากเกินไปเงี้ยค่ะก็จะนำไปสู่ภาวะอ้วนลงพุงคอเลสเตอรอลสูงที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงค่ะ
0: ครับ
9: ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านที่สองนะคะก็คือถ้าเราขยับร่างกายน้อยนั่งนานๆอย่างแบบนั่งประชุมทั้งวันนะคะก็ทำให้ร่างกายเราเผาผลาญน้อยลงใช่ไหมคะแล
0: ้
9: วก็เกิดการสะสมของไขมันกล้ามเนื้อก็รีบลงแล้วก็ส่งผลต่อระบบการทำงานของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยค่ะ
0: ครับ
9: แล้วก็อย่างที่สามเนี่ยนะคะการสูบบุหรี่ค่ะ
0: อ
9: ันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปอดเลยค่ะ
0: ครับ
9: แล้วก็พวกหัวใจขาดเลือดแล้วก็ถุงลมป่งพองค่ะแล้วก็ด้านที่สี่ก็คือการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ซึ่ง
9: อ
0: ัน
9: นี้ก็เป็นที่ทราบใช่ก็อันนี้เป็นที่ทราบกันเลยว่าเป็นต่อให้เกิดโรคตับแข็งตับอ่อนอักเสบแล้วก็แถมยังเพิ่มโอกาสการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือถ้าอันตรายมากๆเลยที่สำคัญก็คือที่เป็นกันอยู่โดยไม่ค่อยรู้ตัวนะคะก็คือความเครียดแล้วก็นอนน้อยค่ะ
0: นอน
9: เพราะว่าพอร่างกายเรามีความเครียดสะสมนะคะฮอร์โมนความเครียดก็จะสูงขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงระบบเผาผลาญก็รวนภ
0: ู
9: มิคุ้มกันก็ต่ำลงค่ะ
0: ครับมีคำถามจากคุณผู้ฟังถามอาจารย์มาว่านอนกี่ชั่วโมงถึงเรียกว่านอนอย่างเหมาะสมอย่างนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับอาจารย์ครับ
9: ค่ะได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไอเดียลเลยคือ8ชั่วโมงเน
0: า
9: ะแต่ว่าในสารตัวเองเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะตามหลักการ7-9เนี่ยม
0: ัน
9: ก็เป็นเรนจ์ที่ได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะมานั่งนับเวลาแบบ8โมงเป๊ะๆก็คงไม่ใช่เลยเนี่ยก
0: ็
9: เป
0: ็
9: นเรนจ์7-9ชั่วโมงได้
0: นี่คือเบื้องต้นก่อนเลยคุณผู้ฟังจะได้เช็คอัพตัวเองก่อนว่าเออเราสูบบุหรี่ไหมใช่ไหมฮะเราดื่มแอลกอฮอล์ไหมเรามีความเครียดสะสมไหมซึ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสาเหตุหลักๆของการเกิดโรค NCD อีกหนึ่งคำถามครับคนช่วงใดคนวัยใดครับที่พบว่าเป็นกลุ่มเป็นโรคกลุ่มนี้ครับ NCD มากที่สุดครับอาจารย์
9: จากผลสำรวจสุขภาพประชาชนเมื่อจากปี67-68ที่ผ่านมานะคะก็กลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือวัยทำงานค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่สะสมพฤติกรรมเสี่ยงสูงทั้งนั่งนานขยับน้อยกินเร่งรีบนอนก็น้อยแล้วก็เครียดสะสมด้วยค่ะแต่ว่า ข้อมูลที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในกรุงเทพเองเนี่ยค่ะมีคนวัยทำงานประมาณสัก4ล้านคนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
9: เน
0: ี่
9: ยนั่งทำงานกันเกิน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยค่ะกิจกรรมทางกายก็ไม่พอบริโภคผักผลไม้ก็น้
0: อ
9: ยและที่สำคัญนะคะคนวัยทำงานเนี้ยประมาณ1ใน11คนเป็นเบาหวานค่ะแล้วครึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวนะคะว่าเป็น
0: แล้วอย่างนี้เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยเรามีวิธีการในการสังเกตหรือว่าสำรวจตัวเองเบื้องต้นก่อนที่มันจะแบบว่าลุกลามบานปลายมีไหมครับมีวิธีการยังไงบ้างครับ
9: จริงๆแล้วเราก็จะต้องสังเกตโดยการใช้ดูพฤติกรรมของเราอะค่ะว่าเอ๊ะเรามีน้ำตาลตกมันมีเบาหวานจริงๆแล้วมันมีเบาหวานแบบน้ำตาลเกินกับน้ำตาลตกใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าในส่วนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าอาการของเราเนี่ยค่ะมันมีการยืดมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะ
0: เบาหวานหรือเท้าชาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่ก็เบื้องต้น
9: ใช่เบื้องต้นค่ะแต่ว่าอาการพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้เห็นตัวเองเร็วขึ้นนะคะก่อนที่ความเสี่ยงนั้นจะเป็นการที่แบบว่าเกิดโรคจริงๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะ
0: งั้นเราไปเจาะกลุ่มนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกลุ่มเยาวชนด้วยต้องเรียนถามว่ากลุ่มเยาวชนครับเป็นโรค NCD ตรงนี้ส่วนใหญ่กลุ่มเยาวชนเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรครับที่เราเห็นกันมากๆครับ
9: กลุ่มเยาวชนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วรากของ NCD ก็มาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
9: อย่างสาเหตุหลักๆก็คือกินอาหารหวานมันเค็มมากขึ้นเช่นพวกอาหารจานด่วนขนมน้ำอัดลมชานมหรือว่าเครื่องดื่มหวานนะคะที่เข้าถึงได้ง่ายพวกนี้ค่ะอีกทั้งแบบเขายังขยับร่างกายน้อยด้วยนะคะเพราะว่าใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นทั้งมือถือเกมคอมพิวเตอร์โซเชียลมีเดียค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการนอนหลับไม่พออย่างเด็กสมัยนี้บางคนก็เรียนหนักเนาะทำกิจกรรมก็เยอะใช้โซเชียลมีเดียตอนกลางคืน
0: ลงเกมเล่นเกม
9: เล่นเกมใช่ค่ะแล้วเขายังเครียดจากการเรียนด้วยนะคะการเรียนการสอบความคาดหวังรอบๆตัวค่ะพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าสะสมตั้งแต่อายุน้อยๆก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องน้ำหนักเกินภาวะอ้วนเบาหวานความดันเร็วขึ้นกว่าที่ควรเลยค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยพอฟังอาจารย์แล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะนำมาปรับกับตัวเองได้ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงเห็นบอกว่าล่าสุดทางด้านของสสส.เนี่ยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่าสารสุขอยากรู้แล้วล่ะตรงนี้ที่ไปที่มาก่อนแล้วก็วัตถุประสงค์หลักเลยในการพัฒนาแอปพลิเคชันสารสุขเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเพื่ออะไรครับอาจารย์
9: แอปพลิเคชันสารสุขของเราอะค่ะเป็นผลงานการทำงานวิจัยและพัฒนาสสช.กับมชช.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะมาหลายปีแล้วนะคะจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็มาจากคำถามสำคัญที่สสช.ให้ความสำคัญมาตลอดก็คือว่าระบบสุขภาพรักษาคนป่วยได้แต่ใครจะช่วยคนที่ยังไม่ป่วยให้ไม่ป่วยทีนี้อันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของสารสุขค่ะเพราะว่าเราอะไม่ได้อยากจะทำแค่แอบบันทึกสุขภาพนะคะแต่ว่าเราตั้งใจพัฒนาให้เป็นเหมือน Health Buddy ค่ะหรือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพของคนไทยค่ะที่จะช่วยให้เห็นพฤติกรรมของตัวเองเข้าใจสุขภาพตัวเองแล้วก็เริ่มปรับได้ตั้งแต่ก่อนป่วยค่ะ
0: อ
9: ันนี้สารสุขเองเนี่ยค่ะก็จะช่วยติดตามพฤติกรรมแบบองค์รวมเลยนะคะทั้งการกินการนอนการออกกำลังกายการดื่มน้ำการผ่อนคลายรวมถึงปัจจัยสุขภาพอื่นๆนะคะแล้วเราก็นำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินเป็น health score หรือว่าคะแนนสุขภาพค่ะ
0: ครับ
9: เพราะฉะนั้นผู้ใช้เนี่ยก็จะเห็นภาพง่ายๆเลยว่าสุขภาพตัวเองตอนนี้อยู่ในทิศทางไหนแล้วก็ควรเริ่มจับเรื่องอะไรก่อนซึ่งวัตถุประสงค์สารสุขอะค่ะมี3ระดับเลยค่ะ
0: ครับ
9: ระดับแรกเนี่ยก็คือระดับบุคคลเนี่ยค่ะเราอยากให้คนไทยดูแลสุขภาพด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะเราก็เลยมีข้อมูลแนะนำแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเป็น personalized เลยนะคะ
0: ครับ
9: เราอะไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาแต่เรารู้ทันพฤติกรรมก่อนแล้วก็ปรับตั้งแต่เนิ่นๆค่ะส่วนระดับที่2เนี่ยค่ะคือระดับองค์กรค่ะ สารสุขเนี่ยสามารถช่วยองค์กรหรือว่าสถานประกอบการในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพให้กับพนักงานผ่านระบบ challenge community แล้วก็แดชบอร์ดด้วยค่ะ
0: ครับ
9: อย่างสารสุขเนี่ยเราจะมีแดชบอร์ดให้ HR เนี่ยค่ะสามารถเห็นภาพรวมสุขภาวะของทีมได้ด้วยแล้วก็ออกแบบกิจกรรมได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
0: ครับ
9: ค่ะแล้วก็ระดับสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือระดับประเทศค่ะเพราะว่าเมื่อมีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมโดยไม่ระบุตัวตนแล้วเนี่ยค่ะข้อมูลเหล่านี้ก็จะช่วยให้สสส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวโน้มสุขภาพของประชาชนค่ะแล้วก็ต่อยอดไปสู่การออกแบบเชิงนโยบายเนี่ยค่ะในการป้องกันได้แม่นยำมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอย่างสารสุขเนี่ยค่ะเราไม่ใช่แค่แอปสุขภาพค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมการดูแลสุขภาพตั้งแต่ระดับคนไปสู่องค์กรชุมชนแล้วก็ภาพใหญ่ของสุขภาพประเทศเลยค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่บุคคลเลยแล้วก็ไปสู่องค์กรการทำงานร่วมกันสู่ขยายระดับประเทศอันนี้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับแอปพลิเคชันสารสุขครับหลายคนสนใจมีรายละเอียดวิธีการใช้งานเพราะว่าหลายคนอาจจะอยากจะดาวน์โหลดแล้วล่ะมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่น่าสนใจครับอาจารย
9: ์อ๋อได้เลยค่ะจริงๆแล้ววิธีการใช้สารสุขเราก็พยายามออกแบบมาให้ใช้งานง่ายที่สุดนะคะก็เราก็ไปดาวน์โหลดแอปได้เลยแล้วก็สมัคร account log in เนาะแล้วก็เชื่อมต่อแอปสุขภาพแล้วก็เริ่มบันทึกพฤติกรรมในชีวิตประจำวันได้เลยอะค่ะเช่นวันนี้กินอะไรแล้วก็ใส่เมนูที่เรากินเน
0: า
9: ะแล้วถ่ายรูปใส่ก็ได้ดื่มน้ำพอไหมขยับร่างกายแค่ไหนส่วนการนอนกับการผ่อนคลายอะค่ะอันนี้จะต้องซิงค์กับนาฬิกาค่ะซึ่งจุดเด่นเนี้ยค่ะก็คือว่าสารสุขอะไม่ได้ให้คำแนะนำแบบเดียวกันทุกคนนะคะ
0: ครับ
9: คือแค่ใส่อายุน้ำหนักส่วนสูงอะค่ะ
0: ครับ
9: มันก็จะจัดเป็นโปรไฟล์ให้เราแล้วก็ดูว่าพฤติกรรมของเราเนี้ยมันควรที่จะมีโควต้าต่างๆเช่นโควต้าการกินเท่าไหร่การออกกำลังกายเนี้ยค่ะเท่าไหร่ยังไงก็คือในแอปเนี้ยค่ะจะมี Health Score ซึ่งเป็นคะแนนสุขภาพองค์รวมแล้วเราก็มีเกณฑ์ที่เราไปสัมภาษณ์มาจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้านมากเลยค่ะทั้งอาจารย์หมอแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้เราก็เอาเกณฑ์ต่างๆตรงนี้เข้ามาไว้ในระบบของเราพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคนใช้ก็ไม่ต้องจดเองสารสุขคำนวณให้อัตโนมัติเลยค่ะถ้าเกิดว่าด้านไหนทำได้ดีเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นเป็นสีฟ้
0: า
9: ส่วนด้านไหนที่ควรระวังมากไปหรือว่าน้อยไปกว่าเกณฑ์เนี่ยค่ะก็จะเป็นสีส้
0: ม
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรที่จะกลับตรงไหนก่อนถ้าอยากสุขภาพดีก็ทำให้ทุกด้านเนี่ยค่ะในกระดานแดชบอร์ดของเราเนี่ยเป็นสีฟ้าให้ได้มากที่สุดนะคะทีนี้พอเรารู้ตัวแล้วอันนี้สำคัญมากว่าเราต้องรู้ตัวก่อนพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราจะต้องปรับด้านไหนเนี่ยค่ะในสารสุขเองก็จะมีหมวดแนะนำเพื่อคุณค่ะก็คือจะมีเมนูอาหารสุขภาพมีคลิปวิดีโอออกกำลังกายทำตามได้เลยอันนี้ก็มาจากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ส่งเสริมปีละพยาบาลแล้วก็มีทางคนไทยไร้พึงที่มาช่วยจัดตรงนี้ให้นะคะเพราะน่าเชื่อถือค่ะส่วนบทความก็น่าเชื่อถือเช่นกันแล้วก็ไม่ใช่บทความที่แบบเราไปดูเอาตามแหล่งต่างๆนะคะแต่เป็นบทความที่คัดมาจากพฤติกรรมจริงค่ะเช่นถ้าสมมติว่าเราใช้สารสุขไปสักพักนึงแล้วเรานอนน้อยมาหลายวันเนี่ยค่ะมันก็จะมีบทความว่าจะนอนยังไงนอนให้ดีขึ้นหรือว่าถ้าเราขยับตัวน้อยมันก็จะมีบทความแนะนำกิจกรรมที่ทำได้ง่ายขึ้นมาด้วยอะค่ะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่อยากแนะนำก็คือการบันทึกอาหารค่ะ
0: ค
9: ือส่วนใหญ่พวกแอปสุขภาพทั่วไปจะไม่ค่อยมีส่วนนี้บันทึกอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ชื่อเมนูเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าเมนูเนี้ยมันมีน้ำตาลสูงไขมันสูงหรือโซเดียมสูงอันเนี้ยเราได้เกณฑ์มาจากที่โลโก้ชอยส์ค่ะตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ก่อนกินถ้าสมมุติว่าเราเนี้ยรู้แล้วว่าเราควรที่จะกินอะไรหรือไม่กินอะไรเนี่ยค่ะหรือว่าเมนูอันไหนที่มันไม่ได้มีตามท้องตลาดเนี่ยค่ะแล้วก็สร้างเมนูแล้วก็สร้างชุดอาหารเองได้ด้วย
0: ค
9: ่ะแล้วก็รวมถึงว่าเราจะเห็นว่าโควต้าการกินน้ำตาลโซเดียมไขมันของเราเนี่ยมันเกินหรือยังนะอย่างโปรตีนอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะสารสุขก็จะคำนวณให้ว่าแบบควรกินโปรตีนเท่าไหร่ตามเกณฑ์ว่าแบบจะลดน้ำหนักหรือจะสร้างฟิตเอนเฟิร์มหรือไงค่ะก็สามารถที่จะเอาสมัยให้ได้ตรงนั้นแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งเลยค่ะที่อยากชวนเล่นก็คือสารสุกอ่ะจะสนุกแล้วก็ใช้ต่อเนื่องได้มากขึ้นก็ด้วยฟีเจอร์ชาเลนจ์นี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างพวกเราเองกันเองอะค่ะสามารถจะสร้างชาเลนจ์กันเองในกลุ่มเพื่อนได้เลยนะคะเรามีเพื่อน5คนเราก็มาสร้างชาเลนจ์ในสารสุก5คนได้เลยแข่งเจ้าเดินแข่งออกกำลังกายได้เลยแต่ถ้าเป็นองค์กรเนี่ยค่ะเราก็สามารถสร้างชาเลนจ์ได้หลากหลายขึ้นเช่นเป็นชาเลนจ์กินดีชาเลนจ์สะสมเหรียญสุขภาพองค์รวมแบบเดียวก็ได้แบบทีมกีฬาสีก็ได้นะคะ
0: แ
9: ล้วก็พร้อมกับแดชบอร์ดที่ HR เนี่ยสามารถดูแลบริหารจัดการเห็นภาพรวมแล้วก็สร้างชาเลนจ์ต่อได้เรื่อยๆเองด้วยเลย
0: โอ้โห
9: ก
0: ็
9: ม
0: ี
9: ระบบค่ะครอบคลุมค่ะก็ยังมีระบบแบชพอยต์สตรีททำให้แบบมีแรงจูงใจเนาะเขาก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ภูมิใจได้อย่างต่อเนื่องเพราะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าสารสุขเนี่ยช่วยให้เราเห็นสุขภาพตัวเองเข้าใจว่าควรจับตรงไหนได้คำแนะนำที่เหมาะกับเราแล้วก็ยังชวนเพื่อนทีมหรือองค์กรมาดูแลสุขภาพไปด้วยกันได้จริงค่ะ
0: ครอบคลุมจริงๆคือเอาว่าเราอ่อนตรงไหนถูกไหมครับเขาก็จะมีคำแนะนำให้นอนน้อยไปหน่อยพอเรากรอกกรอกกรอกปุ๊บเพราะว่าบางทีต้องทำงานหนักอะนะอาจารย์นะก็ฟื้นตัวเองหน่อยเรื่องการพักผ่อนให้มันพอดีไม่น้อยเกินไปออกกำลังกายบ้างไหมก็กรอกกรอกกรอกทานอะไรในแต่ละวันแต่ละมื้อก็กรอกไปในแอปพลิเคชันนั้นใช่ไหมครับ
9: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่กรอกอ่ะมีอย่างเดียวก็คือเรื่องการกินก็คือเพราะว่าระบบอ่ะมันไม่รู้เนาะว่าเรากินอะไรแล้วก็ต้องกรอก
0: การ
9: กินค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีสมาร์ทวอชอะค่ะแค่เชื่อมแอปสุขภาพประสานสุขอะค่ะก็คือซิงค์นาฬิกาทุกวันเนี้ยค่ะการนอนการออกกำลังกายกับการผ่อนคลายก็มาอัตโนมัติไม่ต้องกรอกเองค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นแล้วลองดูแอปพลิเคชันสารสุขอันนี้มีคนถามมาดาวน์โหลดฟรีหรือไม่ครับอาจารย
9: ์อ๋อฟรีค่ะเพราะว่าทางสสส.ซัพพอร์ตสารสุขนะคะสารสุขก็สามารถดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS ใน App Store แล้วก็ Android ใน Google Play ค่ะก็พิมพ์ SAANSOOK สารสุขได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีสมาร์ทวอชค่ะมือถือเครื่องเดียวก็ใช้บันทึกพฤติกรรมสุขภาพแล้วก็ดูคำแนะนำเบื้องต้นอย่างพวกคลิปวิดีโอหรือว่าเมนูอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ดูได้เลยค่ะเรื่องอาหารดูได้เลยแล้วแล้วก็สำหรับองค์กรนะคะที่อยากจะจัดชาเลนจ์หรือว่าใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามสุขภาพพนักงานในภาพรวมเนี่ยค่ะก็ติดต่อทีมสารสุขมาได้เลยค่ะที่สารสุข LINE Official นะคะ
0: คร
9: เราก็จะให้ Account ไปและ Account เนี่ยก็ฟรีเช่นกันค่ะสามารถที่จะสร้างชาเลนจ์ได้เรื่อยๆตลอดชีพเลยค่ะ
0: โอ้โหหลายคนตอนนี้เริ่มดาวน์โหลดแล้วนะครับเรียกว่ากลับมาดูแลสุขภาพกันประโยชน์ครับที่เราจะได้จากแอปพลิเคชันสารสุขมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราอย่างไรเกี่ยวกับสุขภาพเราอย่างไรครับอาจารย์ต่อไป
9: คือจริงๆแล้วอย่างที่เกริ่นไว้อะค่ะความเปลี่ยนแปลงที่เราคาดหวังจากสารสุขอะไม่ได้หยุดแค่ระดับบุคคลนะคะแต่เราอยากเห็นให้เป็นเครื่องมือช่วยขยายพลังเป็นสู่องค์กรชุมชนแล้วก็พื้นที่จริงๆด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างระดับบุคคลนะคะที่สารสุขอยากจะช่วยก็คืออยากให้เราเริ่มจากเจ้าเล็กๆเช่นเดินเพิ่มขึ้นดื่มน้ำเพิ่มขึ้นลดหวานลงเนี้ยค่ะหรือบางคนก็ใช้สารสุขในการดูแลอาหารการกินพ่อแม่ด้วยนะคะ
0: ครับ
9: บางคนบางองค์กรก็ใช้สารสุขจัดชาเลนจ์ลดน้ำหนักอย่างชูเองอ่ะทำสูตรให้ได้สีฟ้าในสารสุขอ่ะชูลดได้ครึ่งกิโลต่อสัปดาห
0: ์
9: น
0: ี
9: ่ลดไปแล้ว3เดือนที่แล้วเนี่ย6โลค่ะค่ะก็พอมีสิ่งเหล่านี้พร้อมๆกันทุกคนทำกันหลายๆคนเนี่ยก็จะกลายเป็นพลังของทีมขององค์กรแล้วก็ของย่านได้นะคะอย่างยกตัวอย่างที่เพิ่งจัดชาเลนจ์ไปอะค่ะย่านสาทรเนาะที่สสส.ตั้งอยู่อะค่ะก็จะมีองค์กรรอบๆเนี่ยค่ะเข้าร่วมชาเลนจ์กันแล้วก็มีการแข่งก้าวเดินสะสมลดสะสมก้าวแล้วก็ลดหวานแล้วก็ดูแลสุขภาพองค์รวมระหว่างองค์กรกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพมันไม่ใช่เรื่องของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่ว่ากลายเป็นย่านสุขภาวะสร้างสรรค์ที่ทำให้คนทำงานในพื้นที่เดียวกันเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพพร้อมกันหรือบางองค์กรเนี่ยค่ะก็มีการทำกิจกรรมเดินเพื่อทุนการศึกษาน้องนะคะได้ทำความดีด้วยได้สุขภาพดีด้วยบางทีเราเดินเพื่อตัวเองอย่างเงี้ยเราก็ขี้เกียจเนาะโอ้โหแต่ว่าเขาบอกว่าให้เดินเพื่อน้องเนี่ยฟิตกันสุด
0: วิ่งใหญ่เลยไม่ใช่เดินวิ่งเลย
9: ใหญ่เลยวิ่งเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากที่จะขยายเครือข่าย ของสารสุขเราเนี่ยค่ะเราอยากจะสร้าง health influencer ค่ะหรือว่าเป็นผู้นำสุขภาพต้นแบบในพื้นที่เช่นที่ที่ทั้งหลายที่เป็นอสม. อสส.หรือผู้นำชุมชนหรือ HR ในองค์กรเนี่ยค่ะเราอยากให้เป็นคนช่วยชวนช่วยนำแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพของคนรอบๆตัวเราอะค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ดีมากเมื่อมีคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะคะ
0: ครับ
9: ค่ะ
0: อาจารย์ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำดีกว่าสำหรับหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยโรค NCD อย่างที่บอกว่ามันเป็นภัยเงียบเนาะอาจารย์เนาะที่มันแบบทีถ้าเราไม่ไปตรวจอาจจะไม่รู้บางคนต้องมีการสำรวจตัวเองด้วยการดูแลสุขภาวะเพื่อให้ห่างไกลจากโรค NCD วิธีการง่ายๆฝากข้อคิดส่งท้ายสักนิดนึงครับ
9: ถ้าสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากถึงผู้ฟังทุกท่านค่ะว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆนะคะหลายคนพอพูดถึงสุขภาพก็อาจจะคิดว่าโหต้องออกกำลังกายอย่างหนักเลยต้องกินคลีน
0: วิ่งมาราธอนเลย
9: วิ่งมาราธอนเป็นไอรอนแมนเลยค่ะ
0: จริงๆไม่ต้องขนาดนั้น
9: แต่จริงๆไม่ต้องขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเริ่มจากจังหวะเล็กๆระหว่างวันได
0: ้
9: วันนี้เราอาจจะเริ่มจากดื่มน้ำเพิ่มขึ้นอีกแก้วนึงเดินเพิ่มขึ้นอีก10นาทีลดหวานลงนิดนึงนอนให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราทำต่อเนื่องความสำคัญคือความต่อเนื่องค่ะถ้าเราทำได้ต่อเนื่องก็จะค่อยๆสะสมเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงสสส.ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะคะลองใช้สารสุขให้เป็นเพื่อนคู่คิดทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปองค์กรเนี่ยค่ะใช้ฟรีได้หมดเลยแล้วก็เราอยากจะชวนพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะถ้าเกิดมีพาร์ทเนอร์ส่วนไหนที่อาจจะสนับสนุนสุขภาพคนไทยอะค่ะมาร่วมมอบคูปองส่วนลดหรือรางวัลผ่านระบบพอยต์ในสารสุขเนี่ยค่ะก็จะทำให้สุขภาพการดูแลของเราเนี่ยค่ะมันสนุกมีกำลังใจแล้วก็เกิดขึ้นได้ต่อเนื่องในชีวิตจริงค่ะเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะ
0: คร
9: ับ แล้วก็ไม่ต้องรอวันให้พร้อมที่สุดแต่ว่าเริ่มจากเจ้าเล็กๆวันนี้สารสุขก็พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทางให้คนไทยห่างไกล NCD ไปด้วยกันค่ะ
0: โอ้วันนี้ขอบพระคุณมากๆครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชูจิตตรีรัตนพันธ์ครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังครับการหันกลับมาดูแลตัวเองออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีแอปพลิเคชันดีๆติดไว้แอปพลิเคชันสารสุขขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
9: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: สวัสด
0: ี
9: ค่ะ
0: นี่คุณผู้ฟังหลายคนเริ่มดาวน์โหลดกันนะครับก็ดาวน์โหลดฟรีเลยลองเช็คอัพตัวเองดูอย่างที่อาจารย์บอกเลยเริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้เลยขยับนิดหน่อยออกกำลังกายสักเริ่มต้นนิดๆหน่อยๆวันละนิดวันละน้อยนะครับเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีทานผักไหมแต่ละมื้อแต่ละวันต้องสำรวจตัวเองด้วยนะทานผลไม้บ้างหรือเปล่านะครับทานน้ำเพียงพอไหมในแต่ละครั้งนะครับบางคนไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดื่มน้ำเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นนะครับก็เริ่มต้นดูแลตัวเองกันได้จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแบบนี้แหละนะครับสร้างการตระหนักรู้ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับขอบคุณจากสสส.แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยที่พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันสารสุขนะครับก็ดาวน์โหลดฟรีครับเพื่อที่จะเช็คอัพตัวเองได้การกินเป็นยังไงการนอนเป็นยังไงความเครียดเป็นยังไงออกกำลังกายบ้างไหมในแต่ละวันด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าสกอร์ให้คะแนนอยู่อ้าวลองดูลองไปดาวน์โหลดกันดูอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับหลายคนที่ฟังรายการอยู่ช่วงนี้ฟังไปด้วยบางคนออกกำลังกายไปด้วยได้นะไม่ติด นะครับออกกำลังกายไปด้วยนะครับมีคุณพิสมัยสวัสดีครับติดตามกันนะครับมีคุณณัฏยาด้วยนะครับจากประจีนบุรีแล้วก็มีคุณอมรนะครับฟังอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับมีจากทางด้านของโอ้มาจากไกลเลยประจวบคีรีขันธ์ฟังอยู่นะครับแล้วก็มีนครปฐมที่ติดตามทุกๆพื้นที่นะครับที่ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียไหนแพลตฟอร์มไหนหรือว่าการติดตามที่ไหนก็อยู่ด้วยกันอีกหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ถามมาแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวของการเพิ่มคุณภาพชีวิตเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะ พจของเราเลยครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีเรื่องราวดีๆมานำให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันล่าสุดครับรัฐบาลพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศนะครับล่าสุดทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานนะครับให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วครับล่าสุดประกาศ3มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการคือการผลักดันนะครับให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลให้คุณผู้ฟังแล้วเพราะว่าหลายคนถามมานะครับมีสายหลังไมค์ที่เป็นแฟนรายการถามมาเยอะเลยเรื่องต่อมาครับคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการครับภายใต้หลักการคือคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศเนี่ยติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยแล้วก็มีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานด้วยนะครับโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับระบุว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการวางแนวทางครับเพื่อการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติเลยแล้วก็เปลี่ยนผ่านนะครับบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่ผู้สร้างโอกาสเพื่อให้คนพิการไทยทุกคนครับสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับรัฐบาลยังมีการบูรณาการฐานข้อมูลครับเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษามีการจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการครับเชื่อมโยงข้อมูลมีการดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้ามาสู่เรื่องของการศึกษาเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนเพื่อเป็นกลไกครับเชิงป้องกันแล้วก็การดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลายคนที่ติดตามข่าวกันอยู่กลุ้มอกกลุ้มใจเรื่องนี่บางคนบอกโทรมากลุ้มมากเครียดมากหาทางออกไม่ได้เลยมีปัญหาเรื่องหนี้สินหนี้ครัวเรือนต่างๆเอามาฟังตรงนี้ฟังใกล้ๆเลยช่วยครับช่วยแน่นอนรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกนะครับเรื่องของยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศเลยเอาใครเป็นหนี้ฟังเลยนะครับมาคุยกันมาเจรจากันทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้นะเขามีการประมวลผลความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับกว่า1,900 รายเป็นการช่วยลดภาระประชาชนไปแล้วกว่า 1,310 ล้านบาทครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรครับโดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานล่าสุดนะเร่งดำเนินการในการช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมด้วยมาดูในส่วนของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับล่าสุดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานครับมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งครับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับเข้าถึงกระบวนการในการไกล่เกลี่ยหนี้แล้วก็การช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดมาดูผลกันบ้างครับต้องบอกว่าผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับมีผลงานที่ผ่านมาเนี่ย คุณผู้ฟังประชาชนเข้าร่วมงานนี้นะฮะกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยจำนวน 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จด้วยนะครับ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวม 3,000 กว่าล้านคุณผู้ฟัง 3,200 ล้านเลยทีเดียวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 1,310 ล้านบาทมาดูในส่วนของกลุ่มก่อนฟ้องศาลกันหน่อยสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จไปแล้วนะครับกว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74 ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วด้วยนะครับกว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 นะครับสะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีครับระหว่างภาครัฐนะครับสถาบันการเงินแล้วก็ภาคประชาชนครับในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลครับจะเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนอย่างเต็มที่และก็อย่างต่อเนื่องทั้งการไกล่เกลี่ยทั้งการปรับโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็การให้ความรู้ทางการเงินอำนวยความสะดวกในทุกมิติเรื่องราวของความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนครับสามารถกลับมาตั้งหลักทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงหลายคนกลุ้มหลายคนเครียดพอมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะฮะก็ติดตามครับนี่แหละนะครับการสร้างมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเพื่อให้เราทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับคนไทยหมดจากหนี้สินลดภาระของประชาชนนะครับนี่ก็คือหนึ่งในมาตรการสำคัญนะครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านให้ความสำคัญเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหนี้สินของประชาชนแบบครบวงจรนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะอ้าวเดี๋ยวมาติดตามกันนิดนึงพรุ่งนี้มาดูกันนะครับเมเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนต้องบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพรุ่งนี้เผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งดีๆกันแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเชิญครับ
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: โอ้โหคุณผู้ฟังนี่เมื่อกี้นี้นะครับก็มีทีมงานของเรากำลังเตรียมหลายๆเรื่องเลยเพราะว่างานจะมีวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานที่โอ้สวยงามสวยงามมากๆเลยแล้วก็บรรยากาศด้วยเชิญชวนนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับย้ำกันหน่อยบอกพิกัดกันหน่อยนึงนะครับมากันเยอะๆนะครับใครที่อยากจะมาชมกันนะครับงานนี้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับถนนดนตรีแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับก็ไปลงทะเบียนกันก่อนในเพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับวันพรุ่งนี้29พฤษภาคมห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังนะครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง 6:00 นนะครับก็แนะนำให้มาล่วงหน้าก่อนเวลาสักนิดนึงนะครับจะได้มาดูบรรยากาศบางคนชอบถ่ายรูปมีของมีร้านค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเชิญชวนนะครับพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่18:00 นเป็นต้นไปติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทางเพจ Facebook ของถนนดนตรีสามารถติดตามครับบันทึกการแสดงทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนตั้งแต่เวลา 4:00 นนะครับ 22:00 นจนถึง 23:00 นทาง NBT และก็ติดตามได้ในรายการถนนดนตรีทางสวทครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz ครับ AM 1467 kHz ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับตั้งแต่3:00 5นาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับรายการดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางแนะนำก่อนนะครับว่า ไปลงทะเบียนกันในเพจของถนนดนตรีกันก่อนได้เลยร่วงหน้ากันก่อนได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้มีการติดตามเรื่องราวต่างๆได้มั่นใจนะฮะก็ฝากไว้ด้วยเพจของถนนดนตรีนะครับอ่ะมีข้อความส่งมาหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้นี้ฝากถึงคนพิการก็ทางด้านของกระทรวงพม.ฝากมาทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านนิกรโสมกลางครับได้มีการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติพ.ศ. 2569แล้วก็มีการมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.สร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนพิการไทยทุกคนครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรโสมกลางท่านย้ำครับถึงทิศทางนโยบายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการครับเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิ์ได้จริงด้วยนะครับมาตรการก็คือพม.สร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนพิการไทยทุกคนครับโครงการนี้สำคัญคุณผู้ฟังเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่รวดเร็วแม่นยำทำให้ไม่ตกหล่นนะครับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่ผู้สร้างโอกาสนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนด้วยquick big win เขาบอก3 quick win นะครับไม่ว่าจะเป็น1เลยการผลักดันเรื่องของการปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเนี่ยได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนย้ำเลยผลักดันนะครับปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนครับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็มีมหกรรมยูดีนะครับเพื่อคนพิการทุกคนต้องอยู่ดีเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ตื่นตัวกับการมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากคนพิการใช้ได้คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือราชการเป็นมิตรคือการสร้างสังคมเพื่อทุกคนครับเร่งขยายผลโครงการห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่นั่นเองนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อติดตามกันเอาคุณผู้ฟังครับใครที่ไปหัวหินหลายคนบอกว่าโอ้มีสนามบินด้วยล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนในการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินบางคนบอกไปหัวหินขับรถไปแต่แน่นอนใครที่จะใช้บริการท่าอากาศยานหัวหินนะครับก็บอกว่านี่คือข่าวดีรองรับแผนยกระดับสู่สนามบินนานาชาติครับโดยล่าสุดนะฮะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเป็นประธานคุณผู้ฟังการประชุมหารือแนวทางการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศและก็การเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินครับโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังจากทางด้านของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สภาหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอำเภอหัวหินเพื่อพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต้องเรียนตามตรงว่าหัวหินสวยมากสวยจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยนะต่างชาติเนี่ยก็ปักหมุดมาบางทีก็อยากจะปู๊ถึงหัวหินเลยนี่นะฮะเขาก็จะพัฒนาตรงนี้มีข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนครับเตรียมผลักดันเที่ยวบินข้ามภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะครับอาทิหัวหินเชียงใหม่หัวหินขอนแก่นแล้วก็มีนครราชสีมาด้วยหัวหินนครราชสีมาหัวหินภูเก็ตหัวหินสุราษฎร์หัวหินหาดใหญ่เห็นไหมฮะส่งตรงถึงเลยมาเที่ยวหัวหินก็ได้ว่าสะดวกรวดเร็วเป็นการกระจายรายได้นะครับการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของระยะเวลาการพักค้างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายการเดินทางท่อง องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆเชื่อมโยงทั้งทางอากาศทางรางทางทะเลแบบครบวงจรจุดหมายปลายทางสำคัญเลยก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกระจายรายได้และก็การเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดนั่นเองโดยท่าอากาศยานหัวหินถือว่ามีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ครับในการรองรับการพัฒนาอย่างเช่นโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลที่จะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ตอนบนแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีบทบาทสำคัญครับในด้านโลจิสติกการลงทุนและก็การท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นเองนี่นะครับทั้งหมดนี้คือจับประเด็นเป็นข่าววันนี้บอกแล้วว่าครอบคลุมครบท่วนในทุกมิติปากท้องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการค้าขายไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาธารณสุขการดูแลปากท้องรวมถึงการศึกษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การคมนาคมโลจิสติกนะครับเรียกว่า2ชั่วโมงครบถ้วนนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายละขอบคุณมากๆเดินหน้าสู่การเติบโตการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ติดตามกันวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้นะครับวนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้บรรลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
11: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
15: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประนามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาคผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามเตรียมจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินอย่างไร้รอยต่อโดยเตรียมผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินอาทิฮานอยและโฮจิมินห์กรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททจึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมตอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปี และการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5 must do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัด

0: การที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชนและป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ99.5%เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5 เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
2: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบ็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-biddingของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหา

0: ผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
1: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
2: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมาลงพื้นที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
3: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
4: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นารุมนอุดมพรรายงาน
0: กบข.พัฒนาMy Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.พัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบข.และเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin 2ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์มาเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดงจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งค่ะไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาเล่นกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าวันที่31นะคะพฤษภาคมนี้นะคะต้องบอกว่าวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะมาทําไอ้ไร่นะคะมาจังหวัดกระบี่เพื่อมาเป็นประธานนะคะในการประธานทอดผ้าป่านะคะสามัคคีนะคะของวัดทําเสื้อนะคะซึ่งใครที่เคยมากระบี่เนี่ยก็จะรู้นะคะว่าวัดทําเสื้อนี่ถือว่าเป็นห้องรับแขกนะคะของจังหวัดกระบี่เลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของวัดทําเสื้อเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้จักกันค่อนข้างเยอะนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมเยียนนะคะมาเยี่ยมเยียนในส่วนของวัดทําเสื้อนะคะมาเขาเรียกว่ามาดูในส่วนของขึ้นไปบนเขาไปดูวิวไปดูวิวทิวทัศน์นะคะคุณผู้ฟังค่ะไปดูวิวทิวทัศน์นะคะของในส่วนของวิวทิวทัศน์นะคะของวัดทําเสื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวัดทําเสื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องรับแขกนะคะของจังหวัดกระบี่ไปแล้วนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยท่านก็ยังมาเค้าเรียกว่ามารับฟังนะคะปัญหาของพี่น้องนะคะประชาชนนะคะว่าพี่น้องประชาชนนะคะของจังหวัดกระบี่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะครั้งนี้ท่านนายกมาเนี่ยท่านก็ได้มีการเชิญนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะได้มาที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะคะนี่ก็คือภารกิจนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะเดินทางมาในวันที่มาในวันที่31นะคะซึ่งก็ตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีเลยนะคะมารวมบุญใหญ่นะคะที่จังหวัดกระบี่เรานะคะแล้วก็หากว่าคุณผู้ฟังค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะคะอยากจะมาร่วมงานบุญนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะคะมาร่วมกันได้สําหรับที่จังหวัดกระบี่ที่วัดทําเสื้อใครไม่เคยมากระบี่อยากให้มาเยี่ยมชมนะคะจังหวัดกระบี่ของเราได้นะคะก็มีวัดที่สวยงามมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมือนกันนะคะช่วงนี้แม้ว่าออกทะเลไม่ได้แต่เราก็มีสถานที่อื่นๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมต่อโพลกนะคะเวลาเดิมกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุ่งหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันโดยทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569ณหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกเวลา 14:15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถเนื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวัดดอนมโนราณวัดดอนมโนราอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าให้ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมพันธรัฐสวิตในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่1จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาและเนปาลประจำประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกสารสัมพ

0: เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโอกาสนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี2542และถือเป็นวันหยุดของสหประชาชาติที่สะท้อนถึงคำสอนเรื่องสันติภาพความเมตตาและการอยู่ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากคณะสงฆ์ศรีลังกาเนปาลและไทยกิจกรรมเจริญสมาธิการนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในประเทศต่างๆและพิธีจุดประทีปและประดับโคมวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งการจัดงานณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาและพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความสัมพันธ์นานาชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21มุ่งนำหลักพุทธธรรมเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตการโลกพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเปิดเผยถึงผลการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ซึ่งจัดขึ้นณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจาก67ประเทศทั่วโลกกว่า 1,000 รูปและคนเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาสำคัญในการยึดมั่นหลักความกรุณาทางสายกลางและความสามัคคีเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างสันติภาพตลอดจนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อความสงบสุขที่ยั่งยืนสำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมณศูนย์การประชุมสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้กำหนดการสำคัญวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และการอ่านสุนทรพจน์รวมถึงสารแสดงความยินดีจากบุคคลสำคัญระดับโลกโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวต้อนรับและแสดงสุนทรพจน์ช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ส่วนช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะเดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมครุสภาถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมธิการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาซึ่งดำเนินการตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูต่างชาติจำนวน121รายและรับรองความรู้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่สะสมผลการอบรมครบทั้ง7หน่วยการเรียนรู้จำนวน84รายทั้งนี้สำหรับการปรับแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากระบบ PBA ซึ่งแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ P license B license และ A license ให้เหลือเพียงใบอนุญาตเดียวนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์จังหวัดพะเยารวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งสืบสารแนวพระราชดำริและฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติน
2: ายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาค

0: ภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมณป่าชุมชนบ้านปี้อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำมาเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้อาทิต้นสักประดู่ยางนาบนเนื้อที่5ไร่รวมกว่า 1,000 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความชุ่มชื้นและสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ไทยและฟินแลนด์ร่วมจัดการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและ OSCE เพื่อต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลและเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาค
2: นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายเฟริดุลซินิลิโอลูเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE และนางโอตีฮอลโลไพเนนรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการนโยบายด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการประชุม OSCE Asian Conference ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อการต่อต้านภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและ OSCE ที่โรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกหุ้นส่วนของ OSCE เพียงประเทศเดียวในอาเซียนยินดีใช้บทบาทในการเป็นสะพานประสานความร่วมมือระหว่าง OSCE และอาเซียนผ่านการประชุมครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสร้างความมั่นคงระหว่างภูมิภาคผ่านการหารือกันอย่างตรงไปตรงมาในการต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างออนไลน์สแกมที่นอกจากจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยยังเป็นปัญหาในระดับภูมิภาคทั้งในเอเชียและยุโรปด้วยซึ่งทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆเพื่อนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาใช้หรือปรับแนวทางของกฎหมายในแต่ละภูมิภาคหรือรัฐให้สอดคล้องกันมากขึ้นด้านเลขาธิการ OSCE ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยและฟินแลนด์ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความมั่นคงระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงภัยคุกคามข้ามชาติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาและศึกษาแนวทางในการสร้างกรอบการตอบสนองต่อภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลอย่างเป็นเอกภาพปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านที่จะตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับหน่วยงานนี้จะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันด้านนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าความพยายามล่าสุดของกองทัพอิหร่านในการข่มขู่การค้าทางทะเลทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ Economic Fury ของสหรัฐกำลังส่งผลอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลอิหร่านตกอยู่ในภาวะที่ต้องการทางการเงินเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการหารือกับนายบรูโน่โรดิเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคิวบาในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า จีนจะยังคงยึดมั่นในความยุติธรรมและการเป็นกระบอกเสียงแทนคิวบาต่อไปพร้อมสนับสนุนเหตุผลอันชอบธรรมของคิวบาและการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวคิวบาให้ดีขึ้นพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการเคารพอธิปไตยและความเป็นเอกราชของทุกประเทศรวมถึงต่อต้านการเมืองเชิงอำนาจและการข่มขู่ทุกรูปแบบถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยการฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์สั่งยิงเครื่องบินพลเรือนของสหรัฐจำนวน2ลำตกเมื่อปี2539ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐกำลังหาข้ออ้างเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลคิวบาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยรายงานประจำปีที่คาดการว่ามีโอกาสถึงร้อยละ75ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในช่วงระหว่างปี2569ถึง2573จะสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสถึง 1.9 องศาเซลเซียสและมีโอกาสสูงถึงร้อยละ86ที่จะมีปีใดปีหนึ่งในช่วงระหว่าง5ปีนี้ที่โลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปี2567ซึ่งถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์การคาดการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ภูมิภาคยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับโดมความร้อนซึ่งเกิดจากการที่มวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะนัตสึกินิไดระมือ27ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-10และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะหลินเซียงตี้มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-15และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับหวังซื่อยี่มือ2ของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกพบลักษยาเสนมือ10ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าวิลมีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังรบกวนหลังจากเริ่มเล่นไม่ได้แค่2คะแนนเท่านั้นสุดท้ายตัดสินใจขอถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนและหลังจากนี้จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งด้านคู่ผสมภัคพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ16ของโลกแพ้ถังชุนหมานกับซื่อหญิงสวดคู่มือ8ของโลกจากฮ่องกง0-2เกม19-21และ13-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ปิดท้ายที่หญิงคู่เบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียน่ามูลาริธารานคู่มือ2ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-16และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปด้านพัทธรินทร์เอี่ยมวารีศรีสกุลกับสาลิสาจันแพงแพ้ให้กับกาเบียล่าสโตเอวากับสเตฟานีสโตเอวาคู่มือ10ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม8-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันฟันดาบคนพิการชิงแชมป์โลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรเดนตัน2026ณเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในประเภทดาบฟลอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศสายซูนีจะนะเอาชนะกังซูจากจีนคว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3เป็นของโชอึนฮเยจากเกาหลีใต้บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกนัดชิงชนะเลิศเกมที่5โอลาฮูมาซิตี้ธันเดอร์เอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์127-114ขึ้นนำ3-2เกมต้องการชัยชนะอีกเกมเดียวจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์กับนิวยอร์กนิกต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open ที่สนามโรลองการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชายเดี่ยวรอบ2โนวัคโยโควิชมือ3ของรายการจากเซอร์เบียเอาชนะวาลองแตงโรแยจากฝรั่งเศสไปได้3-1เซต 6-3 6-2 6-7ไทเบรก7-9และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับชูอัลฟอนเซกามือ28ของโลกจากบราซิลที่เอาชนะดีโนปริสมิชจากโครเอเชีย3-2เซต3-6 4-6 6-3 6-1 และ6-2ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2เอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานพลาดท่าแพ้ยูเลียสตาโรดับเซวาจากยูเครน1-2เซต6-3 1-6 6-7ไทเบรก4-10โดยสตาโรดับเซวาจะผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายไปดวลกับหวังซีหยูจากจีนต่อไปนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรรับชมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่5มิถุนายนนี้ให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรืออะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบัตรได้ที่อีเมล media@fathailand.org ภายในวันที่2มิถุนายนนี้และจะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางสมาคมได้คัดเลือกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้มีทั้งหมด2นัดในวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมหลังจากนั้นทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมที่2พบกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นตามเวลาประเทศไทยณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
10: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกได้สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมแล้วก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดนะคะที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าผู้ชนะในการเข้าประกวดบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะจะเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันโดยพานใบบนนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าชัยชนะของบุญยืนค่ะประพันธ์โดยกิตติสินศักดิ์สิริเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เสียงเห่ากันโชคทีทีของเจ้าลักกี้สุนัขเพศผู้พันผสมระหว่างชิสุกับพุดเดิ้ลวัย5ปีที่ดังมาจากริมรั้วบอกให้ปองทำรู้ว่าน่าจะมีใครสักคนแฝงตัวอยู่บริเวณนั้นก่อนหน้านี้เขามัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่กับการสร้างภาพเปอร์สเปกทีฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานตกแต่งหน้าร้านหรือที่เรียกง่ายๆในหมู่คนทำงานด้านนี้ว่างานจัดดิสเพลย์อาชีพที่สร้างรายได้กับเขามานานตั้งแต่สมัยยังใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในเมืองหลวงก่อนมารับงานฟรีแลนซ์ผ่านอินเทอร์เน็ตปองทำจึงไม่ทันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าที่คำรามแหบพล่าคล้ายเสียงคนแก่วัยเหยียบร้อยแว่วดังมาจากหัวถนนหนุ่มใหญ่วัย45ชะเง้อจนสุดคอขณะเพ่งสายตามองผ่านบานหน้าต่างออกไปความมืดที่คลี่คลุมในเวลา1ทุ่มเศษทำให้เขาไม่อาจเห็นภาพภายนอกได้ชัดเจนนักนอกจากเงาตะคุ่มของรถเข็นต่อเติมหลังคาที่ภรรยาของเขาล่ามโซ่ไว้กับรั้วหลังจากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เธอเปิดขายในช่วง10โมงเช้าถึง5โมงเย็นปิดทำการไปแล้วปองทำวางมือจากงานโดยไม่ลืมกดโหมดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนลุกจากเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วก็เดินไปเปิดสวิตช์ไฟดวงหน้าบ้านพร้อมกับก้าวเท้ายาวๆออกประตูกระทั่งพบว่าผู้ที่ถูกเจ้าลักกี้เห่าเสียงโครมนั้นก็คือพ่อของเขานั่นเองเท่าเทพยังคงคร่ำอยู่บนอานมอเตอร์ไซค์ท่าทีลังเลคล้ายไม่แน่ใจว่าควรจะลงจากรถดีหรือไม่ปองทำส่งเสียงดุเจ้าลักกี้ที่เห่าเสียงดังเกินตัวแต่ว่าเขาไม่เคยตีมันเลยเพราะว่าสงสารชะตาชีวิตของมันที่ถูกพรากจากอกแม่ในวัยที่ดวงตายังไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนด้วยบังเอิญเขาพบมันพร้อมกับพี่น้องอีก2ตัวที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในลังกระดาษที่ถูกวางทิ้งไว้หลังห้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ไปคุมงานตกแต่งหน้าร้านเสียงร้องอันแผดดังเพราะว่าความหิวโหยของมันกวักมือเรียกเขาให้เดินตามหาจนเจอไม่มีเหตุผลอะไรที่ปองทำจะทิ้งพวกมันไว้ให้ถูกฝูงยุงมดรุมกัดเขาอุ้มหลังชื้นน้ำค้างขึ้นรถกระบะของบริษัทโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดก่อนรุ่นน้องที่มาติดตั้งงานด้วยกันจะขอนำกลับไปเลี้ยงคนละตัวเหลือเพียงเจ้าสีขาวหน้าด่างที่ดวงตาทั้งสองข้างถูกแต้มดำเหมือนหมีแพนด้าเพราะว่ามันดูน่ารักกว่าตัวอื่นๆไว้ให้เขาเท่านั้นปองทำอุ้มเจ้าลักกี้เข้าไปไว้ในกรงที่ตั้งอยู่ใต้ชายคาบ้านคว้าลูกกุญแจจากที่ซ่อนแล้วก็เดินกลับมายังประตูแย่เข้าไปในรูก่อนหมุนดังคลิกแล้วจึงดันบานเหล็กดัดสูงเทียมอกเลื่อนไปทางซ้ายมือพลางเอ่ยทักชายชราว่าทำไมมามืดค่ำป่านนี้เท่าเทพไม่ตอบแต่กลับสะบัดปลายเท้างัดขาตั้งรถมอเตอร์ไซค์ให้กางออกแล้วก็กวาดขายาวเก้งก้างพ้นจากบ่อที่คร่ำอยู่เปลี่ยนท่าเป็นยืนกอดอกวางมาดยืดหลังตรงแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างที่ชอบทำอยู่เป็นประจำขณะเพ่งสายตาผ่านไหล่ลูกชายก็ไปในตัวบ้านแต่ก็ไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆลูกสะใภ้ที่เขาไม่พึงใจด้วยสาเหตุนานาประการน่าจะอยู่จุดอื่นที่ไม่ใช่กลางห้องโถงเท่าเทพเผลอถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกข้อมูลที่สืบสอบมาน่าจะเป็นจริงในเวลานี้ชายชราไม่อยากเจอใครอื่นนอกจากลูกชายสิ่งที่เท่าเทพกระทำหาได้พ้นจากสายตาของปองทำไม่ดีแล้วที่ภรรยาของเขาอยู่หลังบ้านไม่อย่างนั้นเธอคงจะเผอืดเผอมหน้าดูถ้าหากว่าจะต้องมาเปิดประตูรับผู้มาเยือนซึ่งเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันครั้งแล้วครั้งเล่าปองทำเดาว่าพ่อของเขาน่าจะพอรู้เวลาเพราะว่าถ้าหากไม่มาในเวลาช่วงกลางวันชายชราย่อมจะต้องเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวของลูกสะใภ้ถัดจากรถเข็นเข้ามาด้านในเรียงรายไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้รองรับลูกค้าคนที่มีความหยิ่งผยองอย่างเท่าเทพหรือจะยอมเดินตัวรีบหลบคู่กรณีเพื่อเข้าไปหาลูกชายซึ่งมักจะนั่งทำงานอยู่ในบ้านคนทั้งโลกย่อมรู้ดีว่าไม่มีทางที่มันจะเป็นเช่นนั้น

คลองธรรมเดินอ้อมร่างที่มีความสูงไล่เลี่ยกันพรางใช้มือรุนหลังอีกฝ่ายให้เดินไปข้างหน้าพร้อมกับพูดในสิ่งที่คิดว่าพ่อกำลังต้องการฟังตาล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านน่ะไม่เสร็จง่ายหรอกครับพ่อเข้ามาก่อนเถอะเพราะเป็นคนเข้าใจโลกแม้ว่าจะไม่ชอบในการกระทำที่ผงผางขวางโลกของพ่อตัวเองนักแต่ปองทำก็เลือกที่จะสงบปากสงบคำยิ้มแย้มต้อนรับเหมือนว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นด้วยบุญคุณของพ่อที่ล้นฟ้าไม่เพียงบันดาลให้เขาเกิดหากแต่ยังลงแรงกับงานสวนงานไร่อย่างหนักหน่วงเพื่อส่งเสียเขากับน้องอีกสองคนเล่าเรียนหยาดเหงื่อแต่ละเม็ดของพ่อแม่เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจลืมเท่าเทพไม่มีท่าทีแข็งขืนอย่างที่ปองทำกังวลแต่กลับทำตามที่ลูกชายบอกอย่างว่าง่ายแม้ในใจจะไม่ไหวคิดค้านว่าถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอย่าหวังว่าคนอย่างข้าจะมาเหยียบที่นี่ปองทำแยกตัวออกมาอยู่บ้านเช่าชั้นเดียวที่มีรั้วรอบขอบชิดหลังนี้สองปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าเทพย่างไกลมาถึงถิ่นที่ไม่เคยหยัดย่ำเท้ามาก่อนการมาเยือนของเท่าเทพสร้างความประหลาดใจให้กับปองทำไม่น้อยด้วยพ่อไม่ชอบหน้าภรรยาของเขาจนเกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตกระทั่งเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องระเหตุออกมาเช่าบ้านอยู่เพื่อแยกคนทั้งสองออกจากกันที่เลือกทำแบบนี้ไม่ใช่หลงเมียเหมือนที่พ่อเคยด่าไล่หลังในวันที่เขาขนย้ายเข้าของแต่เป็นเพราะไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เว้นวันระหว่างพ่อผัวกับลูกสะใภ้เท่าเทพเผด็จการแค่ไหนคนในครอบครัวรู้ดีด้วยเหตุนี้ลูกๆทั้งสามจึงไม่มีใครทนอยู่ร่วมบ้านกับพ่อได้เลยสักคนปองธรรมเป็นพี่คนโตที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางสวนน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นคนเรียนดีพ่อแม่จึงสนับสนุนให้เขาเข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพจบแล้วจึงสมัครเข้าทำงานในบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าจากอเมริการู้จักชอบพอกับพนิตาซึ่งเป็นให้กับพนักงานขายประจำเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในอพาร์ตเมนต์ของเขาราว1ปีก่อนตกแต่งเป็นเรื่องเป็นราวโดยใช้สถานที่ของโรงพยาบาลสงเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นปองธรรมก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยคนในครอบครัวของเธอต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผิดกับพ่อของเขาที่ไม่คิดจะต้อนรับลูกสะใภ้เอาเสียเลยตอนลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าจะพาคนรักมาพบก่อนจะแต่งงานกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเท่าเทพโกรธจนตัวสั่นด่าปองทำลั่นว่าทำอะไรไม่เห็นหัวพร้อมกับบอกความจริงเรื่องทาบทามลูกสาวของเพื่อนบ้านที่เป็นนางพยาบาลเอาไว้ให้แล้วปองทำจำหญิงสาวบ้านใกล้ที่พ่อเอ่ยถึงได้ดีเธอมีอายุอ่อนกว่าเขาอยู่หลายปีเจอกันก็ทักทายตามภาษาเขาเชื่อว่าในใจของเธอก็ไม่ได้ชอบพออะไรเขาลึกซึ้งเท่าเทพเห็นลูกชายไม่โต้เถียงชายชราจึงพรรณนาถึงความดีงามของว่าที่ลูกสะใภ้ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเพราะเห็นกันมาแต่อ้อนแต่ออกเธอเป็นเด็กเรียบร้อยที่เท่าเทพรู้สึกถูกชะตายิ่งพอมาเรียนจบพยาบาลแล้วก็ยิ่งทำให้เท่าเทพมองเห็นคุณค่าในตัวเธอมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยถ้าหากว่าคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็มีคนให้พึ่งพาโดยไม่ต้องบากหน้าไปถึงโรงพยาบาลปองทำฟังพ่อร่ายยาวถึงเหตุผลที่อยากได้หญิงสาวมาเป็นสะใภ้ถือสายนิ่งเงียบไม่เอื้อนเอ่ยในสิ่งที่ตนคิดนั่นเป็นการกระทำที่บอกเท่าเทพไกลๆว่าเขาไม่เปลี่ยนใจแน่ผู้เป็นพ่อจึงตะเบงเสียงใส่โทรศัพท์ว่าอยากแต่งก็แต่งไปแต่คนบ้านนี้ไม่มีใครยินดีไปร่วมงานก่อนที่จะกดตัดสายทิ้งด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวคว้าข้าวของใกล้มือคว้างปลาชนิดไม่สนใจทิศทางรีโมทโทรทัศน์ลอยผ่านหัวบุญยืนผู้เป็นเมียแบบเฉียดฉิวจนอีกฝ่ายหนึ่งต้องหลบขึ้นบ้านขังตัวเองอยู่ในห้องนอนเป็นเวลานานสองนานพอสติกลับคืนมาเท่าเทพก็เดินหน้ามุ่ยไปบ้านของนางพยาบาลสาวที่อยู่ห่างกันเพียง 5-600 เมตรโชคดีที่เธอไปเข้าเวร
จึงไม่ต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าเทพบอกพ่อแม่ของเธอไปตามตรงว่าปองธรรมได้ตกลงปลงใจกับหญิงอื่นไปแล้วที่ว่ารอให้เขาเรียนจบมีงานการทำเป็นหลักแหล่งแล้วจะมาสู่ขอเป็นอันล้มเลิกผลก็คือเท่าเทพถูกเพื่อนบ้านถอนงอกไปเสียหลายเส้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชายชราผ่านไม่ชอบลูกสะใภ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้า

้ภาระหน้าที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ปองธรรมไม่ค่อยได้กลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงราว800กิโลเมตรนอกจากช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่บริษัทปิดทำการติดต่อกันหลายวันกระทั่งเขาต้องกลับมาอยู่ถาวรหลังจากที่ถูกพ่อเรียกตัวเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นเท่าเทพประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มจนแขนขวาหักพร้อมเกิดบาดแผลตลอกปอกเปิกทั้งตัวแพทย์ระบุให้พักฟื้นร่างกายไม่ต่ำกว่าครึ่งปีเท่าเทพไม่สามารถขี่รถซาเล้งเข้าสวนได้เหมือนเดิมอีกเขากับภรรยาจึงต้องลาออกจากงานกระทันหันเพื่อมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะมายึดอาชีพอะไรในเมืองชายขอบแห่งนี้บุญยืนแม่ของเขาเป็นแบบฉบับของหญิงโบราณขนานแท้นางเป็นเพียงช้างเท้าหลังผู้มีหน้าที่รับฟังแล้วก็เอออไปตามคำสั่งผัวไม่เคยปริปากถามหรือว่าโต้เถียงพูดจา ก็น้อยคำแววตาแฝงไปด้วยความหวั่นเกรงเท่าเทพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อยู่กินกับเท่าเทพมานานนางไม่เคยมีโอกาสทำอะไรตามลำพังไม่สามารถทำอะไรที่ผู้หญิงคนอื่นในละแวกเดียวกันจะทำได้เลยนอกจากงานบ้านงานครัวแม้แต่สิ่งจำเป็นที่สุดอย่างเช่นขี่จักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์บุญยืนไม่เป็นอะไรทั้งนั้นหากจะให้พาพ่อเท่าเทพไปล้างแผลที่สถานีอนามัยจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความที่ในอดีตเคยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแถมยังอ่อนกว่าผัวเกือบหนึ่งรอบบุญยืนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนเองเท่าเทพไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสอนเมียให้เป็นเรื่องรถราแต่ว่าพอเข้ามาประสบอุบัติเหตุกรรมจึงตกไปอยู่ที่ลูกชายคนโตกับลูกสะใภ้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลแม้ว่าปองธรรมจะมีน้องชายกับน้องสาวอีกอย่างละหนึ่งคนแต่ว่าพวกเขาก็ล้วนไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ปิยะผู้เป็นน้องชายคนรองไม่ทันเรียนจบปวช.ก็ดันไปทำเพื่อนร่วมห้องท้องจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรียกค่าทำขวัญหลายหมื่นผูกข้อไม้ข้อมือย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงไม่ทันไรปิยะยังคงเที่ยวเตร่ทะเลทลายเหมือนตอนเป็นโสดไม่ผิดเพี้ยนด้วยวัยของเขาเด็กเกินไปที่จะรับผิดชอบในการเป็นพ่อคนผู้หญิงจึงบอกเลิกพร้อมกับพาตันหยงลูกสาวที่เพิ่งคลอดได้3เดือนมาทิ้งไว้ให้แม่ผัวเลี้ยงเพราะว่าครอบครัวของเธอยากจนเกินกว่าจะแบกรับภาระในส่วนนี้ก่อนที่จะย้ายตัวเองออกไปหางานทำอีกอำเภอซึ่งอยู่ไกลออกไปนี่ก็เลยเป็นเหตุให้เท่าเทพก่นด่าปิยะไม่เว้นแต่ละวันนอกจากเสียเงินค่าทำขวัญฟรีแล้วยังต้องมาช่วยเลี้ยงหลานที่ร้องกระจองงอแงชวนปวดหัวให้เป็นภาระอีกเท่าเทพเป็นคนที่มีความอดทนต่ำตอนมีลูกเองก็ทิ้งไว้ให้เป็นภาระของเมียเพียงคนเดียวส่วนตัวเองพอเสร็จจากงานสวนงานไร่ก็อุ้มไก่ชนตัวโปรดหายออกไปจากบ้านพร้อมรถมอเตอร์ไซค์หมกตัวอยู่ในบ่อนจนเย็นย่ำถึงจะกลับมากินข้าวแล้วก็เข้านอนชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้จนลูก3คนทยอยเข้าโรงเรียนแต่คนที่มีความอดทนต่ำกว่าเท่าเทพก็คือปิยะพอถูกพ่อบ่นด่าบ่อยเข้าในเรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิ้นทำให้เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านพอไม่กลับบ้านหลายครั้งเข้าเท่าเทพก็จัดการกับปิยะแบบหักดิบด้วยการไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยงพร้อมกำชับบุญยืนด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดว่าห้ามแอบให้เงินไอ้ลูกอวดดีคนนี้เป็นอันขาดดูซิว่ามันจะไปได้กี่น้ำทั้งที่อีกไม่ถึงปีปิยะก็จะเรียนจบปวส.สาขาช่างยนต์อยู่แล้วพอตันหยงอายุไม่ทัน2ขวบดีปิยะก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาในขณะที่น้องสาวคนเล็กชื่อขวัญจิตแต่งงานไปกับครูหนุ่มที่รู้จักชอบพอกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก่อนที่เขาจะถูกยกย้ายไปรับตำแหน่งที่สูงกว่าในอีกจังหวัดแต่จึงตามไปทำหน้าที่แม่บ้านพร้อมกับทำผ้าบาติกจนเป็นอาชีพเสริมตามสายวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาแล้วก็เปิดหน้าร้านขายรวมกับของที่ระลึกอื่นๆในเมืองชายทะเลแห่งนั้นเหลือเพียงตันหยงที่อยู่กับปู่ย่าเมื่อไม่มีคนที่มีวุฒิภาวะมากพออาศัยอยู่ในบ้านอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ปองธรรมถูกเรียกตัวกลับ

ที่หลังพ่อมีอะไรโทรบอกให้ผมไปหาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมามืดๆค่ำๆแบบนี้เลยบองทำเอ่ยขึ้นหลังคนทั้งสองผ่าร่างผ่านประตูเข้ามายังโถงชั้นในพานิตาแววเสียงสามีคุยกับใครบางคนเธอจึงตะโกนถามขณะที่มือยังคงทำงานไม่หยุดหย่อนใครมาน่ะพี่ทำลักกี้เห่าดังมาถึงเนี่ยพ่อนาตาล้างถ้วยล้างชามไปเถอะเดี๋ยวพี่หาน้ำให้พ่อเองบองทำกันท่าอยู่ในทีเพราะถ้าหากว่าต้องพบหน้ากันเขาเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายคงมีท่าทีกระอักกระอ่วนไม่น้อยนั่งก่อนพ่อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ครับลูกชายผายมือไปที่เก้าอี้โยกตัวโปรดเวลาปวดเมื่อยจากการนั่งหน้าจอเขาก็มักจะใช้มันเป็นที่เอนหลังอยู่เป็นประจำไม่เป็นไรหรอกเท่าเทพโบกมือปัดข้ากินข้าวมาจนอิ่มแล้วกินอะไรเพิ่มอีกไม่ไหวหรอกเองมานั่งเถอะข้ามีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยเดียวเท่าเทพเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นไม่ก็คือไม่ปองทำไม่อยากขัดใจบิดาจึงหันไปลากเก้าอี้ล้อเลื่อนหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มานั่งลงตรงข้ามอาทิตย์หน้าเนี่ยมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ่ออยากให้เองไปลงคะแนนให้มาโนดมันหน่อยที่โรงเรียนก่อนถึงบ้านเรานั่นแหละสมัยรุ่นไอ้นอมเคยช่วยเหลือพ่อไว้มากหากไอ้พงมันไม่ซื้อเสียงลูกไอ้นอมมันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านไปตั้งแต่คราวนั้นแล้วบองทำรู้ดีว่าเพื่อนสนิทของพ่อที่ชื่อประนอมเป็นคนที่พ่อรักกว่าใครทั้งสองเรียนห้องเดียวกันใส่ใจอาทรกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเมื่อลูกชายของลุงนอมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านก่อนพ่อจะรถล้มไม่นานพ่อโทรตามเขาให้ช่วยมาลงคะแนนแต่กลับพ่ายแพ้สิริพงษ์ลูกชายคนเดียวของเจ๊คิมเจ้าของตลาดสดที่ถือว่ามีอิทธิพลมากคนหนึ่งในพื้นที่อย่าว่าแต่มาโน่ที่เป็นลูกเพื่อนสนิทพ่อเลยไม่ว่าในตำบลของเขาจะมีเลือกตั้งอะไรหากมีจดหมายส่งมาถึงบ้านระบุว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงพ่อก็จะเป็นคนโทรตามเขาล่วงหน้าครึ่งค่อนเดือนสมัยเป็นนักศึกษาพ่อโทรเข้าเบอร์หอพักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันเอิกกระเริกมันตอนนี้พร้อมกำชับให้เข้ามาลงคะแนนในฐานะพลเมืองดีที่ต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองให้เต็มที่กับประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่หากใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้วเขายังไม่โทรมาย้ำกับพ่อว่าจะกลับบ้านวันไหนแน่พ่อจะด่าเสียงขลมผ่านหูโทรศัพท์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาต้องรีบเห็นกลับมาตั้งแต่ปองทำมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่เคยเลยที่เขาจะเป็นคนนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นพ่อกำชับพวกเขาเสมอถึงความสำคัญในสิ่งนี้นั่นจึงทำให้การลงคะแนนเสียงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเขาไปแล้ว

0: ผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะในตอนที่มีชื่อว่าชัยชนะของบุญยืนยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลาของรายการในวันนี้ค่ะเวลาได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ประธานรัฐสภาให้การต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันในหลายมิติเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
10: นายโสพลจารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณอาคารรัฐสภาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมหารือข้อราชการร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับการหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในทุกระดับเรื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาการเกษตรรวมถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องด้านผู้นำเวียดนามระบุว่าการเยือนครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญหลังทั้งสองประเทศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นพร้อมเชิญฝ่ายไทยเดินทางเยือนเวียดนามในโอกาสต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยว่าเมียนมาพร้อมเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่าเศรษฐกิจและการค้าชายแดนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
11: นายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเผยถึงการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากับบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีในวันนี้หลังจากเดินทางข้ามฝั่งไปเจรจากับด่านศุลกากรเมียวดีประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ด่านศุลกากรเมียนมาพร้อมที่จะกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วหลังจากเมียนมาสั่งปิดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจและการค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง2ประเทศซึ่ง10เดือนที่ผ่านมาได้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติในการส่งสินค้าแทนในปีงบประมาณ2569มีมูลค่าการค้ารวม 31,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2568มีมูลค่า 84,000 ล้านบาทลดลงร้อยละ 62.26 ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกยอดรวม16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน241คน
12: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่28พฤษภาคม2569โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตจำนวน241คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตพญาไทจำนวน7คนเขตภาษีเจริญจำนวน7คนและเขตยานาวาจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: สร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันคืนวันพฤหัสบดีครับเราเจอเร็ว1ชั่วโมงนะฮะถ้าคืนวันพฤหัสนี่เลยว่า3ทุ่มหลังข่าวก็เจอกันแล้วแต่เป็นวันอื่นก็ต้องเป็นหลังข่าว4ทุ่มนะครับสุขภาพดีวิถีไทยนะครับค่ำคืนนี้ก็วันที่28แล้วพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมยังเป็นปี2569อยู่นะครับช่วงนี้ฝนเหมือนว่าจะน้อยลงไปนะก็จะร้อนหน่อยในช่วงกลางวันนะดูแลสุขภาพกันต้องแต่ว่ายังมีฝนอยู่ในบางพื้นที่ก็ต้องติดตามด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเองให้กับสถานการณ์รับสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวรวมทั้งสถานการณ์ทั่วโลกด้วยนะครับวิกฤตน้ำมันวิกฤตเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันก็ค่อนข้าง

0: นะอาจารย์อาชั่วโมงหลังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแล้วก็ชั่วโมงแรกตอนนี้อาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญท่านมารอแล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากกับแฟนคลับของเราเสมอทีเดียวนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อาสบายดีเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคช่วงนี้อาจารย์อาจะได้ยินเสียงอาจารย์อาบ่อยหน่อยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยเบศก็มีการยักย้ายถ่ายเทกันไปนะครับบุคลากรที่เหลืออยู่ก็ทำกันต่อไปขยันอาจารย์อานี่ขยันมากอ่ะเชิญครับคืนนี้อาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
1: ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องของกระดูกทับเส้นค่ะ
0: ว้าวเป็นกันเยอะนะแฟนคลับมาเป็นกันเยอะนะครับเป็นมากเป็นน้อยเดี๋ยวฟังกันเรื่องของกระดูกทับเส้นเชิญเชิญครับอาจารย์ครับ
1: กระดูกทับเส้นเนี่ยเส้นอะไรก็คือเส้นทับเส้นประสาทนะคะเดี๋ยวขอย้อนความไปก่อนนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะหลายๆคนก็ทราบดีอยู่นะคะว่ามีวิวัฒนาการมาจากลิงนะคะแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเดินสองเท้าเมื่อประมาณ4ล้านปีก่อนนะคะเพราะว่ามันจะประหยัดพลังงานมากกว่าเดินสี่ขานะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้แขนใช้มือเราเนี่ยในการหยิบจับผลไม้หาอาหารประดิษฐ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นเลยบนโลกใบเนี้ยมีจุดกำเนิดในท้องทะเลนะคะแล้วก็บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะต้องมีหางในการแหวกว่ายน้ำ
0: เหมือนกับเป็นสัตว์เซลล์เดียวมาก่อนใช่ไหมแล้วพัฒนามาเรื่อยๆ
1: ใช่แล้วเป็นปลาเป็นอะไรเงี้ยนะคะเออคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยก็มีหางนะคะ
0: คือ
1: เราจะมี
0: ตรงก้นกบแล้วป่ะก้นกบเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะก็คือในช่วงสัปดาห์ที่5-8ของคันเนี่ยเราจะมีหางปรากฏอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนหดไปเป็นกระดูกก้นกบนะคะซ
0: ึ่
1: งกระดูกก้นกบก็คือกระดูกส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลังค่ะในวัยเด็กเนี่ยกระดูกส่วนนี้เนี่ยจะเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยก็จะค่อยๆเชื่อมติดนะคะจนขยับไม่ได้นะคะทีนี้หางที่มันหดไปเนี่ยนะคะของมนุษย์เนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการนะคะให้เราแบบนั่งอะไรเงี้ยได้สะดวกขึ้นนะคะลิงเนี่ยมันจะเดินตัวตรงได้เป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่มันจะเดินสี่ขา
0: ใช่
1: นะคะทีนี้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยนะคะที่เราเคยเดินสี่ขามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวราบนอนกับพื้นนะคะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของมนุษย์เนี่ยเดิมเนี่ยน้ำหนักตัวมันต้องกระจายไป4ขาสมมติว่าเราหนัก100โลมันก็กระจายไปข้างขาละ25โลใช่ไหมคะแต่พอเรามาเดิน2ขาปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะมาโหลดที่กระดูกสันหลังที่มันเคยอยู่ในแนวราบเนี่ยพอเราเดินมันก็อยู่ในแนวตั้งนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนนะคะที่เกิดมาก็คือจะต้องเกิดพบพานกับความเสื่อมของกระดูกสันหลังนะคะจะเป็นช้าเป็นเร็วนะคะหรือว่าเสื่อมมากเสื่อมน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการสะสมการใช้งานตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสาวๆมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยเห็นคนแบบเคยแข็งแรงเคยยกอะไรหนักๆได้แบบในอดีตเนี่ยพออยุแก่หน่อยเนี่ยพูดง่ายๆนะคะก็คือจะแบบว่าหลังเสียไปละทำอะไรไม่ไหวนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้กระดูกเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายมนุษย์นะคะเราเห็นได้ว่าเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยตรงไหนที่มันมีอวัยวะสำคัญเนี่ยมันจะมีกระดูกคุมไว้นะคะเช่นกระโหลกเราก็คุมสมองนะคะหรือว่าปอดหัวใจเนี่ยมันจะมีกระดูกซี่โครงล้อมนะคะกระดูกสันหลังของคนเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกเป็นแบบแท่งชิ้นเดียวนะหลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นแท่งยาวๆเนาะแต่ว่าจริงๆมันเป็นข้อต่อร้อยๆกันนะคะท่อนสั้นๆประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะที่มันเป็นข้อต่อๆกันเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ยืดหยุ่นขึ้นเช่นก้มเงยบิดตัวอะไรต่างๆอย่างถ้าคนแบบถ้าในอดีตเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ใครไปผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วใส่เหล็กดามเข้าไปเนี่ย

0: จะก้มไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแท่งแท่งเดียวซึ่งของถ้าของธรรมชาติเนี่ยมันจะก้มเงยบิดอะไรเงี้ยได้นะคะท
1: ี
0: น
1: ี้
0: กระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นกระดูกแกนกลางที่สำคัญของร่างกายในการรองรับน้ำหนักตัวมันทำให้เรามันเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะค
1: ือ
0: หมายความว่าพยุงร่างกายให้ตั้งตรงเชื่อมหัวเชื่อมแขนขาลำตัวเข้าด้วยกันเนาะเชื่อมกับกระดูกกระดูกสันหลังมันก็จะไปเชื่อมกับกระดูกกระโหลกศีรษะกระดูกสะบักกระดูกเชิงกรานกระดูกซี่โครงอะไรต่างๆนะคะก็ถามว่ามันมีความสำคัญที่เป็นแกนใจกลางเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างในการปกป้องไขสันหลังไขสันหลังก็คือรากของสมองอ่ะนะคะแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังที่อยู่ในโพรงของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะก็มี31คู่ก็ทำหน้าที่สั่งการรับความรู้สึกนะคะจากส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยไปสมองแล้วก็รับคำสั่งของสมองไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายเส้นประสาทเรามันก็เหมือนสายไฟฟ้าในบ้านอะนะคะนำสัญญาณประสาทต่างๆนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยในเส้นประสาทเนี่ยในมันยังบริเวณไขสันหลังเนี่ยมันจะมีไขกระดูกนะคะซึ่งมันจะมีสเต็มเซลล์มีเซลล์ต้นกำเนิดของเม็ดเลือดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเห็นความสำคัญเนาะของกระดูกสันหลังว่าเออมันเป็นตัวที่ทั้งพยุงร่างกายปกป้องไขสันหลังอะไรต่างๆนะคะซึ่งกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนคอภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า cervical spine นะคะก็จะมี7ชิ้นนะคะเผื่อว่าเราไปทำพวก MRI อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะใช้ตัวย่อว่า C1 ถึง C7ขึ้นอยู่ว่าเรามันเป็นทับกระดูกกระดูกทับเส้นบริเวณส่วนค
1: อ
0: ที่ชิ้นที่เท่าไหร
1: ่
0: C1 C2 C3 C4 ถึง C7 มี7ชิ้นนะคะถ้ากระดูกคอทับเส้นประสาทก็จะปวดชาแล้วลงแขนก็จะออกแขนเนาะแต่ถ้าคนเป็นกันเยอะๆก็จะมีกระดูกทับเส้นส่วนเอวนะคะก
1: ็
0: จะปวดร้าวลงขาใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนเอวเนี่ยจะมี5ชิ้นนะคะประกอบด้วยกระดูก5ชิ้นเรียกว่าลัมบ้าสปายลัมบ้าก็ย่อด้วยตัว L ก็จะมี L1 L2 L3 L4 L5 ไปนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นกระดูกก้นกบนะคะทีนี้ไอ้กระดูกส่วนเอวเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนที่มีปัญหาบ่อยที่สุดเลยนะคะคือถ้าคนเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนเอวเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะข้อล่างสุดก็คือ L4 L5 ชิ้นที่4กับชิ้นที่5นะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดรองรับน้ำหนักส่วนบนทั้งหมดของร่างกายนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทำงานหนักเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยไอ้จุดเนี่ยมันจะเป็นที่แบบที่รองรับอะนะคะรองรับน้ำหนักของตัวเราเนี่ยแหละหรือน้ำหนักของที่เรายกนะคะเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมากเกิดการเสื่อมการเคลื่อนการแตกการปริ้นของหมอนรองกระดูกได้บ่อยกว่ากระดูกสันหลังในระดับอื่นๆนะคะท
1: ี
0: นี้หมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะขั้นอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังที่เป็นป้องๆแต่ละชิ้นน่ะเหมือนเป็นตัวแบบว่าซัพพอร์ตเหมือนโช๊คอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคล้ายลักษณะคล้ายๆเจลลี่ยืดหยุ่นมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักนะคะแล้วก็มีเส้นเอ็นก่อตัวเป็นชั้นๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะปกป้องไม่ให้เจลลี่ข้างในเนี่ยมันปิ้นออกมานะคะแล้วมันก็ทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทกของน้ำหนักของหรือน้ำหนักตัวเราอะไรเงี้ยนะคะทำให้กระดูกสันหลังเราอ่ะเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวล นะคะทีนี้กระดูกทับเส้นเนี่ยมันสามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุนะคะแต่จะเจอมากขึ้นในคนที่ทำงานยกของหนักนะคะหรือว่าอายุที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มันเกิดจากการใช้งานนั่นแหละหมายความว่าบางทีไม่ได้เกิดในคนอายุมากเท่านั้นคนหนุ่มสาวก็เกิดได้ถ้าแบบไปยกของหนักๆผิดท่าอะไรเงี้ยนะคะทีนี้กระดูกเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแหล่งของแคลเซียมเนาะคือแคลเซียมในร่างกายเนี่ย 99% ก็คืออยู่ในกระดูกแล้วก็อีก 1% อยู่ในเลือดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปยกของหรือเราไปทำอะไรที่มันทำให้กระดูกสันหลังบาดเจ็บเนี่ยร่างกายเราจริงมันก็จะมีการซ่อมแซมตัวเองนะคะหรือว่าเป็นความเสื่อมตามอายุเวลามันซ่อมเนี่ยเช่นมันเอาแคลเซียมมาปะจุด ที่มันสึกหรอให้แข็งแรงขึ้นเพื่อต้านการทรุดตัวนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเทควิธีการรักษาโรค กระดูกทรุดใหม่ๆมันจะมีแบบหล่อซีเมนต์ด้วยนะคะ ฉีดซีเมนต์เข้าไปเพื่อให้มันแข็งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามธรรมชาติเลยเนี่ยร่างกายเราก็คือจะมีการส่งแคลเซียมเข้ามาปะจุดที่มันเสียหายอักเสบอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกการซ่อมเนี่ยมันจะไม่ได้ซ่อมได้แบบว่าสมบูรณ์ 100% น่ะยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยการซ่อมมันก็อาจจะแบบว่ามีสมรรถภาพลดลงอ่ะไม่ค่อยแบบซ่อมไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยซ่อมของซ่อมไม่ค่อยดีซ่อมแล้วยังแบบว่าดูพังๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้กระดูกเราเนี่ยที่มันเสื่อมเนี่ยมันมีหินปูนมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการตีบแคบลงหรือว่าเส้นเอ็นมันบวมมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โครงสร้างมันดูแบบใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าธรรมชาตินะคะก็จะทำให้ไปกดทับเส้นประสาทได้นะคะคืออยู่ๆถามว่าทำไมมันถึงไปกดทับนะคะมันก็จะมีทั้งในเรื่องของเราไปยกของหนักจนหมอนรองกระดูกมันปริ้นหรือมันแตกแล้วมันก็เกิดการเคลื่อนตัวอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วไปกดเบียดเส้นประสาทอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเส้นประสาทเราจริงๆมันไม่กี่มิลเองอะยกเว้นเส้นใหญ่ๆหน่อยก็สักเส้นนึงอะไรเงี้ยนะคะหมายความว่าจุดผ่าศูนย์กลางอะไรเงี้ยนะคะทีนี้อีกปัจจัยนึงก็คือว่าความเสื่อมเนี่ยแหละพอนั่นเอ็นมันหนาตัวขึ้นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ารูของกระดูกที่มันเส้นประสาทมันลอดผ่านเนี่ยรูมันแคบลงนะคะเช่นโพรงสันหลังตีบอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันเกิดการทรุดตัวเกิดการพรุนของตัวกระดูกเงี้ยนะคะมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการกดทับได้นะคะทีนี้อาการเนี่ยถามว่าแบบไหนเรียกว่ากระดูกทับเส้นนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะคือปวดร้าวลงขาค่ะอาการที่ทำให้คนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยคือปวดร้าวลงขานะคะบางรายเนี่ยก็อาจจะมีอาการชาร่วมด้วยมากน้อยแล้วแต่ความรุนแรงหรือว่าตำแหน่งการกดทับหรือว่าความบอบช้ำของเส้นประสาทนะคะบางคนเป็นหายเรื้อรังนะคะเอ๊ะทำไมบางช่วงดีจังบางช่วงกลับมาเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่ามันมีช่วงที่ร่างกายซ่อมได้ถ้าซ่อมได้มันก็ดีขึ้นพอกลับไปใช้งานอีกหรืออะไรอีกมันซ่อมไม่ทันอีกมันก็กลับมาปวดใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็รบกวนชีวิตประจำวันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเกิดจากเราทำอิริยาบถที่มันเสียสมดุลจนน้ำหนักมันเป็นโหลดอีกข้างหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันพบได้ทั้งสองข้างไหมก็พบได้นะคะคนไข้มักจะยืนได้ไม่นานเดินได้ไม่ไกลนะคะคือเดินได้ระยะทางสั้นลงเรื่อยๆต้องพักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเส้นประสาทใหญ่ที่มันเป็นตั้งแต่สะโพกไปถึงเท้านั่นแหละนะคะมันจะมียาวอยู่เส้นหนึ่งเรียกว่าไซอติก้าเนิร์ฟนะคะซึ่งพอมันกดทับมากๆเนี่ยเลือดมันเหมือนไม่เป็นเลี้ยงขาน่ะค่ะนะคะทีนี้ในรายที่อาการรุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะไปกระทบถึงเรื่องของการควบคุมการขับถ่ายนะคะคือการอุจจาระปัสสาวะอะไรไม่ได้เลยพวกนี้ก็คืออันนี้เป็นหนักแล้วนะคะหรือว่าอ่อนแรงนะคะอ่อนแรงเนี่ยในทางการแพทย์มองว่าแรงหรือว่าอันตรายกว่าปวดนะคะปวดเนี่ยมันยังเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าคุณต้องพักนะคะคุณต้องพักผ่อนพักการใช้งานนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการอ่อนแรงคือเหมือนมันไม่มีสัญญาณไปแล้วอะนะคะมันเหมือนเปรี้ยไปอย่างเงี้ยยกขาไม่ขึ้นเดินเซเดินตัวเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแสดงว่ามันถูกกดทับนานจนเส้นประสาทมันเสียหายนะคะไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเดินอะไรมันก็จะเพิ่มโอกาสแบบว่าหกล้มได้นะคะแล้วก็เวลาไอจามอย่างเงี้ยอย่างคนแก่เนี่ยนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีเวลาไอจามหรือว่าเบ่งอุจจาระแรงๆเนี่ยนะคะ มีโอกาสที่น้ำหนักมันจะไปโหลดให้อาการแย่ลงได้นะคะหรือว่าก้มตัวหยิบของนะคะก้มตัวหยิบของเพราะนั้นเวลาเราไอหรือจามเนี่ยเราจะต้องฝึกเกรงหน้าท้องนะคะให้กล้ามเนื้อหน้าท้องมันรับภาระน้ำหนักแทนกระดูกสันหลังเนาะหรือคนแก่บางคนไปดึงหญ้าถอนหญ้าแรงๆแบบดึงแรงหงายหลังไปกระดูกแบบว่า ไอ้ปิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเจอนะแต่อาจจะเจอไม่ได้บ่อยมากอะไรเงี้ยนะคะทีนี้อาการที่ควรไปพบแพทย์คือปวดแบบเฉียบพลันเลยอ่ะคือสมมติว่าไปยกอะไรผิดท่ามันแล้วปวดเลยเงี้ยอันนี้ก็ควรจะไปหาหมอนะคะหรือว่าปวดแบบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อ่ะเคลื่อนไหวลำบากกินยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องไปตรวจเช็คอัพว่ากระดูกสันหลังมันพุนมันหักมันยุบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามีขาอ่อนแรงคุมกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็ควรจะไปพบหมอนะคะทีนี้วิธีการรักษานะคะคือต้องบอกว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นลำดับท้ายๆของการรักษานะคะยกเว้นว่าคนที่ไปแบบรถชนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วมันต้องเป็นมากต้องผ่าเดี๋ยวนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจหมอแต่ถ้าคนที่เป็นกระดูกทับเส้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะไม่ต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็มีกลไกในการซ่อมแซมตัวเองแต่มันจะใช้เวลาหน่อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับอายุพฤติกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยพลังในการซ่อมของแต่ละคนนะคะก็ต้องพักอ่ะนะคะหลีกเลี่ยงการยกของหนักนอนหลับให้ดีนะคะให้ร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้นะคะแล้วก็การรักษาเริ่มต้นขั้นแรกก็ใช้ยาเนี่ยนะคะนะคะทีนี้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ที่หมอจ่ายนะคะจะมักจะเป็นการจ่ายร่วมกันหลายๆกลุ่มนะคะอาจจะเป็นกลุ่มแก้ปวดลดอักเสบนะคะพวกเอนเซดนะคะกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นอย่างทามาโดที่เป็นเม็ดเขียวครึ่งเหลืองครึ่ง นะคะแล้วก็กลุ่มหลักจริงๆเนี่ยนะคะคือเป็นพวกกลุ่มกาบาเพนตินค่ะหรือว่ากลุ่มกาบาพินอยนะคะยากลุ่มกาบาพินอยเนี่ยก็จะมีตัวหลักๆ ก็คือเช่นกาบาเพนตินนะคะพีกาบาลินนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณหมอเขาเลือกตัวไหนให้เรามักจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งยกเว้นว่าในเคสที่ปวดรุนแรงอาจจะเจอในทางปฏิบัติได้เหมือนกันในหมอบางคนที่จ่ายร่วมกันแต่มันต้องเกลี่ยขนาดยาดีๆค่ะเพราะว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยจริงๆเป็นยาที่ดูแล้วมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ยากลุ่มเอนเซดที่เป็นยาแก้ปวดลดอักเสบกรณีใช้ระยะยาวอ่ะนะคะกลุ่มกาบาเพนตินจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะเพราะว่าเอนเซดเนี่ยเราจะต้องมาระวังเรื่องของกระเพาะเรื่องของไตเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะโดยปกติก็จะให้ใช้ตามความจำเป็นวันที่ปวดวันที่บวมเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะแต่กลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยจะเป็นกลุ่มหลักที่สามารถใช้ได้ทุกวันแต่ก็มีผลข้างเคียงเรื่องของง่วงซึมมึนงงเหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีคุณหมออาจจะเสริมพวกวิตามิน Bใช่นะคะจะเป็น B1 B รวม B1 B6 B12 อะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลหรือแล้วแต่ดุลพินิจแพทย์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้แอบบอกเนาะแอบบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินวิตามิน B เนี่ยก็มักจะได้ผลในเรื่องของการชาถ้าใครแบบว่าชาด้วยเนี่ยวิตามิน B เป็นทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่สะสมในร่างกายนะถ้ามันเป็น B ล้วนๆน่ะนะคะมันก็ขับออกวันต่อวันนะคะจะฉี่จะเหลืองหน่อยถ้าเกิดมันมีพวกวิตามิน B2 ผสมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้วิตามิน B ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยจะความแรงต่ำนะคะความแรงต่อเม็ดอะต่ำถ้าใครกินแล้วค่อยยังชั่วก็ไม่เป็นไรก็ใช้ของโรงพยาบาลเพราะว่าบางคนเบิกได้ฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าใครเคยกินแล้วอาการชาไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนยี่ห้อนะคะจริงๆระหว่างยาในโรงพยาบาลกับยาในร้านยาเนี่ยยาในร้านยามีช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะในยาตัวเดียวกันอะ หมายความว่าโดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลนะคะถ้าเขาจะไม่เอายาซ้ำซ้อนกันเข้ามานะคะสมมติวิตามิน B ก็ต้องแบบB162 สมมุติเนาะก็ต้องเลือกยี่ห้อเดียว จะมาเลือก B162 หลายๆยี่ห้อไม่ได้อะไรเงี้ย นะคะ เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของต้นทุนมีเรื่องของการหยิบยาผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยนะคะ ยกเว้นว่ามีฟอร์ม B1 เดียวๆก็อาจจะมีร่วมกันได้ในโรงพยาบาล B1 เดียวๆ B12 เดียวๆ B1 B6 B2 อีกตัวนึงอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นแบบตัวยาเดียวกันเนี่ยจะไม่มี 3ยี่ห้อหลายๆยี่ห้อให้เลือกสรรแน่นอนนะคะทีนี้กรณีที่คนที่แบบว่าชาเยอะแล้วกินวิตามิน B ของโรงพยาบาลแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะลองไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยานะคะแล้วก็เลือกยี่ห้อที่มันมีความแรงต่อเม็ดสูงหน่อยนะคะบางทีเนี่ยการบรรเทาอาการของโรคเนี่ยมันขึ้นกับขนาดยาด้วยนะคะไม่ได้ขึ้นแต่กับยี่ห้อหรือตัวยาเท่านั้นนะคือหมายความว่าบางคนบอกกินมานานแล้วก็ยังไม่เห็นหายสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็บางทีมันเป็นยามันไม่ถึงโดสถึงยังไม่ถึงขนาดยาที่ให้ผลยารักษานะคะหรือว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยคนไข้จะกินแล้วทนผลข้างเคียงไม่ไหวทำให้ปฏิเสธการใช้ยาปฏิเสธคือแบบยังไงอะเย็นน่ะคือไม่อยากกินนะคะ
1: ค
0: ไม่อยากกินเพราะเคยกินแล้วเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เหมือนกับว่าหมดเขาเรียกว่าหมดโอกาสอ่ะคือเหมือนกับว่าเราตัดโอกาสตัวเองซึ่งวันนี้หนูเจอแบบมีเคล็ดลับมาบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเคยเจอปัญหากับแม่เหมือนกันคือแม่เนี่ยกินกาบาเพนตินของโรงพยาบาลไม่ได้เลยนะคะแบบเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะเอาเข้าแค่1ความแรงเท่านั้นส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางเขาก็อาจจะมีให้เลือกสรรหลายความแรงอย่างกาบาเพนตินโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเอาเข้าที่300มิลลิกรัมนะคะ300มิลลิกรัมแล้วก็ถ้าเป็นพรีกาบาลินที่เป็นยากลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะเข้าที่ความแรง75มิลลิกรัมพรีกาบาลินมันจะมีความจำเพาะเจาะจงแก้ปวดแรงกว่าตัวกาบาเพนตินมันก็เลยใช้ความแรงต่อเม็ดน้อยกว่านะคะพีกาบาลินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75มิลลิกรัมที่โรงพยาบาลเอาเข้านะโดยส่วนใหญ่เม็ดจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นขาวครึ่งแดงครึ่งนะคะแล้วก็เม็ดเล็กๆนะคะไม่ใช่ไอ้เทาแดงแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็กาบาเพนตินเนี่ยก็300มิลลิกรัมส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลมีนะคะทีนี้พอเอาไปเริ่มต้นการใช้ยาในคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะสูงอายุก็จะแบบว่าเมากันเลยทีเดียวอะนะคะ
1: คือ
0: คนไข้จะมาด้วยแบบว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วแบบนอนทั้งวันล้มหมอนนอนเสื
1: ่อ
0: นะคะเวียนหัวลุกจะล้มอะไรอย่างเงี้ยตกจะตกโต๊ะลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนเมายานะคะ
1: คือ
0: ยากลุ่มเนี้ยมันก็ออกฤทธิ์ทั้งระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายคือมันเหมือนกับว่ากดการนำสัญญาณความปวดอะพูดง่ายๆนะคะทีนี้วิธีการแก้ไขเนี่ยคืออย่างคุณอย่างแม่หนูเนี่ยก็คือปฏิเสธการใช้ยาไปนานเลยอะ
1: คือ
0: ไม่กล้ากลับมาใช้อีกเพราะว่าแบบว่าเหมือนกินแล้วเหมือนกับว่าจะตกเก้าอี้อะนะคะก็เลยแบบก็ไม่กล้าให้แกใช้อะไรเงี้ยกลัวแกจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็แต่ตอนหลังเนี่ยคือปวดทนไม่ไหวนะคะปวดทนไม่ไหวแบบว่าเอ็นเซตก็แล้วทามาดอลก็แล้วคลายกล้ามเนื้อก็แล้วสรรหายาทุกชนิดมานะคะที่มันดีว่าดีอะนะคะวิตามิน B ความแรงสูงอะไรเอาให้หมดยาทายาพ่นกระดูกไก่ดองยาแปะยานวดทาอะไรมีครบ108ประการนะคะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องรื้อฟื้นวิชาใหม่ก็มาเปิดตำรามาหาข้อมูลใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องไตเขาเรียกว่าไตระดับยานะคะไตระดับยาซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาไม่ได้นัดเจอเราได้ทุกวันนะคะเขาจะนัดเราแบบเดือน 2-3 เดือนทีอย่างเงี้ยเขาก็เลือกยาเท่าที่มันมีในโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าหนูเนี่ยอยู่กับแม่ทุกวันที่บ้านนะคะก็ลองเริ่มต้นใหม่ก็คือไปซื้อยาที่ร้านยาเองนะคะก็เป็นพีกาบาลินเนี่ยมันจะมีความแรงต่ำสุดที่มีในเมืองไทยนะก็คือ25มิลลิกรัมก็คือปกติมันต้อง75ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เริ่มให้แม่ที่25มิลลิกรัมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราให้แม่กินไปเลยแผงหนึ่งก็สักประมาณสัก7วันนะคะดูว่าแม่เนี่ยรับยาได้ไหมนะคะอันนี้กรณีคนไข้แบบทนยาไม่ได้เนาะถ้าเกิดคนที่แบบว่ากินแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรแบบบางคนแบบแข็งแรงตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะคะวัยทำงานเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะคะอาจจะม่วงบ้างช่วงแรกๆนะคะแต่ว่ายากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ย มันจะทนต่อยาได้ดีขึ้นเมื่อเราใช้ยาต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือร่างกายมันจะเริ่มรับไหวนะคะแต่อย่างแม่เนี่ยน้ำหนักตัวน้อยน้ำหนักแค่30กว่านะคะเพราะนั้นเนี่ยจะไปเริ่มสตาร์ทยาที่75เลยเนี่ยแกรับไม่ไหวนะคะแต่ในตอนนี้แกรับไหวแล้วนะแต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีอย่างคือเริ่มที่25ก่อน
1: ครับ
0: 25เนี่ยเราซื้อมาแค่ประมาณสัก7วันแผงนึงอะแผง2แผงหลังจากนั้นเนี่ยเราขยับเป็น50ขยับเป็น50แล้วก็ซื้อมาสักแผง2แผงก่อนนะคะอันนี้คือตัวพีกาบาลินนะคะคนละชนิดกับกาบาเพนตินแต่เป็นยากลุ่มเดียวกันนะคะพีกาบาลินมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นยารุ่นใหม่กว่ากันหน่อยนะคะทีนี้ก็25เริ่มรับได้ไม่ง่วงไม่ซึมไม่มึนไม่งงข้ามวันก็ผ่านไปสัก7-10วันขยับเป็น50มิลลิกรัมต่อวันก็รับได้อีกนะร่างกายมันค่อยๆปรับตัวนะคะค่อยๆปรับตัวยิ่งถ้าคนปวดหนักๆเนี่ยจะสู้ไหวเลยกับยาแก้ปวดเหมือนคนปวดเป็นมะเร็งทำไมกินมอร์ฟีนแล้วไม่มึนไม่เมาเนี่ยเพราะว่าจริงความปวดที่แรงๆเนี่ยมันสู้กับยาแรงได้นะคะทีนี้ก็ขยับเป็น50มิลลิกรัมสัก7-10วันเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานลองเริ่มที่75มิลลิกรัมรับได้แล้วนะคะ75มิลลิกรัมนะคะไม่ง่วงไม่ซึมไม่งงก็ตบมือให้กับแม่ด้วยนะคะแล้วก็อาการปวดก็ถามว่ายังปวดอยู่ไหมก็ยังปวดเพราะว่าแม่เป็นเยอะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะผ่าตัดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วระหว่างทางหนูเคยลองมิกซ์กับกาบาเพนตินด้วยคือเอาพีกาบาลิน25แล้วใส่กาบาไป100อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเคยเห็นหมอที่ในคือมีเคสนึงที่เขาไปหาหมอโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วหมอเขาลองพิจารณาแบบนี้เป็นคนไข้แบบสูงอายุที่แบบว่าอันนั้นเป็นเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทใบหน้าแล้วปวดจนทนไม่ไหวเหมือนกันแล้วต้องไปผ่ากะโหลกอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะก็ต้องปรับยากันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ไปได้สูตรจากเขามาว่าเขาใช้กาบา100บวกพีกาบาลิน25แล้วเอาปวดอยู่แต่หนูคิดว่าไอ้เนื่องผสมยาเนี่ยมันแล้วแต่บางคนว่ารับได้รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าต่อไปก็อาจจะเป็นพีกาบาลิน75เนี่ยแหละให้แม่อย่างเดียวกาบาก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วโดยทางทฤษฎีไม่ควรใช้ร่วมกันนะถ้าเกิดที่เคยเรียนเภสัชเพราะว่ามันเป็นยากลุ่มเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะมีสามารถที่จะปรับใช้ร่วมกันได้ในบางเคสที่หมอเขาอาจจะลองพิสูจน์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะโดยที่เราจะต้องลดทอนขนาดยาแบบแต่ละตัวลงมาแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วก็จริงๆยากลุ่มนี้เนี่ยเราไต่จนได้ถึงขนาดที่คุมการรักษาได้แล้วเราไม่ต้องไต่ขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าถ้ามันคุมได้เราจะไปไต่ขึ้นไปอีกทำไมมันก็เปลืองเงินนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยาได้นะคะแล้วก็เวลายาพวกนี้จริงๆมันถอนยาได้ด้วยเหมือนกันนะคะพวกยาที่มันออกฤทธิ์กับระบบประสาทส่วนกลางอย่างกับสมองนะคะอย่างกลุ่มกาบาเพนตินกลุ่มทามาดอลที่เป็นอนุพันธ์ฟินเนี่ยพวกนี้เราใช้ต่อเนื่องเนี่ยเวลาเราหยุดเนี่ยมันจะมีอาการถอนยานะคะอาการถอนยาได้เหมือนถอนยานอนหลับพบจำพวกนั้นน่ะนะคะกระสับกระส่ายปวดมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาจะไต่ยาลงมาก็ต้องค่อยๆไต่ลงมาเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่ากลุ่มกาบาเพนตินเนี่ยเป็นยากลุ่มหลักที่ใช้รักษาอาการปวดจากเส้นประสาทนะคะปวดกล้ามเนื้อบางคนว่าปวดมากนะคะจริงๆคนที่ปวดเส้นประสาทเนี่ยปวดมากกว่าปวดกล้ามเนื้อนะคะพวกเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยถ้ามันมีปัญหาแล้วมันทำให้เกิดความเจ็บปวดเนี่ยมันจะปวดมากๆเลยอย่างเช่นบางคนเคยเป็นพวกหายงูสวัดแล้วปวดเส้นประสาทอ่ะพวกนี้เขาก็ใช้กลุ่มกาบาเพนตินเป็นหลักนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกการรักษาวิธีอื่นเนี่ยก็อาจจะมีนวดฝังเข็มนะคะหรือว่าทำกายภาพก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็แล้วแต่แพทย์เขาพิจารณาหรือว่าเราจะลองรับการรักษาทางเลือกดูนะคะหรือว่าก่อนที่จะไปหมายก็ว่าก่อนจะผ่าตัดอ่ะคือจริงๆแล้วเราควรจะลองทุกวิถีทางก่อนนะคะยกเว้นว่าหมอพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะคะก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยจริงๆมันมีวิธีนึงเขาเรียกว่า ฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงสันหลังนะคะก็จะทำในห้องผ่าตัดเล็กนะคะก็คือฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในโพรงกระดูกสันหลังเพื่อเข้าไปลดความปวดความบวมความอักเสบนะคะแต่ว่าผลก็จะอยู่ได้ไม่นานนักนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณสัก3เดือนบวกลบนะคะอันนี้ก็จะใช้กรณีที่กินยาฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรืออะไรปกติแล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็ค่อยพิจารณาเรื่องการฉีดสเตียรอยด์เข้าโพรงสันหลังซึ่งก็อาจจะมีเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ที่เขาเชี่ยวชาญ นะคะ แล้วก็ผ่าตัดนี่เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยจริงๆก็คือหมอเขาก็จะไปเอาส่วนที่มันกดทับออกให้ทางมันโล่งอะนะคะแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยถ้าเคยกูกดทับมานานแล้วเวลาผ่าและใหม่ๆเนี่ยบางคนยังอาจจะมีชาหรือมีอ่อนแรงอันนี้ก็ต้องรอใช้เวลาให้มันฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเนาะแต่ว่าสมัยใหม่ๆมันก็มีวิธีส่องกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่ก็แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคนเนาะถ้าเกิดว่าส่องกล้องมันก็ใช้กับคนที่แบบว่าเสื่อมแบบไม่กี่ข้ออะไรเงี้ยถ้ามันเสื่อมแบบหลายข้อแล้วจะไปผ่าใหญ่อะไรเงี้ยหมอเขาต้องพิจารณาอีกทีนึงนะคะทีนี้หลักการที่เราไม่อยากเป็นนะคะก็คือเราอย่าไปยกของผิดท่านะคะคนใหญ่เวลาคนยกของเนี่ยคือก้มหลังไปยกก้งหลังลงไปยกอ่ะ
1: โค้งก้มลงไปยก
0: อันนั้นคือผิด
1: ผิดใช่ใช่
0: คือผิดนะคะคือต้องย่อตัวนะคะแล้วลงไปอุ้มนะดึงของให้ชิดลำตัวมากที่สุดนะคะให้น้ำหนักของมันตกที่กล้ามเนื้อขาไม่ใช่ไปโหลดที่กระดูกข้อสันหลังนะคะเพราะว่าถ้าเราไปก้มหลังยกบ่อยๆเนี่ยหรือไปเอี้ยวตัวยกของนี่ผิดท่าก็ทำให้เกิดปัญหาได
1: ้
0: นะคะหรือว่าการก้มเล่นมือถือนานๆเนี่ยนะคะก็ทำให้กระดูกส่วนคอกดทับเส้นประสาทได้เหมือนกันนะคะหรือว่าคนที่ทำงานแบบก้มๆเงยๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแม่บ้านเนาะซักผ้าล้างจานอะไรเงี้ยก้มไปหยิบของก้มไปอุ้มหลานอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเงยๆก็พวกช่างเนาะช่างทาสีช่างสอยผลไม้อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าไปใช้แรงผลักใช้แรงดึงของหนักๆบิดเอี้ยวตัวอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือสะพายกระเป๋าหนักๆข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งการวิ่งนะคะการวิ่งหนักๆระยะทางไกลๆเนี่ยอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยจริงๆแกก็เป็นพวก
1: กระดูกทับเส้นครับ
0: ใช่แต่อันนั้นก็คือแกอาจจะมีเรื่องท่าทางเวลาเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็มาช่วงวิ่งหนักๆด้วยเพราะว่ามันเกิดแรงกระแทกได้อยู่แล้วเวลาวิ่งเราต้องมีรองเท้าที่ดีในการซัพพอร์ตเท้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าเป็นคนที่แบบว่ายืนลงขาลงน้ำหนักขาข้างเดียวอ่ะเวลายืนก็ยืนให้มันตรงสมดุลสองข้างนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วเพราะว่ามันไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะคะแล้วก็นั่งหลังค่อมไหล่ห่อคอยืดไม่เต็มก้นนั่งไกวห้างนะคะพวกนี้ก็เป็นท่าทางที่ผิดก็พยายามนั่งหลังตรงผนังชิดอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นกระดูกทับเส้นได้ในอนาคตเนาะส่วนสมุนไพรก็จริงๆถ้าเป็นไม่มากเนี่ยก็เถาวัลย์เปรียงได้กระดูกไก่ดำได้ถ้าชาเยอะก็สาทราอย่างหนูก็ให้แม่กินเถาวัลย์เปรียงเหมือนกันนะคะ2เม็ดเวลาปวดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กระดูกไก่ดำพวกนี้พ่นช่วยทุเลาได้ชั่วคราวนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ประมาณนี้เนาะอ่ะให้อาจารย์อาพักก่อนเลยแล้วกันนะครับมีเวลาประมาณสัก15นาทีเดียวพักฟังสปอร์ตนะครับใครที่มีประเด็นสงสัยนะครับในข้อมูลที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าเป็นประเด็นอื่นนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับอภัยภูเบศเกี่ยวกับยุกยาต่างๆเดี๋ยวโทรหาได้คืนนี้นะเราย้ายมาออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์คืนวันพฤหัสกับคืนวันศุกร์จะเปลี่ยนเป็น02-290-04-73นะครับคืนนี้พรุ่งนี้นะใช้เบอร์02-290-0473อ่ะฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์ พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
5: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
8: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
9: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ฟังที่มีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรามีเวลาประมาณ10นาทีครับอ่ะโทรมาได้เลยนะครับเปิดสายครับ02-290-04-73เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับ02-290-0473ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
10: กทม.ค่ะ
0: กทม.นะอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: ค่ะสวัสดีอาจารย์อาสวัสดีคุณบรรลมค่ะ
0: ครับเชิญครับ
10: ยันเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าเดินเหินอะไรปกตินะคะขับรถได้ด้วยอายุ75แล้วนะคะก็ทำทุกอย่างแล้วก็เลี้ยงหลานตั้งแต่3เดือนจนตอนนี้2ขวบครึ่ง
11: ค
10: ่
11: ะ
10: แล้วมันมาเป็นตรงสะโพกอ่ะอาจารย์อาคะมันพอเราก้มหยิบอย่างที่อาจารย์พูดเลยก้มลงหยิบของไม่ใช่ของหนักนะคะก้มหยิบของในกระเป๋าสตางค์ที่วางที่พื้นเนี่ยค่ะก้ม2รอบพอรอบที่3นะคะอาจารย์แค่ย่อเข่าลงไปแล้วพอยืดขึ้นมาเนี่ยใจจะขาดมันเจ็บ บอกไม่ถูกว่ามันจะเจ็บหรือมันปวดแต่มันแป๊บที่ตรงสะโพกอะค่ะใจจะขาดเลยอาจารย์คะแล้วก็ต้องยืนนิ่งสัก2-3 นาทีมันจะค่อยๆ คลายอันนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันหนักหนาไหมคะแล้วก็ทานโทษนะคะ
1: ค
10: ่
1: ะ
10: เชิญค่ะ
1: ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังอะคะ
10: มันถ้าจะบอกว่าดีขึ้นบ้างเนี่ยมันจะเป็นที่ดิฉันลดน้ำหนักเองหรือเปล่าคะมีความรู้สึกว่าอาจจะหนักไปก็เลยลดน้ำหนักลงไปจาก50เหลือตอนนี้เหลือ47ก็จะพยายามที่จะไม่ก้มมากเพราะพอก้มลงไปเนี่ยต้องเรียกว่าใจจะขาดแล้วมันจะเป็นไม่น้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ดีขึ้นแล้วก็ทานยาเหมือนที่คุณแม่ทานนะคะพีกาบาลิน50มิลลิกรัม
1: กินอยู่วันละ50เหรอคะ
10: ใช่50ตอน2ทุ่มทุกวันนะคะก็ทำให้การนอนดีขึ้นด้วยอันนี้ทานมา2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้ว
1: แล้วค่ะ
10: แล้วก็ทานวิตามินD2000นะคะ D2แล้วก็พ่นยาด้วยพ่นอะไรนะเป็นขวดเดี๋ยวนะขอโทษนะคะพ่นยูนิเรนค่ะ
1: ยูนิเรน
10: ค่ะแต่ใช้ได้ไหมคะแล้วคราวนี้ก็ค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ไปหาคุณหมอก็เลยลองเอ็กซเรย์ดูก็กระดูกมันทรุดนะคะกระดูกมันทรุดคุณหมอก็ไม่ว่าอะไรถามอาจารย์อาอีกนิดนึงค่ะว่าเราจะใช้ผ้าคาดเอวได้ไหมคะ
1: ใช้อะไรนะคะ
10: เขาเรียกผ้าคาดเอวหรือเปล่าคะที่มันเป็นผ้ารัดเอว
11: เป็นเข็มขัดยางหนาๆใช่ไหมที่หมอให้มา
10: เป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะเป็นแผ่นๆนะคะ
1: ค่ะ
10: นี้ช่วยได้ไหมคะ
1: มีส่วนช่วยได้ค่ะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ให้ใส่ไว้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นกล้ามเนื้อเรามันจะไม่แข็งแรงนะคะ
10: อ๋ออ
1: ันนี้ใส่เวลาเราทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ
10: อ๋อค่ะสมมติไปตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะมันก็จะลดคือไอตัวลัมบ้าซัพพอร์ตเนี่ยมันจะลดการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนเอวมันเหมือนแบบสร้างความมั่นคงให้กับหลังอะค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้นานเกินเนี่ยคือมันทำให้กล้ามเนื้อได้พักไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่าให้มันพักตลอดเวลาเนี่ยกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมันไม่แข็งแรงเพราะมันไม่ได้ถูกใช้งานเนี่ยมันก็ไม่มีแรงพยุงกระดูกสันหลังได้เหมือนกันเพราะนั้นใส่เวลาทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าต้องถอดบ้างค่ะ
10: ค่ะอ๋อค่ะก็ฟังอาจารย์อาแล้วโอ้โหเป็นเหมือนผู้อาจารย์พูดทุกอย่างเลยยา
1: ก็หลีกเลี่ยงการก้มหลีกเลี่ยงการก้มย่อลงไปหยิบของค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวที่ลดลงก็มีส่วนช่วยได้จริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดิมเราเดิน4ขาจากเป็นลิงอ่ะน้ำหนักมันกระจายไป4ขาเนาะแต่พอเรามาเดิน2ขาเนี่ยน้ำหนักมันก็มาโหลดนะคะทีนี้ที่ขาสองข้างส่วนเอวก็เป็นส่วนเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าเราน้ำหนักตัวลดลงมันก็รับน้ำหนักลดลงนะคะก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ากระดูกสันหลังที่มันเสื่อมทรุดเนี่ยมันก็เจอได้ตามวัยนะคะแต่ว่าถ้าเรายังใช้หลักการคือแป๊บเนี่ยคือความป่วยของเส้นประสาทชัดเจนเลยถ้าพูดว่าแป๊บเนี่ยนะคะแต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตพอได้ตามปกติเนี่ยไม่ทุกทรมานก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ
10: อาจารย์เรียนนิดนึงมันเป็นข้างซ้ายนะคะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก็โชคดีที่เราขับรถใช้ขาขวาก็ภาวนาอย่าให้มันลามมาข้างขวาไม่งั้นเดี๋ยวขับรถไม่ได้เพราะต้องใช้ตอนนี้ก็ขับรถอยู่ไปไหนมาไหนยังใช้รถอยู่เป็นข้างซ้ายข้างเดียวอาจารย์ว่ามันจะลามมาข้างขวาได้ไหมคะถ้าเราไม่ระมัดระวังแบบไหนคะ
1: อ๋อก็เวลาขับรถอะเอาก้นอะไปชิดกับพนักหน่อยคือบางทีถ้าเราแบบเหมือนนั่งกึ่งเหมือนเรานั่งกึ่งนอนอย่างนั้นน่าจะไม่ค่อยดีกับกระดูกสันหลังใช
10: ่
1: ค่ะแล้วก็ยืดตัวหน่อยเวลาเดินเวลานั่งอ่ะยืดตัวค่ะ
10: อืมใช่ยืดหลังยืดเอวหน่อยค่ะได้ค่ะกร ราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวรบกวนท่านอื่นกราบขอบพระคุณคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
11: โอเคครับอ้าวต่อเลยครับอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งยังมีเวลาอีกท่านหนึ่งครับจากไหนครับถามได้เลยครับ
12: สวัสดีค่ะชลบุรี
11: ครับถามเลยครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณมาลุงอยากจะถามหน่อยค่ะป้าอายุ79แล้วแต่ป้าทานยาเวียนน่ะทานทุกวันเลยค่ะแต่วันละเม็ดละเม็ด
1: อ
12: ันตรายหรือเปล่าคะ
1: ยาเวียนตัวไหนคะตัว
12: ที่เป็นแผงพลาสติกแล้วก็เม็ดเหลืองๆอ่ะค่ะ
1: อ๋อไดเมนไฮดีเนตอ่ะหรอ
12: ค่ะค่ะ
1: กินเพื่อแก้เวียนหรอคะ
12: รู้สึกว่าป้ากินมา10กว่าปีแล้วมันก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วเราก็ไม่เวียนแต่รู้สึกว่าทานเข้าไปแล้วนอนหลับดีค่ะ
1: อ๋อคือผลข้างเคียงอ่ะมันทำให้ง่วงซึมนะคะแต่ว่าอื่นๆนะก็ที่อาจจะเจอได้ในบางคนนะก็มีปากแห้งคอแห้งตาพร่าท้องผูกปัสสาวะขัดนะคะคือจริงมันไม่ใช่ยาที่ควรจะกินต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยคือกลัวเรื่องของความจำเสื่อมกับต้อหินนะหรือในผู้ชายก็เรื่องต่อมลูกหมากโตที่ทำให้ปัสสาวะมันคั่ง
12: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นตัวเทาแดงด้วยตัวเทาแดงนั่นก็กินนานๆทำให้เป็นพากินสันได้มีความเสี่ยงทำให้เป็นพากินสันได้
12: ตอนนี้รู้สึกคุณหมอให้มาเป็นเทาแดงก็ไม่กล้ากิน
1: ก็กินตามอาการนะคะค่ะค
12: ือ
1: เราก็ต้องมาดูว่าเราเวียนหัวเพราะอะไรมันเป็นลมในท้องไหมเราย่อยไม่ดีหรือว่าเราเลือดจาง
12: พอเป็นโลหิตจางค่ะ
1: มันก็ต้องแก้ที่เหตุไง
12: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเลือดลมเนี่ยแหละค่ะ
12: แต่ป้ากินยาบำรุงเลือดคนท้องนะคะ
1: ก็ต้องดูว่ากินแล้วค่าเลือดมันกลับมาอยู่ในช่วงปกติไหมอย่างเงี้ยค่ะคืออาการเวียนหัวในผู้สูงอายุเนี่ยมีส่วนใหญ่นะเป็นที่เลือดหรือเป็นที่ลมเลือดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การไหลเวียนเลือดหรือเป็นความดันเลือดบางคนกินยาความดันตัวล่างลดต่ำเกินไปก็เวียนหัวได้หรือว่าเป็นที่ลมในท้องลมในร่างกายติดขัดเนี่ย
12: ป้าไม่
1: ก
12: ิน
1: ยาหอม
12: ได
1: ้ยังปลอดภัยกว่านะ
12: อ๋อเหรอคะ
1: ค่ะกินยาหอมเวลามีอาการครั้งละหนึ่งช้อนชาชงกับน้ำอุ่น
12: อ๋อดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่อันนี้เหมือนเราไปกินเพื่อเอาผลข้างเคียงมันมาทำให้หลับอ่ะแต่มันจะเกิดผลเสียอื่นๆจากยาได้ในระยะยาวเช่นเรื่องความจำอะไร
12: แต่ป้ากิน
11: จะหมดเวลา
12: เม็ดนะคะพร้อมไปกับยาดูเรื่องคนท้องแล้วก็รวมกันค่ะ
11: ไม่ทันแล้วอาจารย
1: ์ค่ะก็ไม่ได
12: ้ค่ะ
1: ก็สรุปก็คือ
12: ขอบคุณมาก
11: ครับโอเคครับ
1: มันก็อาจจะไม่ได้ฟันธงว่าสมองเสื่อมแต่ว่าถ้าไม่กินได้ก็ดี
11: หมดเวลาครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับไปฟังข่าวครับสวัสดีครับ
12: อาจารย์สวัสดี
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับระบบชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่ม15มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: กระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดแถลงความสำเร็จโครงการยกระดับระบบการชำระค่าโดยสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้าเริ่มนำร่อง23เส้นทางแรกก่อนขยายครอบคลุมทั้ง124เส้นทางในวันที่15มิถุนายนนี้
20: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสเพื่อยกระดับการเดินทางและลดความเหลื่อมล้ำโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารบนรถเมล์พลังงานไฟฟ้าได้นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งรายเดิมยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึงวันที่30กันยายนนี้และรายใหม่ลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมยืนยันความพร้อมในการติดตั้งระบบรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ ETC โดยคาดว่าจะครอบคลุม124เส้นทางทั้งรถและเรือโดยสารภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยในระยะแรกจะนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน23เส้นทางซึ่งรถที่เข้าร่วมจะมีป้ายระบุรถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารตามระยะทาง15ถึง25บาทโดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิ์กับบัสโฮสเตสบนรถนพศรแก้วคำรายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ Thailand AI Passport เน้นย้ำความจำเป็นในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
21: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจากรณีโครงการ Thailand AI Passport ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโครงการ Thailand AI Passport ไม่ได้มีเพียงการเปิดให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโกลเท่านั้นแต่ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI และการรับรองทักษะร่วมกับภาคเอกชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อยกระดับทักษะความเข้าใจและรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์และสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศพร้อมระบุว่ารัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการรวมประมาณ5เดือนพร้อมยืนยันว่าได้มอบแนวทางให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง AI อย่างทั่วถึงและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของรัฐชวิสาประทุมมารายงาน
14: ภริยานายกรัฐมนตรีของไทยนำภริยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงดงามวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพิพิธภัณฑ์ผ้าถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยกระชับสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม
22: นางธนนท์ ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางโงเฟิงลีภริยาเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยร่วมปฏิบัติภารกิจคู่สมรสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผ่านมิติทางวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ภริยาผู้นำทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมสักการะพระแก้วมรกตและเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อชมนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทสตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและแนบแน่นยิ่งขึ้นผลิตนาคขอนแสนสุขรายงาน
14: ส่วนช่วงค่ำที่ผ่านมานายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเน้นย้ำมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวโดยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับ4ทุ่มกับ8นาทีนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้28แล้วนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับชั่วโมงหลังก็จะได้พบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทยได้แล้วนะฟังออนไลน์ได้แล้วก็ Facebook ก็ได้ด้วยนะครับคืนนี้คุณหมอออกทาง Facebook ก็ชมได้เลยผมแชร์ให้แล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอก็เข้าไปชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราทั้ง2คนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook นะแล้วก็ไปเสิร์ชที่แว่นขยายนะฮะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนนามสกุลลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับอ่ะคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณลมครับดีคุณท่านครับ
2: ครับวันนี้เตรียมตัวดีไหมเนี่ย
3: เตรียมตัวดีมากเลยนะฮะถ้าดู Facebook นี่ภาพปกนี่สวยฮะมีทำภาพปกด้วย

0: หน่อยเนี่ยมันจะโอ้ทำคือบางทีเก่งกว่าหมออ่ะนะครับเพราะว่ามันแน่นอนแหละมนุษย์เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดด้านความจำเนาะความจำความเชื่อมโยงนะฮะก็เอามาช่วยได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็ยังต้องใช้คนอยู่ดีแหละนะครับอีกหน่อย AI มันจะมีบทบาทนี้ฮะคืออย่างสมมติว่าดูรูม่านตาอย่างเงี้ยสมมติไปดูถ่ายภาพรูม่านตาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะบอกได้เลยนะว่าเราจะเป็นสโตรกเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเป็นมีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยเท่าไหร่มันเอาข้อมูลตรงเนี้ยในการเก็บใช่มันสามารถที่จะทํานายได้เลยนะครับหรือเวลาเราเป็นโรคสักโรคนึงเนี่ยนะครับเอาเลือดไปเจาะเนี่ยนะครับมันก็จะแบบว่าออกแบบให้เลยว่าต้องกินยาอันนั้นอันนี้
1: โอ้
0: เพื่อให้มันจำเพาะเจาะจงกับยีนเรามากที่สุดอย่างเงี้ยมันจะมีค่าไบโอมาร์กเกอร์อะไรพวกนี้ที่ออกมาซึ่งแล้วก็การรักษาเดี๋ยวนี้ครับมันจะมุ่งเน้นเขาเรียกว่าการรักษาแบบ precision medicine ก็คือเป็นการรักษาเพื่อลงไปให้ถึงเป็นการรักษาเฉพาะคน มากยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะผ่านแห่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นเกาต้องกินยาอันนี้เท่านั้นโดสเท่านี้เท่านั้นอาจจะไม่ใช่ละนะฮะคนนี้อาจจะกินแค่1เม็ดคนนี้อาจจะต้องเป็น2เม็ดคนนี้อาจจะต้องไปกินยาตัวอื่นที่มันเฉพาะเจาะจงกว่าซึ่งมันจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาช่วยในการรักษาน
1: ี่คือในอนาคตซึ่งเป็นไปได้แน่นอนและจะเป็นไปในแนวทางนี้ด้วย
0: คือปัจจุบันก็เริ่มแล้วนะฮะป
1: ั
0: จจุบันก็เริ่มแล้ว
1: เริ่มใช้แบบนี้แล้วครับครับ
0: เรามีการตรวจยีนนะฮะก่อนที่จะให้ยาบางตัวเนี่ยนะคืออย่างยาบางตัวเราซักก่อนว่าโอเคมีแพ้ยาเนาะแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะยกตัวอย่างที่ยาที่มันแพ้ง่ายเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นยาอะโลพอลีนอลเนี่ยฮะยารักษาเกาต์เนี่ยนะครับถ้าคือต่อให้ซักประวัติยังไงอ่ะรู้หรอกเพราะมันคนไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหม
1: uh-huh.
0: แล้วก็มันอยู่ในยีน
1: uh-huh.
0: นะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการตรวจยีนแล้วนะครับว่าคุณเนี่ยแพ้ยาตัวนี้หรือเปล่าถ้าแพ้ยาตัวนี้เราก็จะไม่ให้อย่างนี้เป็นต้น
1: โอ้ครับครับ
0: นะครับนะฮะแต่สิ่งที่ AI เนี่ยสู้คนไม่ได้ก็คือมันไม่มีความรู้สึก
1: แน่นอน
0: มันไม่มีความรู้สึกมันคือมนุษย์เนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษาใช่ไหมภาษากายนอกจากภาษานั่นนะบางทีปากเนี่ยพูดแบบนี้นะคอนเทนต์แบบนี้แต่ความหมายเนี่ยมันไม่
1: ใช
0: ่ใช
1: ่
0: ความหมายเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าใครมีภรรยาเนี่ยจะรู้ฮะครับคือคำพูดเนี่ยใช่เลยไม่มีอะไรคำพูดเนี่ยไม่มีอะไร
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: แต่เรารู้เลยว่าเรื่องใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: ซึ่งแล้วก็มันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความผูกพันนะด็อกเตอร์เพเชียนดีเนชั่นชิพความผูกพันระหว่างหมอคนไข้เนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้เนี่ยมันทดแทนกันไม่ได้หรอกการดูแลยังไงก็ตามเนี่ยก็เอามาใช้ประกอบกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็เป็นห่วงตัวเองนะนะผมจะไอ้ AI เยอะๆเนี่ยก็จะเราจะโง่ลงหรือเปล่าเนาะมันก็ติดเนาะมีอะไรถามมันแล้วก็เชื่อมตลอดเลยนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีก็มั่วนะฮะมั่วมาแบบว่าต้องเด็กดี
1: ๆ
0: นะฮะก็คิดนะฮะก็เลือกใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับนะแต่ว่ามันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแน่นะเป็นอีกยุคนึงละนะฮะต้องเรียนรู้เรื่อง AI แล้วนะครับมีคุณผู้ฟังอินบ็อกซ์มาถามเรื่องของอีโบลานะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะทั้งเรื่องของสถานการณ์อีโบลานะครับในการที่มีการระบาดอยู่ตอนนี้นะ WHO เนี่ยให้ความเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยและของไทยเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องของความรู้ด้วยนะครับว่าอีโบลาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมันอาจจะดูไกลตัวเราไปหน่อย

0: ก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับไปดูข่าวกันก่อนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์อีโบลานะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุมเข้มอีโบลาสั่งกักตัว21วันนะฮะเผยยอดเข้าประเทศลดลงนะฮะย้ำไทยยังไม่ถึงขั้นแบนเที่ยวบินหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาปี2569นะครับโดยระบุเขตติดต่อโรคอันตรายเนี่ยมี2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะฮะและสาธารณรัฐยูกันดานะครับล่าสุดวันนี้นะฮะ28พฤษภาคมที่อาคารมหิดลาธิเบศรกระทรวงสาธารณสุขในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการประกาศแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีโบลาระดับประเทศว่าจากที่ประเมินดูในประเทศยูกันดากับฮ่องกงซึ่งเป็นประเทศต้นทางยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือว่าลดลงและยังมีเคสที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงมีความเป็นห่วงและกังวลว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนตรงนั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละประมาณ 6-7 คนเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักหลาย10คนเราจะต้องมีมาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาและหากเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางเพราะในประเทศไทยเราสามารถการดูแลได้ดีกว่าแต่ด้วยความไม่ประมาทเราจึงออกประกาศคำสั่งการกักกันตัวหรือว่าควอรันทีนนะครับ21วันสำหรับทุกเคสที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่ง21วันคือระยะฟักตัวของโรคนี้นะครับในพัฒนากล่าวในพัฒนายังกล่าวต่อว่าหลังจากที่ประกาศออกไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือแค่ 2-3 คนซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ต้นทางและทางกรมควบคุมโรคก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาในประเทศไทยแล้วยังคงค้างอยู่ก็ขอให้ติดตามตัวแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เห็นการแสดงอาการว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับย้ำว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดซึ่งอาจจะเป็นการควบคุมที่มากกว่า WHO ในปัจจุบันแนะนำไว้เล็กน้อยนะส่วนตัวเลขผลกระทบหลังจากเริ่มใช้มาตรการนี้ขอไปเช็คตัวเลขก่อนแต่คิดว่าไม่เยอะซึ่งเราสามารถที่จะรองรับได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวนะครับส่วนทางด้านในแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเติมนะครับสถานการณ์จากกราฟผู้เดินทางเพิ่มขึ้นแต่หลังจากมีประกาศกักกัน21วันนักท่องเที่ยวต่างๆก็หยุดเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเราไม่ได้แบนแต่ถ้าเข้ามาจะต้องมีการกัก21วันไปไหนไม่ได้ก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้เดินทางเข้าประเทศมาแล้วนะครับที่เมียต้องขอดูข้อมูลวันนี้จะมีเข้ามาหรือไม่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดแค่เชื้อในประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้ามีเข้ามาเราสามารถที่จะกักกันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการควบคุมและรักษาต่อไปได้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เราติดตามกันมาห่างๆนะครับประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะครับว่าการระบาดเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์นะครับที่ระบาดเนี่ยนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดีบูโจนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่มีการระบาดตอนนี้มันความน่ากังวลคือมันยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็มีการระบาดอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้นะก็เลยจะเอาเรื่องของอีโบลาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนาะจริงๆเชื้อตัวนี้เนี่ยเรารู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วแหละแล้วก็เคยมีหนังด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: เรื่องอีโบลาผมเคยดูนะครับมันก็ระบาดแล้วก็มันก็น่ากลัวจริงๆเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตที่มันสูงมันสูงกว่าโควิดเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันระบาดยากกว่านะครับเพราะว่ามันต้องสัมผัสทางสารคัดหลั่งอ่ะ หรือทางเลือดมันจะต้องมีการแบบสัมผัสถึงเนื้อถึงตัวนะครับมันไม่สามารถที่จะแบบติดทางลมหายใจเหมือนโควิดพวกนี้ได้อันนี้คือข้อที่เราอันนั้นนิดนึงนะฮะว่ามันต้องแบบมันจะยากหน่อยแต่ถ้าติดแล้วเนี่ยมันรุนแรงนะครับก็ไปทำความรู้จักกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าอีโบลาคืออะไรอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสนะครับนะฮะเป็นไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสอีโบลานะครับอยู่ในวงฟิโลวิลิตี้นะครับเป็น RNA ไวรัสนะครับRNA ไวรัสสายเดี่ยวนะครับรูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับเส้นได้นะครับซึ่งตัวไวรัสตัวนี้เนี่ยการระบาดเนี่ยนะครับมันพบการระบาดครั้งแรกเนี่ยในปี2519ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับซึ่งการระบาดเนี่ยมันจะมาจากสัตว์ป่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากสัตว์ป่าที่เป็นรังโรคที่เป็นตัวแพร่เชื้อนะครับซึ่งเขาตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยคือค้างคาวนะฮะแล้วค้างคาวเราเนี่ยมันก็คือถ้ามันอยู่ในสัตว์มันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นวงจรชีวิตของเขานะครับแต่จุดสำคัญก็คือมันมาติดคนนะมาติดคนเพราะว่าเช่นสัมผัสน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อนะครับหรือว่าไปกินมันนะบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเนี่ยนะครับไวรัสเนี่ยก็จะติดเข้าสู่คนนะครับโดยการสัมผัสโดยตรงจากเลือดหรือสารคัดหลั่งพวกนี้มันจะต้องติดจากคนนะครับทีนี้พอมันเข้าสู่คนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปตามติดเชื้อแบบไวรัสนะครับก็จะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของเรามันเป็นโปรตีนหนามันเนาะก็คล้ายๆกับโควิดอย่างเงี้ยฮะ RNA ไวรัสปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไปในเซลล์เราก็ไปแบ่งตัวเนาะก็ไปทำลายอวัยวะต่างๆนะครับซึ่งอาการของโรคอีโบลาเนี่ยนะครับก็อาการระยะแรกเนี่ยก็จะมักจะคล้ายกับไข้ทั่วไปก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขึ้นไส้อาเจียนนะครับบางรายเนี่ยอาจจะเกิดเลือดออกผิดปกตินะครับแล้วก็มันอาจจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอย่างอื่นได้นะครับก็ทำให้มีเช่นปรับตับอักเสบมีไตวายแล้วก็ทำให้ระบบหายใจระบบควบคุมความดันโลหิตเนี่ยเสียหายก็จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบาดเนี่ยหลายช่วงนะครับที่เจอเยอะๆเลยก็คือปี2013ถึง2016นะฮะที่ประเทศแซอีนะครับแล้วก็ประเทศกินีนะครับโดยสายพันธุ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าแซอีนะครับซึ่งระบาดเนี่ยลุกลามไปหลายประเทศเลยนะฮะกินีแซอีแล้วก็ไปเซียร่าลีโอนนะฮะมีผู้ติดเชื้อรวมเกือบ 30,000 คนนะฮะในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า 11,000 คนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดการระบาดมากแล้วก็สามารถที่จะผลิตวัคซีนได้นะครับในการระบาดรอบล่าสุดเนี่ยก็เกิดการระบาดในประเทศ DR คองโกและยูกันดานะครับซึ่งสายพันธุ์เนี้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นว่าเป็นชื่อสายพันธุ์บุนดีบูโจนะฮะโดยอาการที่เป็นก็อย่างที่เรียนแบบเมื่อกี้ครับเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปแทรกซึมในอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอวัยวะล้มเหลวนะครับซึ่งในการระบาดรอบนี้เนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่คนติดกันเนี่ยก็คือไปสัมผัสกันนะครับเขาสันนิษฐานว่ารอบนี้เนี่ยการระบาดมันเริ่มขึ้นจากการที่คนเนี่ยไปงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับโดยวัฒนธรรมของทางแอฟริกาเนี่ย เขาก็ต้องมีแบบพิธีกรรมอ่ะมีพิธีกรรมมีการทำพิธีกรรมก็จะมีการสัมผัสติดเนื้อต้องตัวกันนะครับแล้วก็การสาธารณสุขก็ยังไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาป่วยก็ไปหาทางหมอพื้นบ้านนะครับซึ่งก็จะมีการรักษาแบบตามแบบพื้นบ้านนะซึ่งมันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีการสัมผัสติดเนื้อสัมผัสตัวกันโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันอย่างดีนะครับก็ทำให้เกิดการระบาดรอบนี้ขึ้นมาซึ่ง ายพันธุ์บุนดีบุนโจเนี่ยตอนนี้เนี่ยอัตราการตายนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่30-33%นะครับแล้วก็การรักษาตอนนี้มันยังเป็นแค่การรักษาแบบคับประคองเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีวัคซีนเลยเพราะฉะนั้นถ้าป่วยมาเนี่ยก็ให้สารน้ำนะครับแก้ไขความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ไตวายก็ไปฟอกไตนี้เป็นต้นแล้วก็รอฮะรอจนกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะตายไปเองข้อดีของไวรัสที่มันมีความรุนแรงนะครับคือมันรุนแรงก็จริงมันทำให้โฮสต์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันติดเนี่ยตายแต่ตัวมันเองก็จะตายไปด้วยฮะพอมันรุนแรงปุ๊บตัวพอไอ้คนที่ติดตายไวรัสมันก็ตายพอไวรัสตายการระบาดมันก็จะลดลงโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะต่างจากโควิดที่ระบาดรอบที่แล้วของเราเนี่ยมันอย่างนี้เพราะว่าโควิดเนี่ยอัตราตายมันไม่เยอะเป็นที่ก็ 1% นะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ในตัวใช่ไหมก็จะอยู่ในตัวแล้วก็มันก็จะระบาดกันไปเรื่อยๆนะครับคนไหนภูมิต้านทานต่ำก็เสียชีวิตคนไหนภูมิต้านทานที่แข็งแรงก็อยู่ได้แต่ว่าก็สามารถจะแพร่เชื้อต่อไปได้มันก็เลยระบาดกันเยอะทั่วโลกนะแต่ว่าของอีโบลาเนี่ยด้วยความที่ความรุนแรงมันเยอะเนี่ยพอโฮสต์ตายตัวมันเองก็ตายด้วยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขากลัวคือเขากลัวจะกลายพันธุ์ด้วยความที่มันเป็น RNA ไวรัสเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสมมติมันกลายพันธุ์ไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันดันติดทางลมหายใจได้อันนี้มันเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาก็ว่ามันยากอยู่นะฮะเพราะว่าโหมดตัวไวรัสเองมันออกแบบมาแบบนั้นมันอาจจะต้องอาศัยเวลานานกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนั้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาเล่าให้เฝ้าระวังกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราดูของกรมควบคุมโรคที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยกัก21วันเลยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวหรืออะไรที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็หายไปหมดนะครับแต่เดี๋ยวจะตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ตามก็ยังไม่สงบนะครับใน DR คองโกที่ยังมีการระบาดอยู่ตอนนี้ก็ยังต้องตามกันต่อไปนะครับสำหรับอีโบลาครับผม
1: โอเคครับเราก็ไม่ต้องตระหนกนะครับหน่วยงานราชการก็เขาก็ยังดูเฝ้าระวังอยู่นะครับพักเลยนะคุณหมอนะ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอมะกรท่านพักเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตจะได้มีเวลาที่ให้ผู้ฟังโทรศัพท์ก็มาสอบถามขอคำปรึกษาจากคุณหมอได้นะก็จะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั่วโมงของคุณหมอมาก่อนเราจะเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะใครมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ยังมีอะไรที่ค้างคาใจอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะประเด็นสุขภาพต่างๆเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกับทางคุณหมอโดยตรงได้เลยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตครับ02-290-0473นะบอกไว้แล้วว่าให้เซฟเบอร์ใส่มือถือไว้เลยจดใส่สมุดไว้เลยนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้เราพักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: แม่ลืมปิดแก๊ส
6: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
8: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
9: ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
10: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
8: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
11: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
13: ยุ่งนิดหนึ่งต้องเจอฟ้าทลายยุ่ง
14: ฟ้าทลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
15: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตแล้วครับผู้ฟังที่รออยู่กดโทรศัพท์ได้เลยนะฮะ02-290-0473จะรับทีละสายนะให้คุณหมอเคลียร์แล้วก็เปิดสายต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสายแรกมารอแล้วนะฮะจากไหนครับ
16: จากเชียงใหม่ค
1: ่
16: ะ
1: อ้าวเชียงใหม่คุยกับคุณหมอมากรได้เลยจ้า
16: ใช่คุณหมอคะการขอถามอย่างนี้เนี่ยการที่เป็นโรคว่านหมุนเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะ
0: ถ้าว่านหมุนอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอย่างอื่นเนาะก็มักจะเกิดจากตัวประสาทหูครับที่มีปัญหา
16: ค่ะ
0: ประสาทหูชั้นไหนครับครับ
16: มันหมุนทุกวันนะคะถ้าไม่กลางดึกก็จะเป็นใกล้สว่างเราเกาะพยายามเกาะเตียงเกาะหน้าต่างไว้แล้วมันก็จะหมุนแรงมากๆจนช่วงที่หมุนแรงเนี่ยมันรู้สึกจะอาเจียนอ่ะอยากอาเจียนอ่ะ
0: คร
16: ับ
0: คร
16: ับ แล้วมันมีวิธีรักษาหายไหมคะ
0: คุณป้าเคยได้ยินที่คุณหมอเขาว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะเคยได้ยินไหมฮะ
16: เคยได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าจะเกิดกับตัวเอง
0: ครับผมนะฮะก็เป็นผมคิดว่าคุณป้าเป็นกลุ่มอาการโรคพวกนี้แหละนะครับก็คือมันมีหลายโรคเนาะแต่ของโรคที่คุณป้าเป็นเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกลุ่มเรียกโรคมีเนียดีซิสก็คือเป็นจากตัวประสาทหูที่มีความผิดปกตินะครับเสื่อมสภาพนะฮะ ก็จะทำให้มีการที่เวียนหัวง่ายครับอาการที่ดีมากไปเลยขยับนิดขยับหน่อยก็จะเวียนหัวตกเดินเซบ้านหมุนบางคนก็เป็นเยอะๆก็ขึ้นไส้อาเจียนด้วยนะครับม
16: ี
0: เสียงดังในหูไหมฮะมีเสียงดังในหูไหม
16: ไม่มีเสียงดังอะแต่มันหมุนแบบจนเหมือนมันสมองมันจะระเบิดอะ
0: แต่คือแต่ไม่ได้ปวดหัวใช่ไหมมันหมุนเฉยๆเนาะ
16: ใช่ค่ะปวดหัวด้วย
0: ผมอย่างนี้ก่อนนะแต่คุณป้าเคยไปตรวจกับคุณหมอแล้วใช่ไหมครับ
16: ยังเขาจะให้ไปตรวจหู
0: เรื่องเวียนหัวเรื่องเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยคุณป้าได้ไปตรวจละเอียดยังครับว่าคุณหมอเขาว่ามีโรคอื่นไหม
16: บอกหมอแล้วหมอให้ยาแก้เวียนศีรษะ
0: โอเค
16: แก้ไอเจียนกับเวียนศีรษะมาให้2แผงละ10เม็ด
0: ครับครับแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่อะไรไม่มีเนาะคุณป้าเนาะเดินไม่เซเน
16: า
0: ะ
16: ถ้ามันหมุนแล้วเราไม่รู้ตัวเราตื่นขึ้นมามันเบี่ยงเลยค่ะแล้วก็ดีว่ามันเบี่ยงขึ้นเตียงอ
0: ่
16: ะ
0: แ
16: ล้วหกล้มไปคำหนึ่งเมื่อวันที่19
0: แต่ตอนที่มันหายก็ปกติดีเนาะใช่ไหมฮะ
16: ค่ะปกติแต่เว
0: ีย
16: นหัวพอ
0: โอเคครับถ้าผมฟังจากประวัติเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าไอ้โรคร้ายแรงที่เป็นจากระบบประสาทส่วนกลางอะไม่มีหรอกเพราะจะเห็นว่าการดำเนินโรคมันเป็นหายเนาะตอนหายปกติอันนี้จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างชัดเลยว่ามันไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่อะฮะเพราะถ้าเป็นสโตรกอาการมันจะชัดแบบนี้ก็เป็นกลุ่มอาการนี่แหละครับเรียกโรคเป็นหัวบ้านหมุนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็เป็นแบบที่คุณป้าเป็นนี่แหละนะฮะม
16: ัน
0: เป็นโรคที่มันรักษาไม่หายขาดครับคุณป้าครับมันจะมาไปไปเพราะว่าตัวประสาทหูชั้นในเขาเสื่อมสภาพเพราะนั้นคุณป้าจะเวียนหัวง่ายจุดสำคัญที่เราจะต้องดูแลตอนนี้นะคือเราต้องป้องกันให้ดีเพื่อไม่ให้มันเป็นมาไม่ให้มันเป็นเพิ่มหรือเป็นใหม่เช่นหลีกเลี่ยงการก้มเงยไวๆอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะครับอันที่สองก็คือต้องนอนให้พอด้วยนอนให้หลับนอนให้พอนอนให้หลับนะฮะแล้วก็อย่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะเวียนหัวง่ายเช่นอากาศร้อนขาดน้ำพวกนี้นะต้องเลี่ยงสุดท้ายดูเรื่องความเครียดด้วยนะครับความเครียดก็อาจจะทำให้มีอาการเวียนได้เลย
16: เขากินยาจิตเวชอยู่ค่ะ
0: ครับก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยฮะครับ
16: ค่ะ
0: เพราะถ้าเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันกระตุ้นเวียนหัวแน่ๆ
16: อ
0: ๋อเรารู้ว่าโรคที่เราเป็นอ่ะมันไม่อันตรายแต่มันไม่หายขาดมันจะพร้อมจะเป็นเสมอเพราะนั้นสิ่งที่คนไข้จะต้องดูแลก็คือป้องกันไม่ให้เป็นฮะลดปัจจัยกระตุ้นครับครับ
16: ค
0: ่
16: ะ
0: นะครับ
16: ค่ะขอบพระคุณนะค่ะคุณหมอ
0: ครับจริงคร
1: ับ โอเคครับเรียบร้อยครับสายแรกเรียบร้อยคุณหมอก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำไปเรียบร้อยครับสายต่อมาจากไหนครับ
17: กรุงเทพค่ะพี่แจนค่ะเมื่อกี้ที่คุยก็เมื่อกี้คุณหมอคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
17: เมื่อกี้คุยกับอาจารย์เรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นนะคะก็ได้ยามาคือพิกาบาลิน50มิลลิกรัมทาน1เม็ดตอน2ทุ่มนะคะทานมา2ปีกว่าแล้วคุณหมอว่าทานไปได้เรื่อยๆไหมคะอันนี้มันเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทนะคะ
0: ก็ขึ้นกับว่าคุณพี่ยังมีอาการอยู่ไหมยังปวดร้าวลงขายังชาไหมถ้ามีก็ทานต่อได้ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องทานครับ
17: อ๋ออาชาเนี่ยคุณหมอคือนั่นเป็นมันจะแป๊บเมื่อกี้คุยกับอาจารย์มันแป๊บที่ตรงสะโพกอ่ะนะคะจนต้องนิ่งอยู่สัก1 2 3นาทีแล้วมันก็จะหายไปเดินเหินปกติอะไรได้ปกติแล้วก็ไม่ร้าวลงขาแต่ชาที่ปลายเท้าค่ะชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างเหมือนเอาอะไรไปรัดอยู่อ่ะค่ะคุณหมอ
0: ชาปลายเท้านี่ชาตรงไหนล่ะฮะกี่นิ้ว
17: ชาชาที่นิ้วใช่ค่ะชาชาทุกนิ้วเลย5นิ้ว2ข้างเลยเหมือนเอาอะไรไปรัดมันอยู
0: ่โอเคโอเคครับผมคือถ้าผมวินิจฉัยจากอาการเนา
17: ะค่ะ
0: คิดว่าอาการแฟลปที่สะโพกกับชาปลายเท้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะ
17: ค่ะ
0: ไอชาแป๊บสะโพกอ่ะอาจจะอธิบายจากกระดูกทับเส้นได้โอเคเพราะมันเป็นแนวรากประสาทได้แต่ไอชาปลายขาทุกนิ้วสองขาเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนกระดูกทับเส้นครับไม่เหมือนนะคนละเรื่องกันนะ
17: ค่ะ
0: อันนี้ตรงชาปลายขาเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่าปุ่มโพลีเนโรพาตี้คือเป็นความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทหลายๆเส้นเห็นไหมฮะเพราะถ้าเป็นจากกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะวิ่งไปตามแนวรากประสาทนะก็คือมันจะปวดร้าวจากหลังเนี่ยลงขาไปตามแนวเลยแล้วส่วนใหญ่เวลาบัญชาเนี่ยมันไม่ได้ชาทุกนิ้วมันจะไปชาเช่นชานิ้วโป้งรากประสาทจะเป็นอย่างนั้นแล้วมักจะเป็นข้างเดียวนะเพราะนั้นผมคิดว่าของคุณพี่เนี่ยอาการชาเนี่ยมันมีสองแบบซ้อนกันอยู่ฮะ
17: ค
0: ่
17: ะ
0: เพราะนั้นคำถามคำตอบคือกินพิก้าบาลินต่อได้ไหมถ้าฟังตามอาการยังมีอยู่ก็ทานได้ครับเพียงแต่ว่าตรงชาปลายขาเนี่ยต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมเราจะไม่ได้พอยไปที่กระดูกทับเส้นอย่างเดียวแล้วเพราะว่าถ้าแบบนี้ต้องหาสาเหตุเช่นต้องดูประเมินเรื่องเบาหวานเนาะประเมินเรื่องการทำงานต่าง
1: ๆฟังเรื่อยๆก่อน
0: ประเมินเบาหวานประเมินเรื่องการทำงานของตับของไตอาจจะเสริมเรื่องของวิตามินดีรวมกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือให้มากขึ้นตรงนี้
17: ค่ะ
0: ครับผมอ๋อ
17: เข้าใจไหมครับก็ตอนนี้ทาน B12 อยู่ค่ะ
0: ครับ
17: ทาน B12 เพิ่ม
0: ก็ทานได้ครับก็ลองดูสาเหตุเรื่องของโพลีเนโรพาตี้หรือว่าเส้นประสาทเสื่อมหลายๆเส้นก่อนซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่รักษายากจริงๆกลุ่มอาการพวกนี
17: ้หมอรบกวนนิดนึงค่ะคือเมื่อกี้นี่ที่ฟังเรื่องสโตรกันนะคะคือดิฉันเป็นตอนนี้ทานแอสไพรินอยู่เนี่ยนะคะด้านบนของสมองของหัวเนี่ยทางขวามือหันเหนือคิ้วขึ้นไปเนี่ยค่ะทำMRIแล้วเส้นเลือดมันจะเล็กกว่าข้างซ้ายซึ่งสรุปแล้วว่าเป็นมาแต่กำเนิดอันนี้หมอว่ามันจะเกี่ยวไหมกับการชาปลายที่นี่นิ้วที่ปลายเท้าอะค่ะ
0: โอ้ไม่เกี่ยวเลยฮะคนละเรื่องเลยครับ
17: เกี่ยวใช่ไหมคะอ๋อ
0: คนละเรื่องเลยเพราะว่าสโตรกเนี่ยเป็นเรื่องของสมองซึ่งรูปแบบการชาก็จะเป็นอีกแบบนึงมันชาขึ้นซีกแต่ไอ้ที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นอาการชาปลายเท้าเราจะเห็นว่าชาจากปลายเท้าสองข้างทุกนิ้วพวกนี้มันเป็นเรื่องของเส้นประสาทส่วนปลายหลายๆเส้นมันมีปัญหา
17: ค
0: ่
17: ะ
0: มันจะมีกลุ่มโรคเนี่ยเขาเรียกโพลีเนโรพาธีครับผม
1: ต่อเลยครับ
17: หมอแล้วมันจะอันตรายไหมคะ
0: เรื่องไหน
1: เรื่องที่สมองใช่ไหมเส้นเลือด
17: ที่ว่าเส้นหลายเส้นค่ะเส้นประสาทที่หลายเส้นที่ว่าหลายเส้น
0: ก็เนี่ยฮะก็ถ้าคุณพี่เช็คแล้วว่าเบาหวานที่ก็ไม่เป็นตับไตที่ดีก็ไม่มีอันตรายหรอกครับส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพตามอายุ
17: ค
0: ่
17: ะ
0: แก้ยาก
17: เดินเหินปกติใช่เดินได้ปกติอ๋อค่ะไม่มีปัญหาไอ้ถ้าเผื่อความหมอคะถ้าชาเนี่ยคือถ้าจิกมันจะไม่เจ็บแต่นี่มันเจ็บค่ะมันเหมือนใส่ถุงเท้ารัดอยู่ตลอดเวลามันคล้ายๆเป็นแบบนั้นนะคะ
0: แต่
17: เราไปการเดินไม่เป็นอ๋อค่ะ
0: ก็นี่แหละ
1: ตรงแล้วฮะ
0: ที่ผมวินิจฉัยนี่แหละเพราะว่าผมคิดว่ารูปแบบนี้มันไม่ใช่กระดูกทับเส้นไงไอ้ชาแบบนี้ไม่ใช่กระดูกทับเส้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่โอ้โหกลุ่มอาการเขาเรียกปากเซียนฮะเพราะว่าบางทีเราหาไปเนี่ยเราหาไม่เจอไม่รู้เป็นไรก็ทำเท่าที่ทำได้ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะจะจบในกลุ่มแบบนี้คือไม่รู้หาไม่เจอเอ้าหาไม่เจอทำไงหมอก็ให้วิตามินไปเรื่อยฮะวิตามินบ้างกาบาเพนตินบ้างพีกาบาลินบ้าง เดี๋ยวเนี่ยผมมักจะแนะนำบอกพี่ก้อนไปนั่งสมาธิเพิ่มแล้วกันนะไม่รู้ทำไงนะเพราะบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายมากหรอกมันแค่รำคาญครับ
17: ค่ะค่ะ
1: เข้าใจนะ
17: มันจะรู้สึกเป็นใช่ครับรู้สึกเป็นมากคือช่วงนอนหมอเวลานอนปั๊บยกเท้าขึ้นมาหรือว่านั่งนั่งห้อยขาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นแต่เวลาเดินไม่เป็นเลยค่ะ
0: ก็เวลาเดิน
17: สองเวลา
0: เวลาเดินมันเลือดลมมันเดินไงเลือดลมมันเดินก็จะทำให้ความการรับรู้ความรู้สึกดีขึ้น
1: โอเคไหมเคลียร์นะเคลียร์นะครับ
17: ขอบพระคุณกลับขอบพระคุณค่ะคุณหมอคุณบรรลงค่ะค
1: ่
17: ะ
1: ต่อครับต่อครับมาใครที่รออยู่โทรเลยคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
18: คือเป็นเนื้องอกสมองแต่มันไม่มีอาการปวดถ้าไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์ท่านจะให้ผ่าอย่างเดียวเขาบอกถ้าปล่อยไว้มันก็จะโตอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอาการก็เลยไม่อยากผ่าจะถามคุณหมอว่าอย่างนี้เรามียาทานไหมคะ
0: ไม่มีครับ
18: โอนเนื้องอกสมองนี้ไม่มีวิธีอื่น
0: เป็นเนื้องอกสมองตรงส่วนไหนนะครับ
18: ตอนนั้นไปตรวจตาแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันมีก้อนอยู่มันจะอยู่ตรงไหนครับไม่ทราบ
1: หมอไม่ได้บอกแล้วกันไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
0: อันนี้ถ้าผมฟังดูนะถ้าผมฟังดูข้อแรกคือคุณป้ามีก้อนในสมองแน่เนาะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนา
18: ะ
0: ข้อที่สองก็คือก้อนเนี่ยถ้าผมฟังดูนะมันไม่ใช่มะเร็งมันไม่ใช่มะเร็งโอเคไหมแต่มันเป็นเนื้องอกซึ่งเนื้องอกผมก็เปรียบเทียบให้คุณป้าฟังอ่ะสมมุติคุณป้ามีไฝอ่ะไฝก็คือเนื้องอกนะคุณป้ามียากินให้ไฝมันยุบไหม
18: ค่ะ
0: มีไหมยากินยาทาที่ทำให้ไฝมันยุบนะไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: ก็มันเป็นเนื้องอกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปยุบได้ไงอ่ะมันยุบไม่ได้แล้วมันมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าก้อนอ่ะมันไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่มันยังไม่ได้โตขนาดที่มันจะไปกดเดียดหรอกเพราะมันยังเล็กอยู่เนาะแต่สิ่งที่คุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าเนี่ยเขากลัวว่าพอมันโตขึ้นน่ะแล้วพอมันไปกดเบียดนะครับมันจะทำให้มีปัญหาอวัยวะส่วนนั้นน่ะมันจะเสียหายยิ่งถ้าคุณป้าบอกคุณป้าไปตรวจตานะแล้วเจอก้อนเนื้องอกนะอันนี้ผมเดานะผมเดาว่ามันเป็นเนื้องอกที่ตอกใต้สมองนะ
18: นะ
0: ครับผมเดานะเพราะตำแหน่งตรงนั้น
1: อันนี้เดาไม่เป็นไรฮะครับผม
0: มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นประสาทตาทีนี้คือผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าในตำแหน่งเนี้ยถ้ามันมีอวัยวะสำคัญอยู่ใกล้ๆเช่นสมมติเนื้องอกตรงใต้สมองเนี่ยน
18: ะ
0: แล้วป้าไม่ผ่าเนี่ยแล้วพอมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ก้อนมันก็จะไปกดเบียดเส้นประสาทตาพอกดเบียดเส้นประสาทตาปุ๊บก็ตาบอดนะครับ
18: เพราะตอนนี้ปกติตาก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะ
0: ไม่ใช่ผมแค่แนะนำผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าหลักคิดที่คุณหมอเขาแนะนำแล้วคือผมไม่รู้ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนไงแต่โดยนัยยะที่หมอเขาแนะนำอ่ะคือเป้าหมายมันเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ผ่าเนี่ยเกิดก้อนมันโตขึ้นแล้วมันมีการกดเบียดอ่ะแล้วมันจะทำให้สมองส่วนนั้นอ่ะพังนะฮะหรือเป็นจากตัวก้อนเองเช่นอ่ะสมมติก้อนตรงนี้มันไปอยู่ตรงเนื้อสมองใหญ่อ่
18: ะ
0: ถ้ามันมีการโตมากขึ้นแล้วมีการกดเบียดเกิดสมมติมันไปกดเบียดส่วนที่ควบคุมแขนขาเนี่ยก็อาจจะทำให้แขนขาเราอ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยนะ
18: ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอาการเดินเซแล้วค
0: ่
18: ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าคุณหมอเขาเลยแนะนำให้ผ
1: ่
0: า
1: ใช่
0: มันไม่มียากินนะครับ
1: แล้วตัดสินใจผ่าไหมล่ะตัวเองอ่ะ
18: ไม่กล้าผ่า
1: ไม่กล้าผ่าครับคุณหมอ
18: ก็ตาก็ตาก็เลื่อนแล้วเนี่ยจองตาไว้ก็ไม่ผ่า
0: ไม่ดีทำไมกล้าผ
1: ่
0: า
1: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
18: ค่ะ
0: คืองี้ถ้าไม่กล้าผ่าเนี่ยพูดจริงๆก็คือก็ต้องไปวัดดวงเอาว่าก้อนมันจะโตขึ้นไหมก็ทำได้เท่านี้คุณป้าครับ
1: ก็ต้องรอลุ้นไป
0: ตัวอย่างเดียวไม่รู้ทำไงถ้าคุณป้า
18: หมอเขาบอกว่ารอฉุกเฉินแล้วกันถ้าคุณป้าไม่ผ่าตอนนี้
1: ใช
0: ่ก็มันก็ไม่รู้ทำไงฮะสวดมนต์เยอะๆแล้วคุณป้าครับไม่รู้ครับครับ
1: ครับ
18: คือมันไม่มีการปวดอะไรก็เลยยังไม่อยากผ่าแค่นั้น
0: มันไม่ปวดอยู่แล้วก้อนเนื้องอกสมองมันไม่ปวดหรอก
18: โอ้เหรอคะ
0: ม
18: ัน
0: อยู่ในเนื้อสมองมันจะปวดได้ไงฮะ
18: เหรอคะ
0: ครับมันอยู่ในเนื้อสมองมันไม่ปวดหรอก
1: ลองกลับไปคิดพิจารณาปรึกษาญาติพี่น้องอีกทีว่าจะผ่าหรือไม่ผ่านะ
18: ค
1: ่
18: ะ
1: นะครับนะครับ
18: ค่ะ
1: โอเคจบนะจบนะ
18: ค
1: ่ะครับสวัสดีครับ
18: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับยินดีคร
1: ับก็เครียดนะแบบนี้นะ
0: ก็ตัดสินใจยากเหมือนกันผมตัดสินใจฮะเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนาะก็กลัวเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าในมุมมองแพทย์มันก็เป็นอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: คือมันขึ้นกับตำแหน่งด้วยถ้าตำแหน่งอันตรายอ่ะมันจะกดเปลี่ยนได้คร
1: ับ ครับเชิญครับถามเลยครับ
19: ครับคุณหมอครับไอ้ยาความดันเนี่ยกินก่อนอาหารได้ไหมครับ
0: ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีก่อนอาหารนะยาความดันมีแต่หลังอาหารนะครับ
19: แล้วเรากินก่อนได้ไหมครับ
0: กินก่อนได้แต่ว่ามันอาจจะออกฤทธิ์ไม่ดี
19: กินหลัง
0: ออกฤทธิ์ไม่ดี
19: กินหลังดี
0: กินได้กินแล้วมันอาจจะแบบโดนกดทำลายอะไรเงี้ยการดูดซึมมันจะไม่ดีคือยาความดันผมเลือกก่อนนะไม่มีนะตัวที่เขาให้กินก่อนอาหารนะมีแต่หลังอาหาร
1: มีแต่หลังอาหารส่วนใหญ่ครับ
0: ครับ
19: หลังอาหารดีกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: เขาเล่นทางเภสัชจุลศาสตร์การออกฤทธิ์อะไรแบบเนี้ยเขาออกแบบยามันออกแบบมาแบบนั้นนะครับ
1: อือฮึ
19: ครับ
1: ค
19: ุณหมอแล้วมีอีกเรื่องนึงเวลาเราเหนื่อยๆเนี่ยมีเสียงดังวิวที่จมูกอะมีเสียงวิบวิบวิบวิบทำเกี่ยวกับอะไรฮะ
0: เป็นตอนหายใจออกปะหายใจออกมีเสียงวิบวิบเงี้ยแหละฮะ
19: มีเสียงวิบวิบวิบวิบ
0: วิบวิบวิบวิบตามลมหายใจวะฮะ
19: ครับ
0: ตามลมหายใจละโอเคคือถ้าได้ข้อมูลแค่นี้เนาะสมมติผมเป็น AI ใส่ข้อมูลอันนี้เข้ามาเนี่ยผมก็จะบอกว่าก็ต้องระวังภาวะหลอดลมตี
19: หลอดลมตี
0: หลอดลมส่วนบนถ้าคุณลุงบอกมีเสียงวิดวิดนะยิ่งถ้าแบบตามลมหายใจด้วยเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นภาวะหลอดลมตีบอกเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงดังวิดเนี่ยนะก็ต้องระวังเช่นโรคออกหืดโรคถุงลมโป่งพองพวกนี้นะก็ทำให้พอมันตีปุ๊บเวลาหายใจออกมันก็เหมือนต้องวีดอ่ะมันจะทำให้มีเสียงวีดวีดก็ต้องให้คุณหมอตรวจครับต้องคุณต้องให้คุณหมอฟังปอดว่าเสียงเนี่ยมันวีดมันเป็นแบบที่ผมว่าไหมถ้าใช่เนี่ยมันจะไปนำไปสู่การรักษาที่ต้องใช้ยาเรียกยาขยายระบบลมทำยากินยาพ่นอะไรแบบนี้สูบบุหรี่มาคุณลุงฮะสูบบุหรี่มา
19: คุณหมอไอ้สูงลมโป่งพองผมเลิกบุหรี่มาตั้งหลายสิบปีแล้วมันจะกลับมาได้เปล่า
0: โอ้ย
1: สบาย
0: เรียกว่ากลับนะคือถุงลมโป่งพองเนี่ยถ้าคุณลุงเมื่อก่อนสูบเยอะเนี่ยปอดมันโดนทำส่วนใหญ่โดนทำลายไปแล้วแล้วเวลาพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการได้เลยครับต่อให้เลิกแล้วนะต่อให้
1: เลิกเป็นสิบปีแล้วก็มาแสดงอาการตอนหลังได้ครับ
0: ได้ได้ครับ
19: ครับ
1: ไปตรวจดีกว่านะ
19: ขอบคุณมากคร
1: ับตรวจให้ชัด
0: ดีครับ
1: น่าจะใช่เนาะคุณหมอทุ่งลมโป่งพอง
0: ใช่ใช่มีเสียงวิดวิดด้วย
1: ใช่ใช่ใช่สายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลย
20: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจะปรึกษา
0: สวัสดีค่ะ
20: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่อคุณตาเลยค่ะอายุ93แล้วเวลาขากน้ำลายนะชอบขากน้ำลายเหนียวอะจะแก้ไขยังไงดีเนี่ยคะ
0: โอ้ก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นก่อนเลยต้องไฮเดรชันก่อนท่านน้ำลายเหนียวนะ
1: จิบน้ำใช่ไหม
0: ใช่ต้องจิบน้ำให้พอฮะจนแดดขาดน้ำ
20: น้ำ
1: จิบน้ำบ่อย
20: ๆน้ำอะไรคะน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาคะ
0: ธรรมดานี่แหละจิบไปเรื่อย
18: จิบไปเรื่อยๆค่ะค่ะแต่เวลากินน้ำกินอาหารแล้วบางครั้งชอบสำลักไอเนี่ยค่ะ
0: อันนี้ถ้าเรื่องกินแล้วสำลักเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยต้องไปประเมินว่ามีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นเป็นสโตรกไหม
18: มีค่ะมีค่ะสโตรกมีค่ะ
0: เป็นสโตรกปวด
18: ค่ะแล้วก็มีหัวใจด้วยค่ะหัวใจแล้วก็หัวใจตีบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วค่ะ
0: คือถ้าเป็นสโตรกอยู่แล้วเนี่ยก็พอจะอธิบายได้หรอกเรื่อง
18: ค่ะ
0: คือสำหรับเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเป็นก็มันจะเสียหายไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวนะครับต้องระวังสำลักโดยเฉพาะของเหลวเนาะของเหลวพวกน้ำเนี่ยสำลักง่ายสุดเลยต้องจ้องให้ท่านจิบทีละนิดทีละนิดนะฮะช้าๆครับ
18: ค่ะ
0: ห้ามดูดครับ
18: ห้ามอะไรนะครับ
1: ห้ามดูดห้ามดูดใช้หลอดดูดอะไรเงี้ย
0: ใช้หลอดดูดเนี่ยง่ายมาก
1: ใช้จิบเอาใช้จิบเอา
0: จ
1: ิบจากปาก
18: เพราะบางทีก็ใช้หลอดค่ะ
0: รักเลยฮะใช้หลอด
18: ค่ะแล้วมีอีกนิดนึงค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับ
18: ยาโรคหัวใจกับวานโนลาซินเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงยังไงหรือเปล่าคะ
0: ชื่อยาว่าอะไรนะวานโนแหละ
1: วานโนลาซินเหรอ
18: ค่ะลาโนลาซินนะคะ
1: ลาโนลาซิน
0: ลาโนลาซิน
1: แป๊บหนึ่ง
18: โรคห
1: ั
18: วใจอะค่ะ
0: เป็นยารักษาการเจ็บหน้าอกอะฮะใช่ป่ะ
18: รักษาโรคหัวใจนะคะ
1: หมอให้ยาตัวนี้มา
18: ค่ะค่ะ
1: บอกว่าช่วยรักษาโรคหัวใจ
0: คือถ้าที่ผมเข้าใจคือมันจะเป็นชื่อลาโนลาซีนนะฮะ
18: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถ้าเป็นลาโนลาซีนเนี่ยมันจะเป็นรักษาอาการเจ็บหน้าอกครับโดยตัวคุณสมบัติเองเนี่ยมันจะไปทำให้ตัวขยายหลอดเลือดนะครับแล้วก็ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยทำงานน้อยลงลดการใช้ออกซิเจนมันก็จะลดการเจ็บหน้าอกได้นะครับส่วนใหญ่ก็ตัวนี้ต้องระวังพวกหัวใจเต้นช้าอะไรพวกนี้นิดนึงแต่ก็เจอน้อยนะผลข้างเคียงอ่ะมักสิ่งที่มักจะเจอก็จะทำให้พวกขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวมากกว่านะครับแต่ถ้าทานอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับครับมันเป็นตัวเสริมไอตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นตัวหลักในการรักษาแต่จะเป็นตัวเสริมนะลดอาการเจ็บหน้าอกครับครับ
18: อ๋อค่ะค่ะเพราะว่าเห็นคุณหมอให้หยุดยานะคะก็เลย
0: ก็แสดงว่าคุณลุงไม่เจ็บแล้วไงพอแกไม่เจ็บหน้าอกก็เลยคุณหมอเขาเลยให้หยุดยาไปไม่เป็นไร
18: อ๋อเหนื่อยอะค่ะไม่ใช่เลยเหนื่อยหอบ
1: ตอนนี้ยังมีอาการเหนื่อยหอบอยู่ใช่ไหม
18: ค่ะก็เลยให้หยุดยาตัวนี้ก็เลยว่ามันเป็นมีอะไรหรือเปล่า
1: ครับ
18: ก็เลยกลัวค่ะ
0: หมอไม่คือคุณหมอผมคิดว่าแกคงหยุดเพื่อไม่อยากให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรภาวะแทรกซ้อนจากการกินยาเพราะคนไข้ไม่ได้เจ็บหน้าอกแล้วแต่ว่าเรื่องของอาการเหนื่อยหอบเนี่ยก็ต้องมาประเมินโรคหัวใจให้ดีทีนึงนะว่าจะต้องมีการเติมยาตัวอื่นไหม
1: ที
0: ่เป็นยารักษาหลักจริงๆนะครับ
1: ใช่หมดเวลา
18: ขอบพระคุณ
1: คงได้เท่านี้เน
18: า
1: ะเดี๋ยว
0: ค่ะ
18: ค
0: ่
18: ะ
0: และ
18: คุณอิสระ
1: ครับค่ะคุณหมอเฟซบุ๊กต่อไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวมีต่อฮะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องไตรโบไมยาเจียนิดนึงพอดีมีคุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาถามนะฮะจะคิดว่าเป็นโรคนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: ในภาพเฟซบุ๊กนะโอเคครับช่วงนี้ลาคุณหมอขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวใครอยากจะติดตามชมคุณหมอทางเฟซบุ๊กไปต่อได้เลยนะครับภาค Facebook คุณหมอก็จะคุยสนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งนะภาควิทยุจบครับอ่ะไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับ
5: แอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองตลอดเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
24: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
24: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
22: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
25: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
26: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: ไทยแอร์เอเชียยกเลิกเที่ยวบินดอนเมืองนราธิวาสดอนเมือง FD3130/FD3131ตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมขอผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัย
27: นางสาวเปี่ยมเมษสลักคำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาสแจ้งตารางเที่ยวบินเดือนมิถุนายนนี้ไทยแอร์เอเชียได้ยกเลิกเที่ยวบิน FD3130/FD3131ตลอดเดือนมิถุนายน2569และจะให้บริการเที่ยวบิน FD3134/FD3135เส้นทางดอนเมืองนราธิวาสดอนเมืองทำการบินทุกวันวันละ1เที่ยวเท่านั้นโดยเที่ยวบินขาเข้าท่าอากาศยานนราธิวาสเวลา 16:00 น.และเที่ยวบินขาออกเวลา 16:30นาทีพร้อมขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินหลังยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดและให้กระบวนการตรวจความปลอดภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินหรือท่าอากาศยานนราธิวาสอีกครั้งก่อนออกเดินทางเนื่องจากตารางบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการปฏิบัติการบินและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมและต่างด้าวผิดกฎหมายและยกระดับงานสอบสวนและความโปร่งใส
28: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนงาน3ด้านคือการป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมและการช่วยเหลือประชาชนเชิงรุกพร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวผิดกฎหมายโดยมีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดเพื่อดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังกำชับให้พัฒนางานด้านสอบสวนทุกมิติทั้งการดูแลค่าตอบแทนการเพิ่มพนักงานสอบสวนและการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นส่วนกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและรับสินบนสูงสุด10ลำดับแรกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ตระหนักถึงมุมมองของประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและไม่รับผลประโยชน์ใดๆโดยเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กรมอนามัยชวนผู้สูงอายุไทยดูแลสุขภาพตามเทรนด์ Longevity Healthy เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเน้นฝึกความแข็งแรงการทรงตัวเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
3: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าหลายประเทศให้ความสำคัญกับพื้นที่บลูโซนหรือพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนจำนวนมากซึ่งประชากรในพื้นที่เหล่านี้มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันคือการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟขยับร่างกายสม่ำเสมอในชีวิตประจำวันขยับบ่อยขยับทุกวันเช่นเดินทำสวนทำงานบ้านและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนอย่างมีคุณภาพด้านนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวแนะนำสูตร211ที่ผู้สูงอายุสามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายในชีวิตประจำวันประกอบด้วย 2. การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัว1. การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและอีก 1. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยกรมอนามัยเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยและ Every Move Counts ทุกขยับนับหมดเพื่อสร้างสังคมสูงวัยคุณภาพที่ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงมีพลังและมีความสุขในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: วันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้โดยเสน่หานะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าเรื่องการให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ส่งมอบทรัพย์สินต่อกันก็จบเรื่องแต่มันจะมีทรัพย์สินบางประเภทเช่นพวกที่ดินบ้านอย่างเงี้ยจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรเรามาทําความเข้าใจกันนะครับซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าผู้ให้ทําการโอนทรัพย์สินของตนเองให้แก่ผู้รับแล้วก็ผู้รับยอมจะรับทรัพย์สินนั้นอันนี้มีหลัก3ประการประมาณนี้นะครับก็คือมีผู้ให้มีการโอนทรัพย์สินของตนแล้วก็มีผู้รับที่ยอมรับทรัพย์สินนั้นต่อมาที่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือการโอนการโอนเนี่ยไม่เหมือนการส่งมอบนะครับกฎหมายใช้ต่างกันซึ่งแต่คำว่าโอนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับทรัพย์สินนี่ก็เช่นเดียวกันที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากถ้าเป็นพวกสังหาริมทรัพย์ซึ่งส่งมอบให้แก่กันได้ด้วยมืออันนี้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กันก็จบเลยผมเอาแหวนทองให้กับมือยื่นให้จบเลยอันนี้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายแล้วแต่ถ้าเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ก็คือที่ดินและบ้านเนี่ยก็จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถึงจะมีผลสมบูรณ์แล้วถ้าเมื่อการให้ดำเนินการมาถึงขั้นสมบูรณ์นี้แล้วส่งมอบนี้แล้วหรือจดทะเบียนทำหนังสือจดทะเบียนโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วจะถอนคืนการให้ได้หรือไม่และอย่างไรถอนคืนการให้ได้กฎหมายบอกว่าถ้าผู้รับการให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายผู้ให้ด่าว่าผู้ให้เช่นนี้ถอนคืนการให้ได้นะครับระยะเวลาล่ะอาจจะเกิดคำถามว่าระยะเวลาเป็นอย่างไรก็คือ6เดือนนับแต่ท่านทราบเหตุแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่เกิดเรื่องนะครับก็ถึงจะได้ถึงจะดำเนินการฟ้องเรียกคืนได้แล้วอาจจะมีคำถามว่าถ้ามีกรณีไหนบ้างที่จะถอนคืนการให้ไม่ได้ก็คือเช่นให้ค่าจ้างหรือว่าให้ทรัพย์สินโดยมีค่าภาระติดพันกฎหมายใช้คำนี้นะแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือให้แหวนที่ติดจำนำไว้แล้วให้ไปถ่ายเองอย่างเงี้ยเหตุเนรคุณไม่ได้หรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าผู้ให้อภัยในเหตุนั้นแล้วก็จะเรียกคืนไม่ได้นะครับสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างว่าการให้มีเงื่อนแง่ทางกฎหมายเหมือนกันเราจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่างไรแล้วก็จะถอนคืนการให้ได้หรือไม่อย่างไรอย่างไรก็ตามถ้ามีปัญหาทางข้อกฎหมายขอท่านติดต่ออัยการใกล้บ้านท่านนะครับ
2: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
3: ค่ะ
2: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
3: เคย
2: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
3: ก็เคย
2: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
3: เคย
2: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: มีแมวตัวหนึ่งตมฟังมันก็ไปคุยกับไก่ไก่ตัวนั้นก็คุยกับแมวรู้เรื่องล่ะคุยกันไปคุยกันมาไก่ก็ถูกแมวจับกินเลยเอ้าทำไมมันถูกจับกินล่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงท่านผู้ฟังเอ้าแล้วมันคุยกันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องกันแน่นี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับตมฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องราวต่างๆเป็นมายังไงเกิดในชาติก่อนพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ทำกุศลอะไรมาไว้มีข้อคิดหรือได้สร้างบารมีอย่างไรอย่างไรส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ในอรรถกถาที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาของธรรมะเราพูดถึงเนื้อหาธรรมะกันจริงๆจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยบุคคลตัวตนเราเขาแต่เป็นอนัตตาเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยการใช้งานได้ตลอดแต่นี้จุดที่จะมาบัญญัติธรรมะตรงนั้นๆได้ท่านปรารภใครเรื่องราวดำเนินมาอย่างไรส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าเป็นนิทานบูฟังซึ่งก็เป็นข้อดีที่ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านได้แยกส่วนแยกชั้นของข้อมูลเอาไว้เก็บไว้ในส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นอภิธรรมส่วนที่เป็นพระสูตรพระวินัยก็แยกกันเป็นส่วนๆทำให้เวลาเราศึกษานั้นเราจะรู้ถึงความสำคัญลำดับชั้นของข้อมูลแยกๆกันได้จุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหัวข้อธรรมะช่วงของใต้ร่มโพธิบทในคำที่ว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูก็มีท่านผู้ฟังที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าโกหกลิ่มทิ่มประตูมันยังไงนะอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วนะท่านผู้ฟังต้องการจะติดตามฟังก็ไปฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ฐานะทั้งหมดหลายๆประการก็เลยอยากจะนำเนื้อหาจุดที่ว่าคนที่ไม่ทำบาปอื่นๆโดยเริ่มจากการโกหกไปเรื่อยๆโกหกไปเรื่อยๆมันไม่มีคือเขาจะทำบาปได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยท่านเอาเรื่องนี้มากล่าวมาตรัสอธิบายไว้ปรารภใครนี่ก็จะมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มาประกอบกันเนี่ยข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นโครงสร้างลักษณะคำสอนก่อนนะว่าตอนนี้เวลาเราได้ยินหมวดธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนนำมากล่าวมีคนนำมาบอกเพราะพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่นี้บทแห่งธรรมะก็คือบาปอันบุคคลผู้ก้าวล่วงทำอย่างเอกเสียแล้วคือการพูดเท็จผู้มีปรโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีแต่แปลความให้เข้าใจในภาษาไทยเราก็คือว่าธรรมะอันเดียวบาปอันเดียวเนี่ยก็คือการโกหกที่ว่าถ้ายังทำอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วคุณไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมอย่างอื่นเลยว่าเขาจะไม่ทำก็ทำได้แน่อ้าวท่านตรัสเรื่องนี้ไว้ปรารภใครนี่โครงสร้างมันต้องมีมาเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนางจินจะมานวิกาเป็นนิทานธรรมบทที่ว่านางจินจะมานวิกานี่ก็ทำทีว่าได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็เอาครรภ์ที่ปลอมๆของตัวเองนั่นแหละ มากล่าวตู่พระพุทธเจ้านี่ให้ท่านรับผิดชอบเวลากล่าวนี่โอ้คือกล่าวให้ในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันอยู่เลยโดยเอาผ้ามาพันที่ท้องโดยเอาไม้มาค้ำไว้ให้เหมือนท้องป่องออกมาส่วนมือเท้าก็เอาไม้มาตีๆให้มันบวมๆขึ้นนิดนึงมีอินทรีย์ที่บอบช้ำทุ่มท้วมขึ้นหน่อยมากล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยคำไม่จริงสิ่งที่นางจินจามานวิกามาทำอย่างนี้นั้นก็เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉีคือนักบวชในศาสนาอื่นในสมัยนั้นเพื่อที่จะทำลายพระพุทธศาสนาโดยใช้นางเป็นเครื่องมือในการใช้มายาหญิงทำให้พระพุทธเจ้านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงสำหรับพระสงฆ์นักบวชเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นแหละที่จะกล่าวร้ายทำให้เสื่อมเสียทำให้แบบน่าอดสูได้ก็เรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ท่านสละออกจากเรือนบวชเฮ้จะมาใส่ร้ายกันด้วยเรื่องเงินทองนี่มันก็จะยากอยู่นั่นเพราะว่ามีเงินทองมากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าสละออกจะเปรียบเทียบกับว่าพระบางรูปมีความรู้ไม่มากมาจากตระกูลต่ำบวชแล้วพอมีลาภสักการะบางทีคนอื่นก็อาจจะคิดไปได้นะเอาเรื่องเงินทองมาใส่ให้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับคนที่มีเงินทองอยู่แล้วทำมาหากินเป็นเองอยู่แล้วสละออกจากเรือนบวชนี่จะเอาเรื่องเงินทองมาใส่เขานี่ก็จะยากอยู่เอาเรื่องที่สองแล้วกันเรื่องผู้หญิงจะทำยังไงดีล่ะนางจินจามานวิกานี่ก็จึงอาสาไงอาสาว่าจะใช้มายาหญิงนี่แหละทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงก็โดยทำทีว่าเวลาตอนเย็นอุบาสกอุบาสิกาไปวัดแล้วจะกลับบ้านฟังธรรมเธอก็แซงเดินสวนไปเดินสวนไปจะไปไหนเนี่ยไปวัดเอาทำไมไปเวลานี้เรื่องของฉันนะแล้วก็ไปหาที่อยู่แถวๆวัดนั่นแหละไม่ได้เข้าไปในวัดหรอกเป็นอาสมของพวกเดรัจฉีใกล้ๆกันอยู่คืนนั้นเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าเวลาที่อุบาสกอุบาสิกาเขาจะเข้าไปวัดกันฟังธรรมเธอนี่ก็เดินออกมาผมยุ่งๆนิดหนึ่งปรารภทำทีว่าโอ้สมณะโคดมนี่สุดยอดเลยพูดในลักษณะให้คนอื่นเขาเข้าใจไปว่าได้ไปอาศัยอยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นไปงี้สัก 1-2 เดือนดูฟังก็เงียบหายไปผ่านไปเห็นนางอีกทีหนึ่งก็เอาผ้ามาพันท้องให้ดูว่าเฮ้ยตั้งกันขึ้นแล้วอย่างนี้สมัยนั้นก็เริ่มมีข่าวลือกันแล้วนะดูฟังนะข่าวลือนี่ลือกันเป็นเดือนๆนะเฮ้ยจริงเหรอพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้นั่นอย่างนี้นั่นอย่างนี้ลือกันไปนะมาข่าวลือนี่คือหมายถึงมันไม่ได้มีการตรวจสอบว่าจริงไม่จริงพวกที่เชื่อก็เชื่อไปเลยพวกที่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เชื่อพวกที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อด้วยความที่ว่าคิดดูด้วยเหตุผลบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านไม่ได้ทำหรือได้ทำจริงแต่ดูจากพฤติกรรมละคิดว่าไม่ได้ทำส่วนพวกที่เชื่อก็ไม่ได้ไปถามว่าท่านทำจริงหรือไม่จริงแต่มีหลักฐานก็คือเอาคำที่นางจินจามานวิกาเนี่ยเขาพูดไว้เอาหลักฐานแค่นี้จนกระทั่งเดือนที่8ที่9นี่เธอก็เล่นใหญ่แล้วคราวนี้เอาไม้มาค้ำทำเป็นกลมๆอุ้มผ้าไว้ข้างนอกตรงบริเวณท้องเอาไม้คางโคคือไม้ที่เขาจะฝนเอาไว้ผสมทำเป็นแป้งนั่นแหละแต่เอาท่อนของมันเลยมาทุบที่มือที่เท้าดูให้เป็นแบบบวมๆอ้วนๆขึ้นมาแล้วก็ไปกล่าวต่อหน้าในขณะที่กำลังแสดงธรรมกันมีทั้งกษัตริย์อุปราชอ ุบาสกอุบาสิกาฟังเทศกันอยู่เนี่ยไปกล่าวกับพระพุทธเจ้าเลยว่านี่ท่านดีแต่จะมาเสพสมหาความสุขเท่านั้นใช่ไหมนี่ตอนนี้คันครบกำหนดแล้วนี่แม้แต่เรือนที่ฉันจะคลอดนี่ท่านก็ไม่ทราบเลยแล้วไหนเรื่องที่จะบริหารคันอาหารแก้แพ้ท้องคนอุปถากทำคลอดยังไงท่านช่วยทำให้หน่อยสิไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยหรืออย่างไรแบบว่าสร้างหลักฐานขึ้นมาสร้างวาจาวาทกรรมขึ้นมาคนที่มองดูเพียงผิวเผินก็เชื่อตามนั้นเลยท่านผู้ฟังหลักฐานมีนี่ไงท้องเธอป่องอยู่มือเธอก็บวมด้วยนั่นนี่วาจาเธอก็จะพูดอย่างนี้เธอจะมาทำอย่างนี้ได้ยังไงผู้ที่เชื่อก็เชื่อไปใช่ไหมผู้ที่ไม่เชื่อก็มาฟังดูมันจะไปใช่ยังไงพระพุทธเจ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เชื่อโดยศรัทธาก็มีไม่เชื่อเพราะว่าก็มีวิจิกิจฉาก็มีคือความเชื่อกับความจริงระหว่างมันเป็นคนละอย่างกันอยู่แล้วมันเป็นสองส่วนที่ไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องตรงกันความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่คนเชื่อว่าจริงตามนั้นหรือจะเชื่อว่าไม่จริงตามนั้นมันมีทั้งนั้นแหละมันก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงไงซึ่งข้อที่จริงเขาก็ดูจากหลักฐานบางทีก็ยังสร้างก็ได้นะเรื่องที่ท้าวสักกะเทวราชเคยมาสร้างหลักฐานเท็จว่ากลุ่มของพวกโพธิสัตว์นี่ไปเอามะม่วงมาจากต้นไม้ของพระราชาจนกระทั่งให้พวกดาบสนี่ถูกไล่หนีออกจากอุทยานทั้งหมดเลยก็มีอุตส่าห์ไปถามเขาว่าท่านทำไหมท่านก็บอกไม่ได้ทำเอานี่หลักฐานอยู่เงี้ยท่านจะมาโกหกได้ด้านๆได้ไงถูกไล่หนีเพราะหลักฐานเท็จซึ่งความจริงบางทีมันก็จะมีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เข้าไปอีกเงี้ยแต่กรณีของเรื่องนี้มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะว่าคนโกหกนี่มันจะโกหกมาซ้ำย้ำโกหกเดิมในที่นี้ของนางจินตมานวิกาก็คือตั้งแต่ว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าโกหกเรื่องนี้ก่อนละแล้วก็โกหกต่อมาว่าตัวเองตั้งครรภ์โกหกต่อมาว่านี่ท้องป่องแล้วคือเอาโกหกใหม่ๆนี่มาซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆซ้อนโกหกเก่าๆเข้าไปอีกเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกก็นี่ดูสินี่ท้องฉันเริ่มป่องแล้วเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะผ่านไปอีก 4-5 เดือนก็ท้องป่องขึ้นอีกต้องโกหกคำใหม่เพื่อที่จะมาทับมาสนับสนุนโกหกคำเดิมไว้นั่นน่ะนะให้มันหนักยิ่งขึ้นนี่คือลักษณะของคนที่โกหกผูกกับโป๊ะได้แล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็โกหกคำอื่นต่อไปนี่คือลักษณะที่ว่าโกหกลิ่มติ่มประตูนะนางก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆ9เดือนทำฟังในการที่จะรักษาคำโกหกของนางไปเรื่อยๆแม้ถูกจับโป๊ะได้นะเพราะว่ามีหนูลูกหนูเนี่ยมันก็คลานเข้าไปเดินเข้าไปในร่มผ้าของนางแล้วก็กัดเชือกที่ผูกเอาไว้ค้ำไม้ให้ดูเหมือนท้องนี่กัดเสร็จปุ๊บเชือกนี้ขาดหลุดออกมาไอ้ท้องที่ป่องอยู่ก็แฟบลงทันทีเลยไม้ที่คำเอาไว้ก็หลุดร่วงลงมาหนู4ตัวที่ไปกัดเชือกนี่ก็เป็นเทวดาที่จำแรงกายมาให้เห็นความจริงแม้กระนั้นนางก็ไม่ยอมรับท่านผู้ฟังก็ยังด่าพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละ

ใหญ่ๆอะไรก็ยังยืนบนแผ่นดินได้แต่ความชั่วนี่มันมากจริงเลยก็แต่ว่าแผ่นดินเนี่ยรับไม่ไหวต้องเปิดเป็นช่องนางร่วงพรุดลงไปไปอยู่ในอเวจีมหานรกนี่ก็จะใช้สำนวนนี้พระพุทธเจ้าก็จึงตรัสเรื่องของมหาปฐุมชาดกเราก็ได้กล่าวคาถานี้ขึ้นมานี่แหละบอกฟังว่าคนที่ถ้ามีการโกหกอย่างเดียวทำอย่างเดียวเลยเนี่ยไปตลอดเลยเนี่ยเขาจะไม่ทำความชั่วอื่นๆเนี่ยไม่ได้หรอกเขาก็จะทำความชั่วอื่นต่อไปได้แล้วก็ต่อไปได้คือลักษณะการโกหกเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกจับได้แล้วก็ยอมรับนะถูกจับได้และยอมรับพอยอมรับแล้วการโกหกนั้นก็ยุติแล้วไงจบแล้วถูกปะแต่ลักษณะที่ว่าโกหกอันใหม่ต่อไปมาแก้โกหกอันเดิมนั้นถูกจับอันใหม่ได้ก็ยังโกหกอันต่อไปมาแก้ต่อไปอีกอันนี้คือลักษณะที่ว่าไม่หยุดเลยการโกหกโกหกต่อไปเรื่อยๆโกหกต่อไปเรื่อยๆเอาเรื่องนั้นมาอ้างเรื่องนี้มาอ้างเขาจะสามารถทำบาปอื่นๆได้แน่นอนคือถ้าเคสว่าถูกจับโป๊ะได้แล้วก็ยอมรับอันนี้คือถือว่าสิ้นสุดละจบละแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวละอันนี้ก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้นะจะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้ตัวอย่างก็มีตัวหวังตัวอย่างของแมวหลอกกินไก่แล้วโกหกขึ้นมาแบบไม่มีมูลไม่มีเหตุไม่มีผลยังไงคือมันโกหกแล้วนะโกหกมันไม่ต้องอาศัยเหตุผลป่ะในเรื่องที่สองดูฟังเรื่องกุกกุตะชาดกเรื่องเมื่อสักครู่นี้เป็นนิทานธรรมบทเรื่องของนางจินจามานวิกาไปเกี่ยวข้องกับนิทานชาดกในเรื่องของมหาปฐุมชาดกนิดหน่อยเรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของแมวแล้วก็ไก่พระพุทธเจ้าในชาตินั้นเกิดเป็นไก่อยู่ในป่าเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มีไก่หลายร้อยตัวอยู่เป็นบริวารด้วยกันมีแมวป่าตัวหนึ่งก็อาศัยอยู่ในป่านั้นไม่ไกลจากฝูงของไก่ฝูงนี้แมวเนี่ยก็ใช้อุบายลวงกินไก่ท่านผู้ฟังเวลามันจะใช้อุบายลวงกินไก่นี่มันก็โกหกเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราบอกว่าคุณไก่นี่ฉันเจอแหล่งอาหารของเธออยู่นู้นนะไปเดี๋ยวฉันจะพาไปพอรับสายตาปุ๊บก็สวบเขาให้ไก่ก็สู้แรงแมวไม่ได้ใช่ป่ะตายนั่นคือโกหกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ฆ่าสองนะอีกตัวหนึ่งมาฉันจะพาไปแหล่งน้ำอ๋อแหล่งน้ำตรงนั้นฉันก็มีไก่ตัวนี้ก็แก่ไปมาให้แต่ว่าแหล่งน้ำเนี่ยดีกว่านะน้ำเย็นด้วยมีท่าลงดีตัวนั้นฉันก็กินได้ไม่เป็นไรที่ฉันกินอยู่เนี่ยปกติดีนี่โกหกที่สองนะแมวตัวนี้นะโกหกตอนแรกว่าจะพาไปแหล่งน้ำใช่ไหมแต่ไม่อาจจะฆ่ากินโกหกครั้งที่สองมาทับโกหกครั้งแรกว่าแต่น้ำนั้นมันดีกว่านะมีท่าอะไรต่างๆดีไก่ก็ไม่ไปแมวก็ต้องโกหกมาครั้งที่3ทับโกหกครั้งที่2และครั้งที่1ต่อไปว่าแต่น้ำนี่มันอร่อยนะเป็นน้ำแร่นะน้ำเย็นอย่างดีนั่นนี่โน่นน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะไก่ก็ไก่ไปคราวนี้ก็ถูกแมวซวบเข้าให้เสร็จถูกจับกินจ้อยเหลือขนอยู่นิดหน่อยแมวเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหวังโกหกแล้วก็ฆ่าถ้าเขาจะไม่ยอมเชื่อก็โกหกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็จบด้วยการฆ่าจนกระทั่งนี่ไก่เนี่ยเหลือตัวเดียวอ่ะคือโพธิสัตว์ที่เป็นหัวหน้าไก่อยู่เท่านั้นเลยไก่นี่หมดฝูงเลยเป็นร้อยตัวแหมคราวนี้มันก็หมดแล้วทำไงตัวสุดท้ายก็ไม่ให้เหลือเราจะไปจับเจ้าไก่โพธิสัตว์นี่แหละกินแมวมันก็คิดมันก็เริ่มเลยคำโกหกเดิมๆคราวนี้เรื่องอาหารการรับประทานไม่ได้ละเอาเรื่องการอยู่คู่ครองกันดีกว่าคนเรานี่มันก็ถูกลู่ลวงยั่วยวนได้ไม่ทางตาก็หูจมูกลิ้นกายใจปัจจัยสีนั่นแหละนะผ่านทางอายตนะทั้ง6

0: เรื่องอาหารก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องการอยู่ร่วมกันในที่นี้แมวมันก็กล่าวขึ้นเลยว่าเนี่ยฉันจะมาเป็นภรรยาของเธอนะแมวนี่เป็นแมวตัวเมียเธอเนี่ยเป็นไก่จ่าฝูงงดงามมากเลยลงมาจากกิ่งไม้เถอะเดี๋ยวฉันจะเป็นภรรยาของท่านให้โกหกครั้งที่หนึ่งแมวที่ไหนมันจะมาเป็นภรรยาให้ไก่ใช่ปะล่ะไก่นี่ก็ไม่ว่าอะไรก็แม้แต่ว่าฉันเป็นสัตว์สองเท้าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกคือว่าก็ไม่อยากจะจับโป๊ะเขาไงก็แถๆไปเลี่ยงๆไปนะเพราะว่าคนผ่านดูฝังถ้าเราไปรู้เรื่องอะไรของเขามากเนี่ยนะเขายิ่งจะเป็นศัตรูของเราได้อย่างดีเลยนะคำว่าเป็นศัตรูอย่างดีนี่คือมันไม่ใช่ว่าดีนะต้องฟังนะแต่หมายความว่ามันจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ฉกาจมากๆเลยจะมีพลังทำลายล้างสูงทีเดียวเราก็ต้องแบบอย่าไปมีปัญหากับคนบ้านนะคนบ้านในที่นี้หมายถึงคนโง่ที่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปแต่ทำความชั่วแล้วเราก็เลี่ยงๆนะในที่นี้โพธิสัตว์ก็เลี่ยงๆไปนะอ๋อไม่เป็นหรอครับเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าจะไม่สัตว์สองเท้าเราคงไม่เหมาะกันนะไปหาสามีที่เป็นสัตว์สี่เท้าเถอะแมวนี่ก็ต้องโกหกคำที่สองขึ้นมาทุกฝั่งเราเป็นลักษณะแพทเทิร์นความคิดที่ว่าก็เป็นอาสวะมาแล้วนะเป็นจนเป็นนิสัยนะโกหกจนเป็นนิสัยนะมันลื่นเลยแหละเวลาทำชั่วแล้วไม่ได้ถูกเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาปกปิดเอาไว้จะทำชั่วครั้งต่อๆไปเนี่ยมันลื่นมันง่ายคราวนี้เธอก็แม่ฉันนี่จะเป็นภรรยาที่อย่างดีเลยนะจะปฏิบัติให้ท่านมีสุขเวทนาทุกอย่างท่านไม่ต้องกังวลหรอกนั่นนี่โน่นก็ว่าไปใช่ปะทั้งจะร้องเพลงทั้งจะประดับประดาจะหาอาหารอะไรต่างมาให้กินโอ้ยโพธิสัตว์นี่ก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วฉันก็อยู่ส่วนของฉันไอ้เจ้าฝูงไก่มันถูกจับกินไปแล้วแหมมียังมาโกหกอย่างนี้อีกเอาคราวนี้จะจับโป๊ะมันเลยเราบอกว่าเจ้าแมวเอ้ยจะเป็นโจรปล้นชีวิตคนอื่นดื่มกินเลือดจะมาให้ฉันเป็นผัวเหรอไม่ใช่มั่งแต่จะมาจับฉันกินทีนี้พอแมวถูกจับโป๊ะได้ไงว่าแหมใครแกมันรู้แผนของฉันเลยนี่แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไก่มันอยู่สูงแมวก็ปีนขึ้นไปได้อยู่แต่มันก็ไม่คล่องตัวเท่าไก่ที่บินหนีไปได้คือด้วยความเป็นธรรมชาติมันอย่างเงี้ยแมวมันก็เลยจะต้องหลอกไก่ให้เผลอไงแล้วก็ค่อยจับกินแต่ว่าไก่โพธิสัตว์นี่ไม่เผลอก็เลยไม่ถูกจับกินนี่คือลักษณะของการที่ว่าเอาคำโกหกมาซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปถูกจับโป๊ะได้นี่ก็ไม่ยอมรับยังจะอาฆาตแค้นเขาอีกนี่คือเรื่องของกุกุตะชาดกทีนี้ตรงนี้อันตรายนะฟังในการที่ว่าถ้าเรารู้แผนของคนโง่แล้วเนี่ยมันถึงคนป่าเนี่ยนะที่เขาจะลงไม้ลงมือโกหกแล้วอะไรแล้วทำอะไรปิดบังซ่อนนั้นไว้อยู่เนี่ยเรารู้แผนของเขาแล้วแฉออกมาเนี่ยนะนี่เขาอาฆาตแค้นตามโกรธอยู่นะไอ้เจ้าแมวตัวนี้เพียงแค่ว่ามันยังทำอันตรายอะไรเจ้าไก่เนี่ยไม่ได้เพราะไก่เนี่ยมันอยู่สูงมีวิธีการที่จะรักษาตัวอยู่แต่ถ้าไม่ระวังโดนนะพระท้าชาดกตูฝังเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของนกสองตัวแล้วก็พราหมณ์สามีภรรยาสองคนในชาตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดเป็นไก่ละเกิดเป็นนกเป็นนกแขกเต่าก็คือนกแก้วประเภทหนึ่งที่มันก็รู้ความคุยภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกแขกเต่าที่ชื่อว่าราธะในนิทานชาดกที่ชื่อว่าราธาชาดกแล้วก็มีน้องชายด้วยน้องชายชื่อโพธปาทะสองตัวนี้เกิดอยู่ในป่ามีพรานไปจับได้ในขณะที่ยังอ่อนยังเด็กอยู่จับได้แล้วก็เอาไปให้พราหมณ์สามีภรรยาคู่หนึ่งในนครพาราณสี เลี้ยงดูเอาไว้พราหมณ์สามีภรรยาสองคนนี้ก็ไม่มีลูกก็เลยเลี้ยงดูนกแขกเต้าราทะและนกแขกเต้าโปธาปาทะเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกเลยไปถึงตัวพ่อบ้านเนี่ยนะตัวพราหมณ์นี่เลี้ยงดูอย่างดีเพราะว่าตัวเองไม่มีบุตรภรรยาทำไมไม่มีบุตรล่ะเธอไม่อยากมีลูกทำไมเธอไม่อยากมีลูกล่ะเพราะเธอชอบมีผัวมากกว่ามีลูกคือมีนิสัยที่ชอบเสพสมกับชายอื่นไม่รักษาเนื้อไม่รักษาตัวชอบที่จะสมสู่สำสันก็คือเป็นชู้กับชายอื่นนะเพราะว่าชอบหลากหลายชอบมีสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้เลยไม่มีลูกพราหมณ์ผู้เป็นสามีเนี่ยก็ระแคะระคายนะคือถ้าเคสลักษณะเนี่ยก็จะหมายความว่าสามีนี่ก็อายุมากบ้างหรือว่าไม่ได้ทำการบ้านไม่เหมาะสมด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าไม่นานนี่ก็ไม่พอใจจึงคบชู้ขึ้นมาระแคะระคายข่าวลืออะไรมันมีบ้างนะข่าวลือก็อาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ใช่ไหมในเคสนี้ชาวบ้านเขาลือขึ้นตัวเองก็ไม่มีหลักฐานนี่จะทำยังไงถามตรงๆเธอก็ไม่บอกเธอก็ไม่พูดมีอยู่วาระหนึ่งที่ว่าพราหมณ์สามีนี่ถึงคราวจะต้องไปค้าขายต่างเมืองซื้อของจากเมืองนี้ไปขายเมืองนั้นตามกองเกวียนไปเดินทางผ่านป่าดงมันอันตรายก็จะต้องมีทีมมีคณะมีกองเกวียนกันไปด้วยถึงเวลาต้องไปเนี่ยก็จึงสั่งนกแก้วสองตัวนี้ที่รักเหมือนลูกเลยราธากับโปธาปาทะสั่งว่านี่พ่อจะไปทำการค้าขายต่างเมืองไปอยู่หลายสัปดาห์นะนี่นะลูกทั้งสองเนี่ยคอยดูการกระทำของคุณแม่นะว่าเธอทำอะไรกลางวันยังไงกลางคืนยังไงมีชายอื่นหรือไม่สั่งมอบหมายแล้วตัวเองก็ไปตั้งแต่พ้นประตูไปเนี่ยยังไม่ทันจะตดหายเหม็นนะที่นั่งยังไม่ทันเย็นนะลุกขึ้นไปที่นั่งอุ่นๆ อยู่เนี่ยเธอเนี่ยเอาละไปเรียบเคียงคนข้างบ้านก่อนเลยถ้าสมัยปัจจุบันก็ส่งเมสเซจเลยส่งเมสเซจเลยว่าโสดแล้วทำนองนี้นะในโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามนัดกู้ขามาเลยท่านผู้ฟังต่อคิวกันเลยคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้าคนนั้นออกคนโน้นเข้าคนโน้นออกทั้งกลางวันกลางคืนแบบว่าสับรางกันวุ่นเลยคือจะใช้คำว่าสับรางกันสนุกเลยก็แล้วกันอะสำหรับเธอนี่นกสองตัวเนี่ยก็เห็นคาตาล่ะว่าโอ้คุณแม่ทำอย่างนี้นะนี่นะแม่แต่ว่าคุณพ่อสั่งการไว้แล้วนี่ให้เราตรวจดูข้อนี้ให้เราก็ถึงว่าเราจะทำยังไงดีคุยกันกับพี่ชายราธากับโปธาปาทะนี่ราธาบอกว่าอย่าไปเงียบๆไว้นะอย่าไปพูดอะไรนะโปธาปาทะบอกไม่ได้นี่พ่อสั่งไว้ให้เราดูเลยเราต้องไปบอกคุณแม่สิว่าคุณแม่อย่าทำอย่างนี้นะมันไม่ดีราธาบอกอย่านะเงียบๆไว้เลยน้องโปธาปาทะนี่ไม่เชื่อหวังไม่เชื่อคำของนกพี่ชายก็เลยไปเกาะอยู่ข้างหน้านางปรามณีบอกว่าคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าทำการหน้าอดสูยขนาดนี้ทำชั่วนี่ไม่ละอายเลยหรือนางปรามณีแหมมันแค้นนะเพราะว่าพอถูกจับโป๊ะได้ไงถูกชี้โทษนี่คนพาลถูกชี้โทษไม่เห็นว่านี้คือขุมทรัพย์นะคนพาลถูกชี้โทษปุ๊บเห็นว่านี่คือความแค้นล่ะแต่บัณฑิตนะในต่างประเทศข้ามดูฝั่งถ้าถูกเขาพูดถึงความผิดของตัวเองนี่จะปรับปรุงตัวคนชี้โทษนี่ก็เรียกว่าชี้ขุมทรัพย์ไม่อยากแก้ไขปรับปรุงตัวอยู่แล้วไม่มีความแค้นล่ะจะมีแต่ความที่ว่าจะพัฒนาปรับปรุงตัวอย่างไรแต่สำหรับนางปรามณีคนนี้เราก็ทำชั่วมาปานนี้แล้วคนรู้ความไม่ดีของเราต้องฆ่าเสียเลยทำฟอร์มเนียนๆมาโอ้ลูกรักโอ้ขอบใจมากเลยนะอุตส่าห์เตือนแม่แล้วแม่จะไม่ทำอีกละมามา เดี๋ยวเอาน้ำหวานๆให้กินเอาข้าวตอกให้กินพอมาถึงในอุ้งมือเท่านั้นแหละนี่นั่นก็คือลักษณะเดียวกันกับแมวดำฝังที่หลอกไก่ไงหลอกไก่ว่ามากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดีๆนะนางปรามณีนี่มาเดี๋ยวจะให้กินน้ำหวานนะจับปุ๊บนี่ทำไงบิดคอเลยกรวบเลยบิดคอนี่ไม่ใช่ไปหาหมอคลีโรพลาสติกนะท่านฟังคือบิดจนคอหมุน360องศาน่ะก็ตายเซตเลยโยนเข้ากองไฟซากก็ไม่เหลือพี่ชายนี่เงียบเลยท่านฟังแบบอิบเลยไม่ร้องไม่พูดอะไรเลยด้วยโต้ช่วยก็ช่วยไม่ได้แล้วตายไปแล้วทำไงอุตส่าห์บอกว่าอย่าพูดแล้วถูกจับฆ่าเรื่องเงียบเลยยิบทีนี้พอพราหมณ์พ่อบ้านกลับมาถึงทุ่งฝังพักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถามถึงเอ้าแล้วเจ้าปวดตาปะท้าไปไหนล่ะโอ้อย่าเพิ่งไปถามมันเลยเอางี้แล้วกันแล้วภรรยาฉันเป็นยังไงบ้างที่สั่งการเอาไว้ว่าให้ช่วยตรวจตราดูโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตนี่เขาจะไม่กล่าวคำจริงหรือคำไม่จริงที่ว่ามันจะทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้จะไม่กล่าวนกแก่เต่าชื่อราธะโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นมาท่านฟังบอกว่าธรรมดาบัณฑิตไม่พูดวาจาที่ประกอบด้วยความจริงแต่ไม่ดีขืนพูดไปจะต้องนอนอยู่ดุจนกแขกเต้าโปตาปาทะถูกเผานอนจมอยู่ในเตาไฟฉะนั้นพอพูดเท่านี้ทุกฝังพ่อพราหมณ์นี่ก็รู้ละโอ้เมียเรานี่คงจะนอกใจจริงๆแล้วพ่อพราหมณ์นี่จัดการยังไงในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้ทุกฝังเขาจบพูดห้วนอย่างนี้เลยก็คือพอจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยถามตรงๆเนี่ยนะพูดนิดเดียวไงนี่หลักการโพธิสัตว์นี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็สอนมาอย่างนี้ด้วยในชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ถ้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดเลยถ้าเขาไม่ถามถ้าเขาถามนะพูดนิดเดียวต่อให้ถามเจาะจงถามจี้ยังไงก็ตามอ่ะพูดนิดเดียวหรือแบบถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยไม่พูดเลยบัณฑิตโพธิสัตว์นี่เขาไม่ได้พูดถึงตัวแม่พราหมณ์นั่นเลยนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ยกตัวอย่างของน้องชายเท่านั้นเองที่นอนแอ่งแม่งอยู่ในเตาไฟแล้วแล้วคนที่ทุศีลเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าจะพูดเรื่องให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเขาไม่อยากฟังคนที่ละโมบโลภมากจะมาพูดเรื่องให้ปล่อยวางหน้าอย่าไปสนใจเอานั่นนี่โอ้ยเขาไม่ฟังเขาไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วคือกายวาจาใจเขาก็จะมีความเร่าร้อนเผาลนใช่ไหมพอมีความเร่าร้อนเผาลนด้วยการกระทำทางกายวาจาใจบางทีมากระทบกันแน่นอนอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพอกระทบกันแล้วก็จะเป็นเหมือนนกแขกเต้าชื่อโปธาปะทะถูกเขาทำไคลโรพลาสติกคือบิดคอจนกระทั่งเกินไปคอหักตายซากก็ไม่เหลือเห็นดีกว่านี้ทีนี้พอเราจะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะพูดนิดเดียวไม่ได้ต้องพูดมากถ้าพูดมากเราก็กลายเป็นคนไม่ดีทำยังไงล่ะทีนี้ถ้าเราจะเตือนเพื่อนของเราอย่างเงี้ยบอกเฮ้ยคนนั้นไม่ดีนะคุณอย่าไปคบหาสมาคมด้วยนะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างด้วยนะระหว่างนะเรามาฟังนิทานชาดกเรื่องที่4ในวันนี้ที่เป็นเรื่องของหญิงที่นอกใจสามีนี่แหละแล้วก็อาจารย์คนที่แนะนำนี่ก็ทราบด้วยแต่ท่านแนะนำว่ายังไงท่านแนะนำว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทุราชาณะชาดกว่าด้วยสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ก็ตามสมัยก่อนนะทุกฝังถูกจับกลุ่มถุงชนกันมาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงนี่ก็ไม่ได้รักในสามีเท่าไหร่ พราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมมากเลยเออสามีเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดรักษาศีลห้าแบบเป๊ะเลยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดแต่ว่าภรรยานี่ไม่ค่อยชอบสามีเพราะว่าความที่ว่าแหมนี่เป็นพ่อพระขนาดนี้แล้วไม่บวชไปเลยล่ะจะมาแต่งงงแต่งงานทำไมนี่เอาแล้วนะบอกข้าวยังไม่ทันดำเลยทุกฝั่งเออนะเขาจับกลุ่มถุงชนมาแล้วดีกว่าไม่มีผัวอ่ะคิดอย่างนี้ก็เลยอยู่กับคนธรรมะธรรมโมแบบนี้แต่ตัวเองไม่พอใจนะที่ข้าพเจ้ากว่าอยู่กับคนธรรมะธรรมโมมันน่าจะดีใช่ไหมดีกว่าอยู่กับคนมีศีลถูกเขาลงไม้ลงมืออ่ะอย่างไรก็ตามเธอไม่พอใจไม่แฮปปี้ที่ว่าผัวนี่ธรรมะธรรมโมเกินไปมันก็คงจะเรื่องความเป็นอยู่อีกหลายอย่างแล้วนะท่านฟังเงื่อนไขของการครองเรือนมันมากพอถูกเงื่อนไขนั้นบีบเข้าถูกปัจจัยนั้นปรุงแต่งเข้านี่มันก็เลยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะเธอผู้นี้พอไม่พอใจนั่นนี่เรื่อยๆจิตมันก็ไปหาความสุขในทางกามภรรยาของอุบาสกคนนี้จังหวะไหนนะหัวเผลอนะทุกฝั่งไปเจอชายอื่นทันทีวันไหนนี่หัวไปวัดฟังธรรมวันพระนี่นะโอ้เป็นโอกาสเลยที่จะได้ประพฤตินอกใจสามีวันนั้นนี่นางจะสดชื่นเป็นพิเศษแต่ว่าทำดีกับผัวทุกอย่างทำกับข้าวให้แล้วก็แบบว่านวดฟันให้ทำความสะอาดเรือนอย่างดีมากเลยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับนางทาสที่ถูกไถมาด้วยทรัพย์100กหาปณะเดี๋ยวนั้นนางจะแฮปปี้สุดๆเพราะว่าได้นอกใจสามีก็คือเหมือนกับว่าได้เติมน้ำเชื้อนั่นแหละเธอได้น้ำหล่อเลี้ยงแล้วเธอก็เลยแฮปปี้มากโอ้เออผัวก็โอเคภรรยาฉันแฮปปี้ดีฉันก็ดีละแต่วันไหนที่สามีอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปค้าขายไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปวัดคือวันนั้นก็ไม่ได้เล่นชูไงไม่ได้เรียกกิ๊กเบอร์หนึ่งกิ๊กเบอร์สองอะไรมาไม่ใช่หนึ่งกิ๊กสองกิ๊กแบบหน่วยความจำนะไม่ใช่นะอันนี้คือผิดศีลน่ะเป็นเรื่องที่ประพฤติผิดขนาดนี้เธอไม่ละอายมาฟังเธอไม่ละอายวันไหนไม่มีโอกาสได้คบชู้วันนั้นมันจะหงุดหงิดเป็นพิเศษเหมือนคนดุร้ายหยาบคายด่าผัวด่าเพื่อนบ้านด่าคนนั้นทำคนนี้กับข้าวเหรออาหารถุงก็ไม่ต้องกินละอุ้ยเดี๋ยวเมื่อวานนี้นี่โอ้โหทำอาหารให้อย่างดีวันนี้นี่ปลากระป๋องกับมาม่าอย่างเงี้ยนะบ้านเรือนก็ไม่ทำความสะอาดอะไรต่างก็เก็บไม่เรียบร้อยจะเดินไปตรงไหนของบ้านก็ด่าผัวแล้วก็ด่าว่าทำไมไม่บวชไปเลยล่ะบางทีก็ด่าว่าทำไมไม่โกนผมล่ะบางทีก็ด่าว่าแล้วทำไมไม่ให้พรด้วยล่ะจะเป็นพระไม่ใช่เหรอไหนแม่ปอกคนเขาธรรมะธรรมโมมากหน่อยก็ประชดประชันแดกดันเขาว่าให้เขาจะไปบวชเป็นพระนั่นนี่คือเธอเนี่ยอารมณ์ร้ายมากขึ้นลงมากสามีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยท่านฟังมองโลกในแง่ดีโลกสวยไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเป็นอะไรแบบจึงกลุ้มใจนะกลุ้มใจนี่นั่งคิดเอานอนเท้ากายหน้าผากนี่ก็ไม่รู้ว่าเมียเรานี่เป็นอะไรนะ 2-3 วัน 3-4 วัน 7-8 วันไม่ได้ไปวัดนะพยายามเอาอกเอาใจเมียทุกอย่างเดี๋ยวก็ซื้ออันนั้นมาให้เธอก็ปัดทิ้งหนีเดี๋ยวจะพูดดีๆด้วยเธอก็ด่ากลับจะทำความสะอาดบ้านให้เธอก็ไม่แฮปปี้มาทำสกปรกซ้ำอีกคือมันไม่ได้ช่องให้คบชูไงจิตใจขึ้นลงอย่างนี้ 7-8 วันไม่ได้ไปวัดพยายามตามง้อตามตื้อเอาอกเอาใจเฮ้ยทำไงดีผ่านไป7วันวันพระเอ้าวันนี้ไปวัดก่อนแล้วกันวันพระไปถึงกราบมับมับหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอุบาสกเป็นยังไงล่ะ ไม่ได้มาวัดตั้งหลายวันปกติมาทุกวันไม่ใช่หรือแต่งงานใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่ครองเรือนสบายดีไหมอุบาสกคนนี้นี่ก็กราบทูลเรื่องนี่แหละให้ฟังทุกฟังว่าโอ้ยภรรยาของข้าพระองค์นี่มันอ่านใจนางไม่ออกเลยว่าเธอต้องการอะไรกันแน่นางนี่จะต้องการร้อนหรือเย็นบางทีเอาอาหารเย็นไปให้เธอก็บอกว่าเย็นไปบางทีเอาอาหารร้อนไปให้เธอก็บอกทำไมไม่เอาอาหารเย็นมาผมก็เอาใจเธอไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยนี่แต่บางวันนี่เธอก็ดีมากเลยนะครับทำอาหารเก็บกวาดเรือนพูดจาดีทุกอย่างบางวันนี่ก็ร้ายกาจอย่างกับนายทาสบางวันนี่ก็เรียบร้อยอย่างกับนางทาสีจึงทำให้แบบหาพยายามงอนง้อเธอทุกอย่างเลยไม่ได้มาเฝ้าครับบอกพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านก็เลยอธิบายถึงท่านฟังว่าเรื่องนี้เราได้เคยคุยกันมาแล้วนะแต่ว่าความที่พบนี่มันปกปิดเอาไว้ท่านจึงลืมไปหือเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหรือเรื่องแบบนี้ท่านฟังเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแม้ในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีท่านฟังหญิงที่นอกใจชายหลังจากแต่งงานไปแล้วชายที่นอกใจภรรยาหลังจากแต่งงานไปแล้วมีหมดอ่ะเพราะว่าสภาวะของกิเลสมันรู้ได้ยากไม่เคยเตือนมาอย่างนี้ผู้ฟังบอกว่าเอาก็ถ้าหญิงนี่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้เนี่ยนะแล้วถ้าอารมณ์เธอดีเราก็ยินดีพอใจอารมณ์เธอไม่ดีเราก็ตามง้องอนเอางี้ซะท่านแนะนำให้วางเป็นกลางๆให้โอวาทดังนี้ว่าอย่ายินดีเลยว่านางปรารถนาเราอย่าเสียใจเลยว่านางไม่ปรารถนาเราสภาพของหญิงรู้ได้ยากเหมือนรอยของปลาในน้ำรอยปลาในน้ำท่านฟังเห็นปะก็นิดเดียวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไปยิ่งรอยนกในอากาศนี่โอ้ไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ารอยเท้าของมนุษย์ของสัตว์บนบกมันอยู่นานกว่าอันนี้เป็นธรรมชาติคนละอย่างกันเปรียบเทียบไว้เหมือนรอยปลาในน้ำกว่าคุณไม่รู้หรอกแล้วทำไงก็อารมณ์เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนี่เอาวางเป็นกลางๆไม่ต้องไปดีใจในขณะที่เธออารมณ์ดีไม่ต้องไปเสียใจหรือตามงอนง้อในขณะที่อารมณ์เธอไม่ดีท่านเปรียบเหมือนปลาเวลาที่ชาวประมงเขาจะไปจับนี่จะจับปุ๊บนี่ปลามันวุบวุบวุบวุบหนีไปทางหนึ่งนี่โอ้ตามไม่ได้เลยไม่รู้ไปทางไหนเปรียบไว้อย่างนี้ว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยทุกฝั่งเขาจะต้องมีการปกปิดการกระทำที่ไม่ดีของเขานั้นเสียเวลาที่จะปกปิดก็คือลวงไงเหมือนปลาเอากระแสน้ำมาลวงทางที่ตัวเองจะไปเอาน้ำมาปกปิดไว้คนไม่ดีก็เอากรรมไม่ดีหนึ่งนี่แหละมาปกปิดไว้ในที่นี้คือเอามายาหญิงมาลวงไว้เอามายาหญิงมาปกปิดความที่ตนคบชู้ความที่ตนผิดศีลข้อ3เอามายาเนี่ยมาปกปิดเอาไว้คือเล่นแง่บ้างพูดคุยหวานล้อมตะล่อมนั่นนี่โกรธบ้างดีใจบ้างนั่นเอามายาเนี่ยมาปกปิดความชั่วของตนก็คือเอาความชั่วอื่นเอาประเด็นอื่นเอาเงื่อนไขอื่นนั่นแหละมาปกปิดความชั่วที่มันมากกว่าเอางี้ละกันไม่ต้องไปตามมายาเหล่านั้นเรานี่ให้เสมอต้นเสมอปลายรักษาความดีของเราให้ดีเธอจะร้ายมายังไงก็ปกติเธอจะดีมายังไงก็ปกติภรรยาทวังพอสังเกตดูแล้วเอ้าสามีไม่มาไม้นี้วันนี้ทำไมไม่ตามงอนง้อฉันถึงเวลาสามีก็ไปทำงานนะก็ทำเป็นปกติภรรยาก็นอกใจไปใช่ป่ะวันนั้นได้นอกใจละอารมณ์ดีใช่ป่ะล่ะทำนั่นนี่ วันนี้ก็ไม่ได้ชมเราไงภรรยาก็สังเกตดูเฮ้หรือว่าสามีนี่จะรู้อะไรเข้าแล้วสงสัยว่าพระศาสดานี่ได้บอกเทคนิคหรือว่ารู้ความชั่วของเราก็ให้แล้วสามีนี่ก็จึงคอยสังเกตเราอยู่นิ่งๆไม่ว่าไม่ด่าไม่ชมไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเธออึกขึ้นได้อ่ะผู้ฟังก็เลยหยุดนะหยุดในการที่จะคบชู้คิดก๊กอะไรเนี่ยไม่นัดมาละนิ่งๆแล้วคราวนี้เธอก็ทำเป็นปกติไปก็ทำหน้าที่ของภรรยาไปใช่ไหมล่ะสามีก็ทำหน้าที่ของสามีไปเออในที่นี้นะเราเห็นนะผู้ฟังว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ว่าจะแนะนำให้เลิกไปเลยนะบอกไปตรงๆเลยว่าภรรยาของโยมเนี่ยนอกใจโยมนะเลิกกันเลยอันนี้ปิดศีลปราณีทุกฝั่งคนเขาแต่งงานกันอยู่เราไปแนะนำให้เขาเลิกกันหย่ากันเนี่ยนะผิดศีลของพระเลยนะจะผิดศีลในข้อของปาจิตตีคือยุยงคนให้แตกกันในทางตรงข้ามก็โดนด้วยนะถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันไปพูดแนะนำให้เขาเกี่ยวพาราศีตกล่องปล่องชิ้นกันแต่งงานกันแล้วก็โดนอาบัติอีกเหมือนกันนะคราวนี้หนักด้วยเป็นสังฆาธิเศษแต่ในทางตรงข้ามนะท่านฟังนะเขายังไม่แต่งงานกันพูดให้เขาเห็นโทษของกามชี้ถึงทางที่จะหลีกออกจากกามได้อันนี้ดีหรือถ้าเขาแต่งงานกันอยู่แล้วเขาจะเลิกกันแยกทางกันก็เราพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีเข้าใจกันได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าในกรณีนี้นี่ก็ได้บุญนะตรงนี้เป็นวาจาที่ดีเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคนเขาทำไม่ดีหรือเพิ่งไปจี้จุดปิดของเขานี่คือว่าสามีก็ไม่ได้ว่าไปพูดอะไรกับภรรยาให้มันมากเรื่องมันจะกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวอะไรก็นิ่งๆไปเงียบๆไปนี่ความเงียบๆตรงนี้ท่านฟังนี่คือเคสของผู้ครองเรือนไงผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนด้วยความที่เงื่อนไขนั้นนี่โน้นมันมากอันนี้ไปจี้ปมจี้อะไรมันก็เป็นเรื่องประดาวขึ้นมาแต่สำหรับกรณีของหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้มีระเบียบขั้นตอนในการระงับอธิกรณ์อธิกรณ์นี่หมายถึงเรื่องราวอย่างนี้แหละมีอธิกรณ์อะไรไม่เข้าใจอะไรกันกับพูดขึ้นมาเราก็จะไม่พูดขึ้นมาก็ถือว่าเข้าใจกันแล้วถ้าไม่เข้าใจกันพูดขึ้นมาไว้ยังไงเราก็ตกลงกันเข้าใจกันแล้วก็ไปต่อไปต่ออย่างนี้คือจะมีระเบียบขั้นตอนสำหรับผู้ที่ทรงศีลอยู่หมายถึงพระเจ้าประสงค์การระงับอธิกรณ์8อย่างสำหรับโยมสำหรับคฤหัสถ์เงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตมันมากต้องระมัดระวังหลักๆเลยในนิทานชาดกเรื่องทุรชาณชาดกก็คือว่าให้เป็นกลางๆอย่าพึ่งไปตีโพยตีพายแต่ตีโพยตีพายตอนแรกนี่อารมณ์เธอขึ้นลงมากสะดุ้งมากสะเทือนมากจะตามงอนง้อยังไงจะดีใจยังไงอะไรไม่ได้เลยแล้วจนกระทั่งว่าได้รับคำแนะนำให้นิ่งๆถึงจะผ่านไปได้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ท่านเคยยกไว้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่ารุหกะชาดกที่เป็นการประสานกันระหว่างชายหญิงที่เขาเป็นคู่กันอยู่เขาจะเลิกกันเขาจะหย่ากันนี่ก็ช่วยรักษาก็ไว้นั่นคือเคสของสมัยที่พระองค์เคยเป็นพระราชาแล้วก็มีอมาตย์ที่ชื่อว่ารุหกะภรรยาของอมาตย์รุหกะก็ชื่อว่าปุรณีมีวันหนึ่งที่พระราชาโพธิสัตว์ก็ได้มอบม้าที่ทรงเครื่องไปให้แก่พราหมณ์รุหกะเนี่ยเพื่อที่จะไปทำงานขี่ไปตรวจราชการขี่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนคือม้าที่ส่งเครื่องในฝั่งก็คือม้าที่ประดับเครื่องทองห้อยระย้อยลงมาแล้วมีที่ประดับตรงหางตรงหัวตรงหน้าตรงคออะไรมันจะมีเครื่องประดับที่สวยงามอย่างมากเลยชาวบ้านที่ได้รับการไปเยี่ยมเยียนโดยรุหกะอมาตย์นี่ก็ต่างชมเป็นเสียงเดียวกันหมดนะว่าโอ้ม้านี่งามมากม้านี่สวยงามจริงๆพราหมณ์เวลาทำงานเสร็จแล้วในวันนั้นกลับบ้านนี่ก็เล่าเรื่อง ให้ภรรยาฟังนะว่าเออนี่พี่ไปตรวจตรางานมาวันนี้โอ้มีแต่คนชมเรื่องมาอย่างนี้งั้นนางนี่ก็บอกว่าจะแซวผัวไงกับผัวเล่ามางี้ฉันก็พูดเล่นๆไปเงี้ยนะท่านผู้ฟังพูดเล่นๆไปบอกว่าอ๋อมันก็ต้องแน่สิม้านี่เขาประดับเรื่องทรงไงม้าประดับเรื่องทรงเนี่ยมันก็งามนะแต่บอกว่าพี่นี่อยากจะงามเหมือนม้าสังเกตไหมล่ะเขามีแต่ชมม้าเขาไม่ได้ชมพี่เลยเออมันก็จริงไงเออทำไมมีแต่คนชมม้าว่าม้างามอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ชมเราบ้างแม้แต่ถ้าพี่อยากจะงามได้รับคำชมเหมือนม้านะเอาเรื่องประดับเรื่องทรงของม้าเนี่ยมาใส่สิเอามาประดับเป็นเหมือนเครื่องราชนะมาห้อยเป็นสายสบายเลยมาติดเป็นเหรียญแล้วก็ขึ้นม้าไปเลยนะคราวนี้นี่ไม่ต้องให้ม้าใส่เครื่องประดับเหรอพี่เนี่ยเอามาใส่แทนแล้วก็พี่ก็เดินไปเหมือนม้าเลยเดินกุ๊กกักกุ๊กกักไปเหมือนม้าอย่างนี้แหละแน่นอนเลยคนนี่เขาจะยกย่องชมเชยสรรเสริญแน่คือพอยุด้วยเรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้นี่แหละคือพูดครั้งเดียวมันก็ไม่ค่อยแน่ใจไงเฮ้ยมันจะใช่เหรอเธอทำไมน้องแนะนำอย่างนี้จริงๆพี่เนี่ยมันงามนะดูเครื่องประดับมันนั่นนี่ขายของเนี่ยเธอก็แซวหยอกสามีเล่นสามีพอวันรุ่งขึ้นเอาจริงๆระวังเพื่อมาคิดเรื่องนี้ทั้งคืนรู้ฮกะอามาพอคิดได้ก็เลยเออเอาเครื่องประดับของม้ามาใส่ก็น่าจะเข้าดีดูเหมือนกันนะเอาเครื่องทรงของม้ามาสวมตัวเองนะมันก็ไม่ฟิตแหละมันก็ไม่เข้าดีล่ะเพราะมันเป็นของม้าเดินออกไปบ้านนี่คนอื่นเห็นเขาก็ตลกไงคนอื่นเห็นแล้วก็บอกโอ้งามมากแต่งามในลักษณะที่ว่าประชดประชันไงคือไม่งามแล้วก็บอกว่างามเป็นลักษณะว่าแซวเล่นนะอาจารย์ปุโรหิตรุหกาปรามก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวเองก็เดินยืดอกไปเลยเข้าไปในราชวังไปรายงานผลการตรวจเยี่ยมเยียนประชาชนเมื่อวานนี้เป็นยังไงพระราชาเห็นแล้วนี่ก็ติเตียนฝังเอานี่ท่านบ้าไปแล้วเหรอทำไมแต่งตัวเหมือนเอาเครื่องทรงม้ามาใส่มันไม่ถูกหลักการนะนี่เพิ่งจะนึกขึ้นได้เออใช่มันไม่ถูกหลักนี่นะเอาเครื่องของม้ามาใส่ได้ไงอึกขึ้นดำฝังปุโรหิตนี่ก็ละอายล่ะตอดเครื่องทรงออกโกรธมากคิดว่ากลับบ้านไปนี่จะเคี่ยนนางให้แบบหลังลายแล้วก็ขับไล่ให้ไปอยู่ชายแดนให้ไปอยู่เรือนของตนแล้วก็ให้เป็นนางทาสีอยู่ที่นั่นภริยานี่ก็รู้ดำฝังว่าโอ้ยเราเล่นหนักแล้วคราวนี้เราจัดใหญ่เกินไปหัวเรานี่ก็ดันเชื่ออีกตอนเช้าออกมาดูเอ้าทำไมเครื่องทรงของม้าออกไปผัวเราไปแล้วโอ้ยนางนี่รู้แน่ว่าหัวนี่จะเจออย่างนี้แล้วจะต้องโกรธแน่นอนนางจึงรีบหนีออกจากเรือนซะก่อนดูฟังหนีออกจากเรือนไปพักอยู่ในราชวังที่ทีพอจะหลีกเล่นได้อยู่สัก 4-5 วันพระราชาทราบเรื่องนี้นะความที่ว่าพอปรามกลับมาบ้านแล้วถามหาภรรยานี่หาไม่เจอไม่เจอจะเคี่ยนให้หลังลายจะไล่หนีไปจึงเรียกมาตักเตือนว่าเหมือนสายธนูท่านเปรียบเหมือนสายธนูที่มันขาดแล้วเนี่ยช่างธนูที่เขามีความชำนาญเขายังสามารถต่อสายธนูนั้นน่ะได้อีกบางทีคนเรามันก็มีความผิดพลาดกันได้ควรยกโทษให้กันนะในเรื่องนี้ท่านฟังมีข้อสังเกตก็คือว่าในกรณีของพระราชาที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะทำไมถึงบอกกุโรหิตนี่ไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเอาเครื่องทรงของม้านี่มาใส่ตัวนี่ประสาทหรือเปล่าในขณะที่ตอนเป็นนกราชาเออทำไมไม่บอกนางปรามณีตรงๆเลยอะเออว่านี่คบชู้เนี่ยมันไม่ดีแต่ว่าโปฏฐัปปทะดันบอกไปถูกเขาหักคอตายก็สถานการณ์มันต่างกันระหว่างแต่จึงอยากให้ดูสถานการณ์ถ้าเราเป็นตัวเล็กๆเหมือนนกนี่ แล้วภรรยาของพ่อพราหมณ์ตัวใหญ่นะมีอำนาจเป็นแม่เจ้าเรือนคุณไปสวนกระแสที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่าให้พูดถูกศีลคุณโดนเขาทำร้ายแน่นอนทำสุจริตนะทางกายวาจาแต่มีทุกขเวทนามีตัวอย่างของนกปวดอัปปดาที่ถูกเขาหักคอไปเลยในขณะที่ถ้าเราเป็นใหญ่ไงในรูหกะชาดกเนี่ยว่าตัวเองเป็นพระราชาใหญ่ที่สุดแล้วก็สั่งการได้ไงติเตียนในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกได้เชื้อเชิญชักชวนให้ทำสิ่งที่ถูกได้มีอำนาจสั่งการได้ก็พูดได้ตรงๆเป็นลักษณะของบัณฑิตได้ทำสิ่งที่ถูกแล้วมีสุขเวทนาอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่สถานการณ์ดูฟังคนเราจะเห็นตรงเห็นตรงเนี่ยดีนะแต่เวลาจะพูดนี่คำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์หรือไม่ในเคสนี้ก็คือถ้าเป็นพระราชาคำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าผู้พูดจะฟังแล้วไม่พอใจต้องรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะพูดได้ในกรณีของความเป็นนกคำพูดนั้นจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าจะพูดแล้วคนฟังไม่พอใจก็ต้องเลือกเวลาที่มันจะพูดได้คือตอนนั้นคุณมีอำนาจน้อยกว่าเขาคุณยังพูดไม่ได้ต้องรู้เวลาที่เหมาะสมส่วนคำไม่จริงคำไม่มีประโยชน์นั้นไม่ต้องพูดเลยยกไปเลยเช่นคำพูดแซวกันเล่นพูดให้ตลกเพื่อหัวเราะกันเล่นหรือคำพูดประชดประชันพวกนี้ยกไปเลยไม่ต้องพูดเลยที่เป็นตัวอย่างนิทานชาดก 3-4 เรื่องดูฟังเอามาให้ฟังในวันนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ในทั้งเรื่องของการใช้วาจาการที่จะคบกับคนพาลหรือบัณฑิตหรือว่าเรื่องของการที่ระมัดระวังตัวไม่ให้ถูกหลอกไปได้ต้องรู้จักเข้าใจสถานการณ์ให้ดีการฟังเรื่องราวในนิทานเหล่านี้ท่านฟังเราก็ให้น้อมเข้าสู่ตัวให้จับประเด็นในเรื่องราวต่างๆนั้นให้ได้เราก็จะเกิดประโยชน์ในการฟังทำปัญญาของเราให้มีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจเรื่องราวที่เป็นธรรมะต่างๆได้ท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่สนใจอยากจะฟังอยากจะทำความเข้าใจสอบถามสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปที่อยู่ของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆดูฟังที่ Facebook Fanpage ของรายการธรรมราบรุณหรือว่าทาง YouTube Channel ก็ได้ช่วงของนิทานบรรณานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆโดยความร่วมมือของมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมืออีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็น
10: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินหรือ NOTAM แจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจัดส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวางระบบรับกฎกระทรวงใหม่เพื่อคืนเงินเหยื่อสแกมเมอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเริ่มบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้
11: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ว่ามูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพออนไลน์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมเฉลี่ยวันละ100ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือวันละ25ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากการปราบปรามอย่างจริงจังนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลยังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2569ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่12สิงหาคมนี้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะช่วยลดขั้นตอนให้ปปง.สามารถคืนเงินที่ยึดมาไ ให้แก่ผู้เสียหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งปปงจะเร่งออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการคืนเงินให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมการจัดหางานขานรับนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานภาคเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายนนี้
12: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ3มต่างประเทศหรือมีงานมีเงินมีวุฒิตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานด้านห่วงโซ่อุปทานการเกษตรหรือซัพพลายเชนณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมรับประสบการณ์และวุฒิการศึกษาทั้งนี้กรมการจัดหางานได้ร่วมออกแบบหลักสูตรเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาทักษะการทำงานวัฒนธรรมและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องพร้อมอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายขยายไปยังเกาหลีใต้และไต้หวันใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการผลิตโลจิสติกบริการและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับแรงงานไทยสู่ตลาดสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะแอลเจนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะเอาวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับหลายๆเรื่องนะหลายคนก็บอกว่าสำหรับวันช่วงหยุดสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดในเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2569ด
1: ้
0: ว
1: ยเป็นวันชดเชย
0: นะคะแล้วก็อีก1วาระ1ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข่าวยามเช้านะคะเราไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แน่นอนค่ะใครที่ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามี2ระบบค่ะ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 KHz ค่ะรวมไปถึงวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะคะทั่วประเทศที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวค่ะจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวรอฟังนะคะคุณปูจะมาตีคล้องเหมือนเดิมเลยค่
0: ะเมื่อวันก่อนมีคนคอมเมนต์มา
1: ว่า
0: บอกว่าหอกระจายข่าวที่บ้านเนี่ยมีปัญหาขัดข้องสัก2วันเขาบอกตื่นสายเลยนะ
1: ทำไมเพราะว่าโฟกัสว่าถ้าหอกระจายข่าวมาจะต้องเป็น 6:30
0: ค่ะเขาก็จะตรงตามเวลาประหนึ่งเหมือนเป็นนาฬิกาปลุกในหลายๆหมู่บ้าน
1: เห็นไหมดีนะข้อดีแล้วก็จะได้ยินเสียงคุณปูเนี่ยแถวหมู่บ้านดิฉันนะมีเวลาที่ฉันกลับบ้านเนี่ยทุกคนน่ะก็จะมาถามเลยว่าคุณปูหน้าตาแบบไหนทำไมไม่เอารูปคุณปูน่ะขึ้นตอนตีคล้องร้องข่าวบ้าง
0: น
1: ะ FC เขาเรียกร้องมานะเดี๋ยวทีมงานจะไปบอกคุณปูแล้วก็ทีมงานให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รับชมแล้วก็ร
1: ับ
0: ฟังกันไปด้วยนะคะอาหยุดยาวนะคะในช่วงสัปดาห์นี
1: ้
0: มาดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนในช่วงนี้ซึ่งประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะควรบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตั้งแต่ตีห้าก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันด้วยอันนี้เป็นฉบับที่ห้าน
0: ะ
1: ส่วนฉบับต่อไปก็ติดตามได้น่าจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะประมาณ5 โมงเย็นบอกว่าในช่วงวันนี้นะคะ29ไปจนถึง1มิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเจอผลกระทบกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้คุณแอลคะ
0: ค่ะ
1: คุณพกร่มมาไห
0: ม
1: คุณเอารถใหญ่หรือรถเล็กมา
0: เอารถเล็กมา
1: ขอบคุณมากเตรียมรับฝนได้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนจะเยอะกว่าเมื่อวานวันนี้เนี่ยทั่วไทยเลยน
0: ะ
1: ฝนตกเนี่ย60% ถึง 70% ทั่วทุกภาคเนี่ยยกเว้นภาคใต้อันดามันน่ะ 70% นอกนั้นเนี่ย 60% หมดเลยนะคะกรุงเทพก็ 60% ภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยฝน 60%
0: ค่ะ แล้วมาช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาน
1: ะ
0: สำหรับเช้านี้รุ่งเช้าเลยปตท.และบางจากปร
1: ับ
0: ลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95 91ลง70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลแก๊สโซฮอล์ E20 E85 ราคาคงเดิ
1: ม
0: อย่างที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีผลเมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมา29พฤษภาคม2569หลายคนบอกว่าโอ้เมื่อวานตอนเย็นเติมไปแล้ว เพราะว่ามีสัญญาณส่งมาเพราะว่าดิฉันเป็นเรียกว่ามีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับทางด้านของปตท.เขาก็จะปึ้งส่งมาช่วงประมาณสัก3ทุ่มเมื่อ21นาฬิกาได้เมื่อคืนนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: แต่ดิฉันไม่ทันเนื่องจากว่าเมื่อวานขับรถไปมันก็เหลือขีดสุดท้ายแล
0: ้
1: วส
0: ั
1: ญญาณเตือนขึ้นมาแล้วเป็นไฟส้มรูปแบบถังน้ำมันแล้ว
0: เงือกสุดท้าย
1: เงือกสุดท้าย ก็เลยต้องเติมนะคะเข้าไปเติมปรากฏว่าตื่นเช้ามาเรียบร้อยจ้ะน้ำมันลดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเติมอยู่แล้วเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่าน้ำมันลงเนี่ยมันก็จะทำให้หลายคนก็ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างสักนิดหน่อยก็ยังดี
0: น้ำมันลงเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคแหละแต่ว่าเมื่อวานทองเนี่ยโอ้โหพันกว่าบาทนะลงคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีอัตราการแบบโอ้ขึ้นลงแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องปิดตลาดอยู่ที่ 1,250 บาทได้เมื่อวาน
1: ก็ถือว่าลงเยอะเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: อ่ะก็ใครที่สะสมทองคำโดยเฉพาะทองคำแท่งนะคะก็อาจจะได้เก็บไว้ก่อน ยังไม่ขายนะอ่ะมาดูเรื่องข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณแอลคะวันนี้เป็นยังไงบ้างข่าวสารของเรา
0: ค่ะก็ฝนฟ้าอากาศแบบนี้อย่างที่ได้เราได้นำเรียนไปซึ่งทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาเตือนกรุงเทพมหานคร

0: 24ชั่วโมงในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็สามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Area นะหรือว่าจะแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย Plus กันหน่อยค่ะเพราะว่ายังมีสิทธิ์เหลือนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์วันนี้วันสุดท้ายแล้ว29พฤษภาคมนะคะเมื่อวานดิฉันเช็คสิทธิ์ไปช่วงเช้ากับคุณน้อยเนี่ยตอนจัดรายการนะคะข่าวยามเช้าเนี่ยก็ยังอยู่ที่4ล้านกว่าสิทธิ์นะคะวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครที่ยังไม่ได้ลงนะเตรียมเลยค่ะเตรียมให้พร้อมเพราะว่าอาจจะอยู่ติดขัดในสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบแรกมานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องขั้นตอนหลายอย่างวันนี้นะคะวันสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้เนี่ยไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีข้อมูลล่าสุดเลยนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นๆแล้วล่ะค่ะบอกว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่เนี่ยในวันเดียวนะคะสูงถึง 12,840 รายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันค่ะจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันค่ะมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกนะคะของการเปิดรับสมัครกว่า2เท่าค่ะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วอัปเดตเมื่อช่วงค่ำนะคะของวันที่27เนี่ย 605,000 กว่ารายค่ะตัวเลขนี้นะคะการสมัครที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็การกระตุ้นยอดขายค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะยอดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็อนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเริ่มใช้งานได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือแม้แต่ร้านค้าชุมชนค่ะธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยเช่นกันนะคะก็ควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะ
0: ไทยช่วยไทย plus นะคะสำหรับตอนนี้นะล่าสุดเลยเนี่ยกดเมื่อสักครู่นี้เอง
1: ค่ะเป็นไงบ้าง
0: 4,200 4ล้านจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะ
1: ค่ะ
0: 4ล้าน 200,00063,224 สิทธิ์นะ
1: เยอะอยู่นะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะ
0: ก็สามารถที่จะเข้าไปรับสิทธิ์นะแล้วก็ลงทะเบียนกันได้นะตรงนี้ไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองกันหน่อยวันนี้วันศุกร์นะวันศุกร์เพราะว่าก่อนหน้านี้กรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือการจับมือการที่จะให้มีสินค้าไทยช่วยไทยเนี่ยที่จะไปเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ได้อย่างทั่วถึงเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกย่อมเยาเข้าไปถึงอย่างพื้นที่ก็เลยทุกวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤษภาค
1: ม
0: นะคะเขาก็เปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าที่หน้าอำเภอท
1: ุ
0: กวันศุกร์นะคะตลอดเดือนพฤษภาคมและที่สำคัญวันนี้เรามาย้ำเตือนว่าสำหรับวันศุกร์นี้29พฤษภาคมครั้งที่5เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปจัดซื้อกันได
1: ้
0: ที่หน้าว่าการอำเภอของแต่ละจังหวัดซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของนายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเองท่านบอกนะคะว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเนี่ยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนไปได้กว่า24ล้านบาทนะคะถือว่าสร้างรายได้การจับจ่ายสะสมทะลุอยู่ที่110ล้านกว่าบาทคุณนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องมีผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนค่ะพร้อมที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่จำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยและที่สำคัญสำหรับวันนี้ใครอยากจะไปเลือกอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านของท่าน วันนี้วันศุกร์สุดท้ายแล้วสำหรับเดือนพฤษภาค
1: ม
0: ที่ได้นำเรียนไปเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศ

0: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายคนที่อาจจะเตรียมตัวแล้วนะคะว่าจะต้องไปใช้จ่ายอะไรบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นการเดินทางคมนาคมรถไฟฟ้า BTS แล้วสายสีทองเนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะก็คือท่านไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือรัฐจ่ายให้60เราใช้40ผ่านแอปเป่าตังค่ะแล้วก็ยังมีอีกโครงการไทยช่วยไทยพลัสของ BTS นะคะสายสีทองเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนแล้วก็บัตรเนี่ยจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นใครที่จะขึ้นรถนะคะก็สะดวกเหมือนกันนะคุณส่วนใครที่เป็นรถแท็กซี่เมเตอร์พวกรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะวินจักรยานยนต์รับจ้างรถสองแถวและรถสามล้ออันนี้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะใครจะใช้รถไฟ MRT ได้หมดเลยนะคะไปซื้อตั๋วได้ขนส่งมวลชนนะคะขสมก.ก็สแกนจ่ายกับพนักงานบนรถได้เลยดิฉันว่าสะดวกนะคุณใช้เครื่องเก็บเงินประจำตัวนะคะเขาจะมีการอัปเดตระบบด้วยนะคะแล้วก็รถโดยสารบขสก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใครที่จะเดินทางก็สะดวกมากขึ้นเนาะใครที่จะเดินทางในช่วงวันที่1มิถุนายนก็ไปใช้บริการได้นะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของเคสการช่วยเหลือค่ะคุณวอลโว่เ
2: ป็นยังไงบ้างจริงๆวันที่เรานำเสนอข่าวนี้เราสองคนก็มาจัดข่าวยามเช้าด้วยกันนะซึ่งมีเคสของรถไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่ EX 30รุ่นนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยเขาซื้อไปแล้วไปชาร์จปรากฏว่าเกิดเพลิงลุกไหม้และขณะชาร์จอยู่แต่นี้ทางด้านของสคบเองก็ลงไปตรวจสอบไปดูรวมถึงมีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาตรงนี้นะก็มีการพูดคุยกันซึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านของท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลในส่วนของทางสคบนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะท่านได้มอบมาให้กับทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในท่านเนี่ยเป็นประธานการประชุมที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถยนต์นะยี่ห้อ Volvo EX30เนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบโดยมีทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะผู้บริหารของสคบก็เข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะไปพูดคุยกันไปปรึกษาเร่งที่จะหาทางออกการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทางด้านของนายประเดิมชัยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญสูงสุดนะคะกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้กำกับให้ทางสคบเองค่ะดำเนินการในเชิงรุกที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายโดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่5มิถุนายน2569นี้เพื่อที่จะพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายด้วยกันโดยกำชับให้สคบค่ะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์และขั้นตอนต่างๆแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนอกจากนี้ค่ะทางสคบจะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo ค่ะประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์รวมถึงทางสคบเองก็จะไปตรวจสอบได้ของการโฆษณาของบริษัทด้วยนะคะโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่และจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อในความเชื่อมั่นในข้อมูลความปลอดภัยตรงนี้ซึ่งทางด้านของนายประเดิมชัยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าค่ะโดยจะหยิบยกประเด็นที่การจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนค่ะเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวด้วยสำหรับผู้บริโภคเองนะคะท่านอื่นๆที่ ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนะคะสายด่วนสคบ1166ค่ะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะ
1: ค่ะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าความไม่เป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่านิ่งเฉยนะสิทธิ์ของเราก็ร้องเรียนได้นะคะแล้วก็มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกรณีรถไฟชนรถเมย์กันหน่อยค่ะคุณแอลตำรวจเองนะคะก็เรียกสอบปากคำพยานกรณีที่รถไฟนั้นชนกับรถเมย์ค่ะคืบหน้าไปมากกว่า 80% แล้วนะคะแต่ว่ารอผลพิสูจน์หลักฐานสรุปคดีเตรียมเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง2กลุ่มด้วยกันค่ะเรื่องนี้เองค่ะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกค่ะปรากฏว่าภาพรวมของคดีนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยกว่า 80% ซึ่งขณะนี้ได้มีการสอบปากคำพยานแล้วนะคะจำนวน 57-58 ปากนะคะซึ่งข้อมูลที่ได้รับประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคดีสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ28พฤษภาคมเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมอีก4ปากค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งก็ประกอบไปด้วยพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะรวมไปถึงพนักงานกั้นถนนประจำซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์แล้วก็ซุ้มศูนย์วิจัยค่ะสำหรับการสอบปากคำพยานคืบหน้าไปมากแล้วค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้วก็มาตรฐานการทำงานของรถโดยสารประจำทางนะคะรวมไปถึงการประสานเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวและยืนยันรถที่ทำผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางด้วยค่ะโดยจะใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานวิดีโอประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนเองก็ได้แบ่งการดำเนินคดีออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานประมาทซึ่งมีทั้งหมด3รายด้วยกันนะคะ3รายนี้ก็จะมีคนขับรถโดยสารประจำทางคนขับรถไฟและพนักงานกั้นถนนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดกรณีจอดรถคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการนัดหมายให้ตัวแทนของกรมการขนส่งทางรางเนี่ยเข้ามาชี้ตัวรถแล้วก็ผู้กระทำความผิดในวันนี้นะคะคือวันนี้ละค่ะ29พฤษภาคมโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรที่พนักงานสอบสวนนั้นรวบรวมไว้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้จากจุดเกิดเหตุด้วยนะคะทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเองก็จะอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินคดีนะคะคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ย มีความชัดเจนครบถ้วนมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากการสรุปคดีแล้วเนี่ยก็จะมีการแถลงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนด้วยค่ะแล้วก็จะมีการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่สังคมนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะเราไปพักกันสักครู่นะคะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้เป็นการรับสมัครนะคะทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพมหานครวันแรกโอ้โหบรรยากาศก็คึกคักมากเลยทีเดียวผู้รับสมัครก็โอ้มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมถึงสก.นี่ก็หลายท่านนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรกันเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภัตราสู่สากลหรือเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า La Mode en Majesté Royal Thai Dressfrom tradition to modernity ล่าสุดนั้นกลายเป็น talk of the town ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของงานในครั้งนี้ด้วยแคมเปญที่ตื่นตาตื่นใจไปทั่วกรุงปารีสสืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเลยครับแล้วในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองคับคั่งด้วยแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและเซเลบริตี้ชื่อดังของชาวฝรั่งเศสที่มาร่วมเฉิดฉายในชุดผ้าไหมไทยดีไซน์ร่วมสมัยระดับสากลเลยทีเดียวครับจากแบรนด์สิริวัณวรีและอาซาว่าครับงานอันทรงเกียรตินี้ยังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมถึงขนาดที่สื่อแฟชั่นคนดังระดับโลกจาก style.com ยังออกปากชื่นชมและก็ยกย่องให้เป็นงานที่ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นราชภัตราสู่สากลจัดขึ้นเพื่อฉลองวาระครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เลอาสเดโคราทีฟซึ่งก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ Les Arts Décoratifs กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องไปกันที่การเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันของประเทศไทยและเวียดนามซึ่งได้มีการร่วมลงนาม4ความร่วมมือสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาด้วยพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดที่ว่า Growing Together หรือเติบโตไปด้วยกันแหละครับโดยตราสัญลักษณ์นั้นออกแบบเป็นเลข5สื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็เลข0สื่อถึงความมั่นคงและความเป็นเอกภาพครับเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศทั้งไทยและเวียดนามก้าวไปสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยประธานาธิบดีเวียดนามได้ย้ำเลยครับว่าทางเวียดนามให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะและเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันด้วยพร้อมทั้งเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Three Connects เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวกันด้วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ระบุว่าการเยือนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศแล้วครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนไทยและประชาชนของเวียดนามต่อไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการลุยจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์กวาดล้างผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้เช่าแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงและริบเงินมัดจำอย่างไม่เป็นธรรมครับโดยทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรของผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเพื่อที่จะดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัยทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่าครับและนอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลเองก็กำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยครับพร้อมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดไปเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปไม่มีข้อละเว้นแหละครับและพร้อมกันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยรวมไปถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมที่เดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเดินหน้าติดตามช่วยเหลือในกรณีเรื่อง Volvo EX30 เขาเร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค553รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30เตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน553รายกำชับให้ทางสคบ.อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ให้ข้อมูลสิทธิแก่ผู้บริโภคทั้งกรณีการเลิกสัญญาการคืนเงินและการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เขาก็จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดอย่างใกล้ชิดกันต่อไปตลอดจนตรวจสอบการโฆษณาและพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่และในวันที่10มิถุนายน2569ทางสคบ.เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลากระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาวแล้วครับทีนี้ สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละครับหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect ทางเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยงจะติดเชื้ออีโบลากันบ้างว่ายังไงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเชื้อโรคต่างๆก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะก็ต้องที่กระทรวงสาธารณสุขแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งกรมควบคุมโรคประสานกรมท่าอากาศยานและกระทรวงการต่างประเทศกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบเที่ยวบินและผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงติดเชื้ออีโบลาแล้วย้ำว่ากักตัวทุกรายกักตัวทุกรายไม่ยกเว้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดใน DR คองโกและยูกันดาหลังจากที่ได้มีการประกาศมาตรการกักกันโรคผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกรายจากทั้ง2ประเทศคือ DR คองโกและยูกันดาครับโดยทั้ง2ประเทศดังกล่าวนั้นเราจะต้องมีการกักตัวอย่างเคร่งครัดนะครับจากที่ประเมินดูในประเทศต้นทางเหล่านี้แล้วก็ยังไม่พบว่าการระบาดคงที่หรือลดลงอย่างไรและยังคงเห็นกรณีเคสต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเชื้ออีโบลาครับและก็มีความเป็นห่วงและกังวลกันว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางมาจากโซนต้นทางนั้นจะมีเพิ่มขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะพิจารณามาตรการที่ควบคุมดูแลเพราะว่าเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นยังไงครับอัตราการเสียชีวิตก็เป็นไงค่อนข้างจะสูงสิครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังไม่มีวัคซีนยังไม่มียารักษาครับและอาจจะไม่สูงเท่ากับประเทศต้นทางนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนั้นจะสามารถดูแลจัดการได้ดีกว่าประเทศต้นทางครับส่วนทางด้านกรมควบคุมโรคก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับโดยขอให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่การระบาดที่ยังคงค้างอยู่ให้มีการกักตัวแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดเป็นการควบคุมที่มากกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในปัจจุบันแนะนำเล็กน้อยครับก็เพื่ออะไรที่ต้องมากกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนไทยและประเทศไทยนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังระบุด้วยอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่ใช่ประเทศที่ประชาชนชาวคองโกและชาวยูกันดาอยากจะเข้ามาแต่เห็นว่ามีเที่ยวบินที่เข้ามาและอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดได้ครับเลยต้องใช้มาตรการในลักษณะแบบนี้แหละครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่แบนใช้วิธีเป็นการกักตัวแทนนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปเช็คตัวเลขผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยยืนยันว่าอยู่ในการติดตามเฝ้าระวังพร้อมระบุด้วยว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น DR คองโกและยูกันดาแต่ว่ามีเที่ยวบินต่อเครื่องซึ่งก็ได้มีการประสานทางกรมท่าอากาศยานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการเอ้าพลิกโฉมยังไงมาฟังกันหน่อยครับโดยทางรัฐบาลเขาพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการผลักดันเพิ่มเบี้ย 1,000 บาทดันอารยะสถาปัตย์เพื่อคนพิการทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายคนพิการระดับชาติพร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานให้เห็นผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วล่าสุดได้ประกาศ3 มาตรการเร่งด่วนพลิกโฉมคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นก็คือผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับนี่คือล่าสุดที่ได้มีการประกาศมาตรการที่1ครับสำหรับมาตรการที่2นั้นคือการขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์กระตุ้นให้ทุกคนให้ทุกภาคส่วนให้ทุกภาคเอกชนทั้งรัฐด้วยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการภายใต้หลักการที่ว่าคนพิการใช้ได้ คนทุกกลุ่มก็ใช้ได้และยกระดับราชการเป็นมิตรครับโดยกำหนดให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ22แห่งทั่วประเทศไปติดตั้งห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวกเพื่อสุขอนามัยและก็ให้ติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อประหยัดพลังงานกันด้วยครับแล้วทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้มีการวางแนวทางเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับกลุ่มคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติแล้วครับและเปลี่ยนผ่านบทบาทภาครัฐจากการเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสมากกว่าครับเพื่อที่จะให้คนพิการไทยนั้นทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาเด็กพิการออกนอกระบบการศึกษาโดยได้จับมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อดึงเด็กพิการนอกระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวโดยการเพิ่มเนื้อหาการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรอบรมอาสาสมัครพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการจำนวน 1,260 คนครับเพื่อเป็นกลไกเชิงป้องกันและก็ดูแลความปลอดภัยของคนพิการในชุมชนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่เรื่องขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพและครับต้อนรับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายในปี2569นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกที่ชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันแล้วโอกาสของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสทองของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเรามาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศไปด้วยกันยังไงก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดได้ที่เพจ AM 2026 Thailand ครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วนะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ค่ะ
1: กลับมาช่วงที่สองของข่าวยามเช้ากันหลังจากที่ได้รับฟังตีคล้องร้องข่าว
0: ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะค่ะสามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะแต่ว่าทางนักปรับวิทยุไม่ต้องน้อยใจนะสวัสดีทุกคนเลยค่ะ คุณวนิดาแสนมนตรีนะคะสวัสดีค่ะคุณสุเทพนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่อุทยานหินเขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกว่าฝนไม่ตกมา2วันแล้วแต่เมฆมีเมฆแต่วันนี้นะคะเตรียมพร้อมเพราะว่าฝนประมาณ 60% ค่ะค่ะแล้วก็มีคุณอัชราบอกว่าสุขใจเช้าวันศุกร์หลายคนบอกว่าวันศุกร์เนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี้ละแล้วก็จะได้หยุดนะคะหลายคนก็จะหยุดยาวถ้าเป็นราชการก็หยุดยาวคุณอัชราบอกว่าสวัสดีคุณคมสันนะคะคุณต้นน้ำคุณสายานคุณดาวคุณอยู่ในใจติดตามข่าวค่ะคุณผู้ใหญ่บ้านบำรุงบอกว่าติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเป็นประจำแล้วก็ฟังสัญญาณชัดเจนครับขอบคุณค่ะคุณสุพิชเช่นกันนะคะอยู่ที่ศรีสะเกษบอกว่าท้องฟ้ามืดครึ้มเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะฝนกำลังตกด้วยนะคะแล้วก็คุณพัพเพลิงคุณสุพจน์ค่ะคุณสุชินคุณช่อเอื้องนะคะ
1: ค่ะเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครนะ
0: คะ
1: ผู้ที่ลงเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็รวมถึงท่านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยทั้งสองแห่งนี้นะคะเป็นวันแรกซึ่งท่านของเลขาธิการกกต.เองเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเช่นกันโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากกต.ลงพื้นที่ไปสังเกตการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ห้องประชุมทัพพระยาสาราว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครเป็นวันแรกค่ะโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งในด้านสถานที่ระบบการลงทะเบียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะโดยยังไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใดโดยทางด้านของท่านเลขาธิการกกต.ค่ะได้เปิดเผยต่อค่ะว่าการเลือกตั้งเมืองพัทยาถือเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญยิ่งจึงขอชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาร่วมกันติดตามการหาเสียงและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนค่ะเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกกต.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง113หน่วยโดยเน้นย้ำการติวเข้มเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นพิเศษค่ะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการลงคะแนนอยากให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยการนับคะแนนการรวบรวมคะแนนนะคะเพื่อให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสที่สุดนอกจากนี้ยังฝากไปถึงผู้รับสมัครเลือกตั้งทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมการรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเปิดไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและกำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งวันเลือกตั้งนะคะทางด้านของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยก็คือ28มิถุนายน2569ก็ขอเชิญชวนผู้ใช้สิทธิ์ไปกันทุกคนสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันรับสมัครด้วยกันวันแรกด้วยกันเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆแล้วทั้งเลือกตั้งของนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยากับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือจะเป็นวันเดียวกันเอาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569มาดูทางกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะพี่ตก
0: เมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศโอ้โหจะเรียกว่าคึกคักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะในฐานะที่ทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครน่ะท่านบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเมื่อวานการดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่า สก.นะคะรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นวันแรกด้วยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้สมัครเองก็ตามหรือแม้แต่ทีมงานในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้พื้นที่แล้วก็มีการจัดขบวนรถหาเสียงโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจัดบุคลากรจากทั้งหมด50เขตค่ะมาร่วมอำนวยความสะดวกในกระบวนการรับสมัครในครั้งนี้คือเมื่อวานนะคะก็เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด นะคะก็เลยได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจตราแล้วก็เตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย 6,629 แห่งนะคะโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในภายนอกอาคารนะคะมีทั้งหมด 4,278 แห่งค่ะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบช่วยให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครเนี่ยปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องการติดตั้งป้ายประกาศแล้วก็ป้ายการหาเสียงจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของท่านปลัดณรงค์เรืองศรีนะคะปลัดกรุงเทพมหานครเองท่านก็บอกว่ามีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้บริหารเข้ามาพัฒนาแล้วก็กำหนดเคอนาคตนะคะอนาคตของกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปว่ากรุงเทพมหานครนั้นจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารนี่แหละค่ะ
1: ค่ะก็เน้นย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกตั้งก็คือนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาและทางด้านของคนกรุงเทพมหานครก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็คือสก.โดยเช่นกันมาดูกันหน่อยซึ่งนะเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดรับสมัครและรวมถึงมีการจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ก็ถือว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกรุงเทพมหานครท่านในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เป็นประธานซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจับฉลากหมายเลขนะก็คือหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมสีหมายเลข2นายสมัยละเลิศหมายเลข3นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์หมายเลข4นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข6นายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข7นายภัสพงษ์ชัยวิริยะวณิชหมายเลข7นะคะนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข9นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข10นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข11นายประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชหมายเลข13นายคมสันพันวิชาติและหมายเลข14นางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะ
0: ค่ะหลังจากนี้นะคะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยบรรดาผู้สมัครเขาก็เริ่มเดินหน้าหาเสียงกันแล้วแหละน
1: ะ
0: เตรียมนำหมายเลขที่ได้เนี่ยไปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนสำหรับชาวกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยค่
1: ะ
0: ปิดท้ายกันที่ข่าวสำหรับวันนี้กันหน่อยนะคะฝากกันหน่อยวันนี้มีถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายค่ะกับเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะคะวันนี้เริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาแต่ว่ามาก่อนได้นะมีสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยค่ะมารับประทานอาหารฟังบรรยากาศสบายๆคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ค่ะถนนวิภาวดีรังสิตนะคะก็เดินทาง walk in มาได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเวลาหมดลงแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ